0: เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมาธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
2: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมาธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
1: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึง

0: ุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆไม่ได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
1: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
3: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
2: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
4: นายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14-16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
5: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุม

0: แรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่าโมคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ4เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว105ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอิน

0: เดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ BRICS ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0ต่อ3เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียไปเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6ต่อ2และ6ต่อ3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักหวดไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักหวดไทยที่ผ่านมาลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามทริอัล1กิโลเมตรบุคคลชายโดยเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์สดาวี่ตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน

0: ันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13-14 กันยายน 2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
0: ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถที่วิ่งบนท้องถนนต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลายและหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนรวมทั้งคนข้ามก็ต้องใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนด้วยคนข้ามถนนทางม้าลายถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามต้องข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบน

0: ทางเท้าห้ามไม่ให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรถโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้ง2ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศสององค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองทัพเรือได้ประกาศผลว่าบริษัทฮันวาโอเชียนได้รับคัดเลือกให้ชนะโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงจำนวนมากเช้านี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือจะมาบอกเล่ารายละเอียดเบื้องต้นก่อนแถลงผลโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนนี้สัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกองทัพเรือครับ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง

0: ที่ล่าสุดทางกองทัพเรือเนี่ยได้ประกาศผลโครงการจัดหาเรือฟริเกตว่าตอนนี้ได้มีการเลือกบริษัทฮันฮวาโอเชียให้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวนำมาซึ่งกระแสสังคมครับที่บางส่วนอาจมองว่าเป็นการเจาะจงมาตั้งแต่ต้นหรือมีสัญญาใจระหว่างกันเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรครับผม
1: ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของบริษัทอู่ต่อเรือที่ต่อเรือหลวงภูมิพลนะครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยปี2550กลางๆนะครับแล้วก็เรือหลวงภูมิพลเนี่ยต่อเสร็จเมื่อปี2562ที่รับมอบนะฮะในขณะนั้นเนี่ยอู่ต่อเรือเนี่ยใช้ชื่อแดวูสั้นๆแล้วกันนะครับหรือ DSME นะครับหลังจากที่รับมอบเรือหลวงภูมิพลแล้วนะครับพลพันธะผูกพันเนี่ยอู่ต่อเรือนี้ก็เข้าใจว่าจะมีประสบปัญหาด้านการบริหาร
0: คร
1: ับ แล้วก็ถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัทฮันวาโอเชียนปัจจุบันก็ควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฮันวาโอเชียนท
0: ี
1: นี้ถ้ามองในเรื่องของความเกี่ยวพันทางธุรกรรมนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นคนละอู่ต่อเรือกันเพราะมีการเปลี่ยนมือเจ้าของเรียบร้อย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมน่าจะตอบคำถามเรื่องสัญญาใจคร่าวๆนะครับว่าประมาณหนึ่งคืนไม่ได้เกี่ยวข้องกัน อย่างไรก็ตามเนี่ยจะขออาจจะอธิบายเพิ่มในประเด็นนี้นิดหนึ่งก็คือว่าการต่อเรือหลวงภูมิพลในขณะนั้นเนี่ยเป็นการต่อเรือในความต้องการในขณะนั้นแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เราต้องการในปีนั้นปีนั้นก็คือถ้านับจากปีนี้ก็คือประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของความเชื่อมโยงในเรื่องของการที่จะต้องซื้อซ้ำนะครับซื้อให้เหมือนเดิมแต่อย่างไรเพราะว่าเทคโนโลยีก็หมอนตรง10กว่าปีที่ผ่านมาก็บางอย่างก็ตกรุ่นไปแล้วนะครับ
0: เปลี่ยนไปเยอะแล้ว
1: เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วครับ
0: ครับก็เป็นการดีแคลร์ละกันว่าแต่เดิมเนี่ยชื่อเดวูแต่ตอนนี้ฮันวาเข้ามาเทคโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันซะทีเดียวอีกต่อไปแล้วเรา
1: ขออธิบายเพิ่มอย่างนี้ครับคุณตอบกลับก็คือผู้รับผลประโยชน์สมมติว่าถ้าจะมีสัญญาใจเนี่ยสัญญามันคงไม่มีแครี่ขนาดนี้เพราะว่าในการเสนอซื้อจัดจ้างครั้งนั้นก็ได้มีการจบลงไปเรียบร้อยแล้วนี่ผมอยากขอยัดถือขยายความเลยได้ไหมครับว่ามันไม่มีอย่างไรอาจจะมีคำถามก่อนได้ว่าการจัดหาครั้งนี้ในปี69เนี่ยปีประมาณ69 17,000 ล้านมีการล็อกสเปคเพื่อที่จะให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม
0: ่
1: ผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันนะครับแล้วก็ให้ผู้ฟังท่านตัดสินใจดูว่าเราได้ล็อกสเปคไหมในขั้นตอนเริ่มการเริ่มกระบวนการเนี่ยเราออกแบบเรือขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับมาแบบหนึ่งซึ่งตอบโจทย์ขีดความสามารถที่เราต้องการในปัจจุบันนะครับไม่ใช่ในอดีตในปัจจุบันเรามองถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปในหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องการเข้ามาใส่อยู่ในเรือลำนี
0: ้
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของMaritime Domain Awareness นะครับเรื่องระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ทันสมัยในการส่งภาพสถานการณ์ทำได้เห็นต่อเนื่องนะครับ หรือในอนาคตอาจจะมีเรื่องการแบ่งการร่วมกับทางอากาศยานหรือเป็นพวก Unmanned Vehicle นะครับซึ่งเราได้นำขีดความสามารถพวกนี้บรรจุไปในสิ่งความต้องการที่เราระบุไว้ด้วยเมื่อเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่กองทัพเรือทำก็คือเราก็ไปหาอู่ต่อเรือที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตผมย้ำอีกทีนะครับมีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกต
0: คร
1: ับ ก็จะสังเกตว่าเราก็ไปเชิญอู่เหล่านี้มานะครับ11อู่ทั่วโลกนะครับทั่วโลกเราก็ส่งเอกสารเหล่านี้ที่เราต้องการเนี่ยให้เขานะครับแล้วก็บอกว่าช่วยมาแข่งขันแน่นอนนะครับเราอยากได้เรือที่ดีนะครับปรากฏว่าจาก11อู่เนี่ย11รายเนี่ยวันที่มายื่นเนี่ยวันที่21มีนาคม69เนี่ยมายื่นเพียง6ราย
0: ครับผม
1: จาก11
0: เหลือ6ครับ
1: แสดงว่า6รายเนี่ยผมต้องอนุมานว่าอย่างนี้ครับว่า6รายเนี่ยที่มาจาก4ประเทศเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะมาแข่งขันในโครงการนี
0: ้คร
1: ับเขาอ่านเงื่อนไขแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของ specification หรือคุณสมบัติที่เราต้องการ
0: ครับ
1: หรืออ่านเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในนั้นเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นธรรมมันแฟร์แฟร์เพลย์แล้วก็สามารถทำได้
0: ครับ
1: เขาถึงโดดเข้ามาร่วมการแข่งขันเลยมี6กลุ่มส่งเอกสารเยอะๆเนี่ยครับที่ผมเคยเก็บเอาให้ผู้ชมได้ดูเนี่ยว่าเราต้องพิจารณาเอกสารทั้ง6เจ้าเนี่ยออกมาช่วยพิจารณาตรงนี้ผมจะสรุปว่าหากล็อกสเปคนั่นหมายความว่าจะต้องมีเจ้าใดเจ้าหนึ่งได้เท่านั้นแต่นี่ในช่วงการแข่งขันเนี่ยมี6อู่4ประเทศยื่นตัวข้อเสนอแข่งขัน
0: แสดงว่าทุกคนมองว่ามันแฟร์เพลย
1: ์มันทำได้และแฟร์เพลย
0: ์
1: ครับอันนี้คือคำตอบว่าผมถึงจะชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าทำไมเรากองทัพเรือถึงมั่นใจว่าเราไม่ได้ล็อกสเปคเพราะว่าถ้าล็อกเริ่มต้นว่าสมมติว่ามีสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีบริษัทอู่ต่อเรือเดียวทำได้

0: ไปอีก5อู่จะไม่เข้าแน่นอนครับหรือไม่เขาต้องบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเขาทำไม่ได้ขอให้มีการแก้ไขสเปคเพื่อให้เขาเข้าได้แต่เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นครับ
1: ครับโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นขอไปที่ประเด็นถัดไปเลยนะครับแม้ว่าบริษัทแดวูที่ท่านโฆษกเล่าให้ฟังเนี่ยจะถูกฮันฮวาเทคโอเวอร์ไปก็ตามแต่การที่เราได้ไปจ้างบริษัทที่อาจจะเคยต่อเรือหลวงภูมิพลซึ่งณตอนนี้มันยังคงมีปัญหาครับเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าเขาสามารถดำเนินการตามสเปคของเรือฟริเกตที่เรากำหนดไว้ได้โดยที่อาจจะไม่มีปัญหาต่างๆตามมา
0: ครับผมขออนุญาตอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องเดิมนะครับเนื่องจากว่าการออกแบบเรือรุ่นลำนี้นะครับมันหมายรวมถึงทั้งระบบอาวุธระบบเซ็นเซอร์และเครื่องยนต์ด้วยนะครับซึ่งอู่ต่อเรือทั้ง6อู่เนี่ยก็ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได
1: ้
0: ก็เลยยื่นแบบทีนี้คำถามคือเรือลำนี้ระบบขับเคลื่อนที่มีปัญหากับเรือหลวงพุทธคนที่มีปัญหามีความแตกต่างกันไหมยืนยันครับว่ามีความแตกต่างกันเพราะว่ากองทัพเรือได้เอาเลสเซอร์เลนของเรือหลวงภูมิพลเนี่ยมาร่วมในการออกแบบกำหนดเป็นTOR สำหรับเรือลำใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดชื่อมันอาจจะยากทางเทคนิคเกินไปแต่เรียนว่าระบบเครื่องจักรใหญ่ของทั้งเรือทั้งสองลำภูมิพลและเรือหลวงลำใหม่เนี่ยไม่เหมือนกันครับเราได้มีการนำเส้นเลเซอร์มาทบทวนเรียบร้อยแล้วด้วยครับ
1: อันนี้ถามเสริมนิดนึงครับคาดว่าน่าจะมีระบุในสัญญาได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดอะไรผิดพลาดก็ตามฮันฮวาก็จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมหรือแก้ไขให้จนกว่ามันจะโอเคถูกต้องด้วยไหมครับ
0: ถูกต้องครับอันนี้เป็นสัญญามาตรฐานนะครับต้องเรียนว่าเป็นสัญญามาตรฐานของภาครัฐนะครับแล้วก็จะเรียนว่าให้ผู้ฟังสบายใจนะครับสัญญาภาครัฐโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เนี่ยในกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ปกป้องประโยชน์ของฝ่ายรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระยะเวลาและประกันเนี่ยก็จะต้องมีนะครับตามสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างกรณีของเรือรบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาตรฐานจะอยู่ที่1ปีนะครับยกเว้นอาจจะมีวัสดุบางประเภทซึ่งเขาสามารถรับประกันได้มากกว่านั้นอันนี้ผมพูดถึงทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็จะรับประกัน1ปีเช่นเดียวกันครับ
1: ครับก็คือมีทางสำนักงานอัยการสูงสุดกลั่นกรองด้านกฎหมายให้ที
0: ครั้งนึงครับก่อนลงนามถูกต้องครับ
1: ครับท่านโฆษกครับในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่18กันยายนเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเปิดให้บริษัทที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการครั้งนี้ครับอุทธรณ์ผลได้ทั้งนี้ครับวันที่18ในกองทัพเรือพร้อมแถลงรายละเอียดใช่ไหมครับว่าเหตุใดถึงเลือกบริษัทฮันฮวา
0: ครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับกลับมาเรื่องแรกเรื่องอุทธรณ์เนี่ยเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับที่ระบุไว้นะครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยได้มีการยื่นอุทธรณ์นะครับก็เราจะมีเวลาทั้งหมด7วันในการที่จะยื่นนะครับ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยพอวันที่8เนี่ยกองทัพเรือก็จะได้กำหนดให้มีการแถลงผลนะครับว่ากองทัพเรือได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างรายนี้อย่างไร
1: ครับ
0: เรามีกระบวนการอย่างไรเราก็จะชี้แจงโดยละเอียดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเรื่องข้อตกลงคุณธรรมครับที่เราได้ลงนามไว้ร่วมกับทางบริษัททั้ง6รายนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อตกลงเนี้ยเราจะต้องไม่ละเมิดจะต้องไม่ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหายนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราระมัดระวังเรื่องที่2ก็คือเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับเรื่องที่เราเรียกกันว่า OPSEC Operational Security นะครับความปลอดภัยที่เป็นเรื่องมาตรการทางทหารเนี่ยในการแถลงเนี่ยก็จะมีการเข้ามากำกับอยู่เหมือนกันว่าทำการแถลงอย่างไรเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ต้องละเมิดผู้อื่นด้วยครับ
1: ครับผมอยากให้ฝากถึงประชาชนทั่วไปที่กำลังติดตามข่าวสารครับเพราะบางส่วนก็ปักใจไปแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินอะไรกันไปก่อนถูกต้องไหมครับเดี๋ยวรอผลอีกทีนึง
0: ผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับผมพยายามจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ากองทัพเรือเนี่ยอยากเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนแต่ผมเข้าใจดีว่าการพูดให้ประชาชนได้เชื่อมั่นกองทัพเรือเนี่ยคงเป็นไปไม่ได
1: ้ครับ
0: เราอยากให้พิสูจน์ด้วยการกระทำเพราะฉะนั้นในวันที่18นะครับทุกคำถามจะมีคำตอบครับ
1: ครับผมครับและนี่คือความชัดเจนนะครับของโครงการเรือฟริเกตนะครับจากท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ท่านโฆษกกองทัพเรือเดี๋ยวประมาณอีก1สัปดาห์อีก7วันนะครับจะนับจากวันนี้วันที่11กันยายนไปเนี่ยก็จะได้รับทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ขอให้ติดตามกันว่าความโปร่งใสต่างๆที่กองทัพเรือได้ดำเนินการเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมวันนี้ครับขอขอบคุณท่านโฆษกกองทัพเรือที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ชี้แจงทุกข้อสงสัยให้เราได้เข้าใจกันครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องของกองทัพเรือก็ขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ยินดีมากครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
3: ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยIT
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: การศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นหลักสูตรที่ทั้งสร้างความรู้ด้านความมั่นคงและนำคอนเน็กชันที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอเป็นหลักสูตรที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงในกระแสข่าวอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองความมั่นคงและการสร้างเครือข่ายหรือคอนเน็กชันระหว่างข้าราชการระดับสูงและภาคธุรกิจส่งผลให้หลักสูตรวปอถูกมองว่าเป็นพื้นที่สร้างคอนเน็กชันมากกว่าการมาศึกษาหาความรู้ด้านความมั่นคงอย่างจริงจังทว่าในการบรรยายข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวปอรุ่นที่68นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการรับฟังนโยบายในหัวข้อ Resilient Thailand โดยชื่นชมว่าวิสัยทัศน์ของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างความพร้อมจากภายในเพื่อช่วยประเทศไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกและย้ำว่าในฐานะศิษย์เก่าของหลักสูตรนี้การศึกษาหลักสูตรวปอจะช่วยสร้างมิตรภาพและเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะร่วมกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทย
7: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและนักศึกษาวปอรุ่น68มันมีทิศทางที่ตรงกันความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายในในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าวปอคนหนึ่งการที่เราได้มาพบกันในหลักสูตรเหล่านี้เราสามารถสร้างเครือข่ายของคนที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยที่รักที่สุดของเราได
6: ้ขณะเดียวกันหลักสูตรวปอที่มีนักศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังเอื้อต่อการวางแนวทางการเตรียมความพร้อมรับความท้าทายในอนาคตที่จำเป็นต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงฝากฝังให้นักศึกษาวปอทุกคนพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนให้เป็นกลไกเดียวกันในยามวิกฤตและสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งยังเชื่อมั่นในกลไกของรัฐเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
8: กับสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการที่เรารอให้วิกฤตมันเกิดแล้วแก้ไปสู่การคาดการป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้วก็จากการทำงานแบบต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำเนี่ยไปสู่การทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันสุดท้ายก็คือสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะประเทศไทยจะมีความเป็นอิสระและแท้จริงเนี่ยก็ต่อเมื่อประชาชนมีความรู้แล้วก็มีความเชื่อมั่นในกลไกของรัฐแล้วก็มีความพร้อมจะรับมือความเปลี่ยนแปลง
6: จะเห็นว่ามุมมองของรัฐบาลที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตรวปอยังคงเป็นมุมมองที่ให้ความสำคัญต่อ นักศึกษาที่เป็นบุคคลระดับสูงที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายทางด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยไม่ได้ต่อต้านเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายระหว่างการศึกษาแต่ให้มุมมองว่าน ักศึกษาควรใช้ประโยชน์จากทั้งความรู้และเครือข่ายที่ได้รับในหลักสูตรนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ราย

0: งาน
1: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาคุณภาพน้ำติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
2: ทุกวันที่20กันยายนของทุกปีจะตรงกับวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อวันที่20กันยายน2537สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จทางชลมารคตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมเยียนประชาชนตลอด2ฝั่งคลองตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทางกว่า72กิโลเมตรยังความปราบปลื้มปิติแก่ประชาชนตลอดเส้นทางและก่อให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองอย่างกว้างขวางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำคูคลองต่อการดำรงชีวิตและระบบนิเวศปีนี้กรมทรัพยากรน้ำจะจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติภายใต้แนวคิดFlow with the future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริการจัดการทรัพยากรน้ำนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่าถือเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์และยั่งยืนสืบต่อไปโดยปีนี้จะจัดกิจกรรมที่สวนปทุมวนานุรักษ์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครวันที่18กันยายนนี้
3: เป็นวิถีชีวิตที่ประเทศไทยเนี่ยมีแม่น้ำคูคลองอยู่คู่กับบ้านเรามาช้านานนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนในฐานะเป็นคนดูแลเรื่องของแม่น้ำลำคลองรวมถึงใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองเนี่ยจุดเริ่มต้นของจิตสำนึกในการที่จะช่วยกันร่วมดูแลรักษาครับแต่ขอให้ทำทั้งปีแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนทำทั้งสองส่วนครับคือใช้อย่างรู้คุณค่าในเหตุการณ์ก็ไม่สร้างกิจกรรมที่กระทบกับเรื่องของทั้งคุณภาพแล้วก็เรื่องของการที่ทำให้เสียเรื่องของอัตลักษณ์อันควรเป็นของแม่น้ำลำคลองไปก็บ้านเรามีแม่น้ำลำคลองเยอะมากครับก็ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักแล้วก็ใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการรวมถึงต่างๆที่เป็นแม่น้ำลำคลองอย่างยั่งยืน
2: สำหรับการเลือกสวนปทุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญยังสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานมีบทบาททั้งด้านการสัญจรทางเรือการระบายน้ำการเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระยองเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบียนนาเล่ใจกลางเมืองเพื่อเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยระดับโลกที่จะมีขึ้นช่วงปลายปีหน้านำเสนอผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ภายหลังการปิดฉากความสำเร็จของงาน Thailand Biennale ภูเก็ตไปเมื่อช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำให้จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้เปิดมุมมองใหม่สู่การเป็นเมืองศิลปะระดับชาติของไทยก้าวสู่การเป็นหมุดหมายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาชมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินระดับโลกทำให้เกิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้กว่า 30,000 ล้านบาทตลอด5เดือนของการจัดงานจากความสำเร็จดังกล่าวได้ถูกส่งต่อไปยังจังหวัดระยองในการรับธงตราสัญลักษณ์รับเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับโลกและระยองได้ประกาศก้าวสู่การเป็นเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ Thailand Biennale ระยองเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะร่วมสมัยบนถนนท่าบรรทุกตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนางสาวสบิดาไทยเศษ

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมกับจังหวัดระยองเตรียมพร้อมจัดงานที่จะมีขึ้นในปีหน้าเป็นการเพิ่มบทบาทหน้าใหม่จากศูนย์กลางสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และอุตสาหกรรมระดับโลกสู่การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย Thailand Biennale ระยองครั้งที่5ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเดือนเมษายน2571เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรม
1: ทางจังหวัดเองก็มีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ในเรื่องของพลวัตที่สามารถที่จะขับเคลื่อนจังหวัดระยองให้มีภาพลักษณ์อีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่แค่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นภาพลักษณ์ของเมืองสร้างสรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นเมืองแห่งศิลปะถือว่าน่าติดตามมากในเรื่องแนวคิดแล้วก็ธีมในการที่จะจัดตั้งงานศิลปะสำหรับไทยแลนด์เบเนเร่ในครั้งนี้นะคะก็เชื่อมั่นว่าทางพื้นที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: สำหรับศูนย์ปฏิบัติการนี้จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งต่อให้จังหวัดระยองเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale รองรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปะทุกรูปแบบของจังหวัดระยองขณะที่การเตรียมงานล่าสุดอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์ที่จะเข้ามาร่วมออกแบบนิทรรศการและทำการเทียบเชิญศิลปินทั้งไทยและจากนานาชาติคาดว่าจะสามารถคัดเลือกได้ภายในเดือนนี้จากนั้นศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ามาศึกษาบริบทพื้นที่ในจังหวัดระยองเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้เข้ากับเอกลักษณ์ของเมืองระดับ80จะมาสร้างสรรค์ที่จังหวัดระยองและจะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่เพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจและถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกสู่ผู้สนใจโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใช้ศิลปะมาเติมเต็มภาพลักษณ์ของจังหวัดให้เห็นเสน่ห์ท่องเที่ยวครบทุกมิติรวมทั้งจังหวัดระยองยังได้เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดงานผ่านคณะทำงานที่มีทั้งภาครัฐและเอกชนมีจุดแข็งสำคัญคือการล้อมรวมพลังของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หลากหลายสาขาจึงมั่นใจว่าจังหวัดระยองจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมืองศิลปะได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมานชยโยรายงาน
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนเวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอย่างรีบด่วนเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรจากพื้นภูมิประเทศและจากกำลังงานกำลังปัญญาของคนไทยเราทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จักได้นำไปสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าทุกๆด้านให้เพิ่มพูนมั่นคงยิ่งขึ้นโดยเร็วเพื่อการนี้เราจะต้องวางโครงการพัฒนาอีกหลายอย่างโดยรีบด่วนทั้งจะต้องดำเนินโครงการนั้นๆให้สำเร็จผลโดยฉับพลันจะลังเลหน่วงเหนียวให้ชักช้าด้วยเหตุใดๆไม่ได้เพราะจะทำให้เสียประโยชน์

ที่จะพึงได้ไปเปล่าๆซึ่งในยามนี้จะต้องถือเป็นความเสียหายทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการทำความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมายต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่ไม่ใช่สาระลงผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปโดยเต็มกำลังความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความเมตตาด้วยความปรองดองกันและความปรารถนาดีต่อกันที่สุดผลงานของทุกคนนั้นจะประมวลกันเข้าเป็นความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศชาติได้ไม่นานเกินคอยพระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2520วันศุกร์ที่31ธันวาคม2519

0: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันท

0: วิทยุเครื่องนี้
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านมาติดตามรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองเราพบกันที่นี่ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และวันนี้กลับมาพบกันในวันศุกร์ที่11กันยายน2569อยู่กับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับเริ่มต้นในวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านนะครับไปติดตามเรื่องของการแก้ปัญหาการหาทางออกให้กับ AirPods Rail Link นะครับหลังสัญญาจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้หวั่นกระทบพี่น้องประชาชนนั่นเองครับก็เป็นกรณีที่บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CP นะครับเป็นบริษัทที่รับสัมปทานในการดำเนินงานในโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินและเดินรถให้บริการรถไฟฟ้า AirPods Rail Link นั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางบริษัทเอเชียเอราวัณนะครับได้ทำหนังสือมายังการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ขอยุติการให้บริการการเดินรถ AirPods Rail Link ในวันที่30กันยายน2569เรื่องนี้เองนะครับทางกระทรวงคมนาคมก็พยายามหาทางออกล่าสุดเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับทางเอเชียเอราวัณเนี่ยได้ทำหนังสือตอบกลับมาที่รฟท.ระบุเนื้อหาเอาไว้ว่าภาคเอกชนยินยอมที่จะเดินรถให้บริการรถไฟฟ้า AirPods Rail Link ต่อไปอีก4เดือนนะครับจากเดิมซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่30กันยายน2569นี้ต่อไปอีก4เดือนนั่นหมายความว่าก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมและมกราคมนั่นเองครับแต่การต่ออายุออกไปอีก4เดือนเป็นไปอย่างมีเงื่อนไขนะครับแล้วก็เรื่องนี้คุณอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงนะครับในฐานะประธานบอร์ดรฟท.

ได้เข้ามารายงานเรื่องนี้ไปที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถึงแนวทางที่จะดำเนินการหลังจากนี้ต่อไปเมื่อวานนี้10กันยายนได้มีการนำวาระดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดรฟท.ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับโดยข้อเสนอของเอเชียเอราวัณนะครับซึ่งได้ยื่นข้อเสนอและก็เงื่อนไขสำคัญ3ข้อนะครับคุณผู้ฟังแลกกับการเดินรถต่อดังต่อไปนี้ครับข้อแรกก็คือห้ามฟ้องร้องหากมีข้อพิพาททางกฎหมายจะหยุดวิ่งทันทีนะครับโดยทางเอกชนยื่นเงื่อนไขนะครับว่าห้ามรฟท.ฟ้องร้องหรือดำเนินคดีต่อศาลทุกกรณีรวมถึงการขอให้ศาลกำหนดมาตรการชั่วคราวหรือการเรียกร้องเอาหลักประกันใดๆตามสัญญาร่วมลงทุนนะครับหากรฟท.มีการฟ้องร้องหรือเกิดข้อพิพาททางกฎหมายขึ้นระหว่างกันทางบริษัทจะใช้สิทธิยุติและสิ้นสุดการให้บริการเดินรถทันทีโดยจะแจ้งให้รฟท.ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันครับเงื่อนไขที่2ก็คือเรียกค่าอุดหนุนการบริหารจัดการ240ล้านบาทเอกชนเสนอขอให้รฟท.สนับสนุนงบประมาณค่าบริหารจัดการเดินรถในอัตราเดือนละ60ล้านบาทรวมเป็นวงเงิน240ล้านบาทตลอดระยะเวลา4เดือนนะครับโดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะครอบคลุมค่าน้ำค่าไฟและค่าระบบสาธารณูปโภคต่างๆในการเดินรถนั่นเองครับเงื่อนไขข้อที่3นะครับแยกสัญญาเดินรถชั่วคราวนี้ออกจากสัญญาหลักการยอมเดินรถต่ออีก4เดือนนี้ต้องไม่มีความเกี่ยวโยงหรือผูกพันใดๆกับกรณีที่บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอยกเลิกสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนั่นก็คือดอนเมืองสุวรรณภูมิและอู่ตะเภานะครับซึ่งเป็นสัญญาหลักสำหรับสาเหตุที่รฟท.ต้องเจรจาให้กลุ่ม CP เดินรถต่อชั่วคราวเนื่องจากต้องการเวลาเปลี่ยนผ่านราว4เดือนนะครับเพื่อให้ทางบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของรฟท.เนี่ยได้มีเวลาในการจัดเตรียมบุคลากรและระบบเพื่อเข้ามาเซตซีโร่รับไม้ต่อในการบริหารจัดการเดินรถเองได้อย่างไร้รอยต่อนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังเบื้องต้นเนี่ยทางรฟท.เห็นว่าหน้าที่การเดินรถในช่วงเวลานี้ยังถือเป็นความรับผิดชอบของคู่สัญญาเดิมของเอกชนนะครับโดยเฉพาะก่อนครบกำหนดวันที่30กันยายนส่วนการดำเนินการภายหลังจากนั้นจำเป็นต้องพิจารณารายละเอียดของสัญญาหลักให้มีความชัดเจนเสียก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามการให้บริการรถไฟฟ้า AirPods Link ยังถือเป็นการบริการสาธารณะที่กระทรวงคมนาคมจะต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบขณะที่เอกชนขอสิ้นสุดสัญญาในสัญญาหลักนั้นก็มีขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาตามสัญญารองรับเอาไว้อยู่แล้วครับส่วนกรณีที่เอกชนเสนอเงื่อนไขเข้ามาว่าถ้ามีการฟ้องร้องแล้วเขาจะหยุดเดินรถทันทีนั้นถือเป็นการข่มขู่หรือไม่ในเรื่องนี้ไม่ใช่การข่มขู่แต่เป็นการระบุสิทธิของเอกชนขณะที่รฟท.มีหน้าที่ต้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการโดยที่ผ่านมานะครับทั้ง2ฝ่ายก็มีการเจรจากันอย่างต่อเนื่องและจะต้องหารือเพื่อหาข้อยุติในเงื่อนไขที่ยังเห็นต่างกันต่อไปนั่นเองครับและในปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ฟังการให้บริการรถไฟฟ้า AirPods Rail Link วิ่งให้บริการ5ขบวนจากทั้งหมด9ขบวนเนื่องจากว่าบางขบวนเนี่ยเกิดปัญหาล้อรถสึกจึงจำเป็นต้องตรวจสอบหาสาเหตุและซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการต่อผู้โดยสารนะครับโดยจะมีการเร่งซ่อมแซมให้สามารถให้บริการได้เพิ่มเป็น7ขบวนในอีกวันถึง2วันข้างหน้านี้นั่นเองครับอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนั่นก็คือในปัจจุบันนี้รถไฟฟ้า AirPods Rail Link นะครับขาดทุนอยู่ประมาณวันละ30ล้านบาทหรือประมาณปีละ360ล้านบาทนั่นเองครับในส่วนของภาวะขาดทุนนะครับทางรฟท.ก็ต้องพิจารณาแนวทางหารายได้เพิ่มเติมโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในสถานีรถไฟฟ้า AirPods Rail Link ที่ยังว่างอยู่นะครับ
เปิดให้เอกชนเข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อนำรายได้มาช่วยลดภาระการขาดทุนนั่นเองครับข้อมูลจากคุณอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรฟท.เปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าคาดว่าขบวนรถไฟฟ้า Airport Rail Link นะครับจะซ่อมแซมแล้วเสร็จครบทั้ง9คันช้าสุดเนี่ยภายในวันที่14กันยายน2569นั่นเองครับอย่างไรก็ตามยืนยันนะครับว่ารถไฟฟ้า Airport Rail Link เป็นการบริการสาธารณะที่ไม่สามารถหยุดให้บริการได้ต้องมีการเดินรถอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกนะครับในช่วงเวลา4เดือนหลังจากนี้เนี่ยต้องเตรียมพร้อมทั้งเรื่องของบุคลากรการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเบื้องต้นนะครับในการรับช่วงเดินรถต่อจากเอกชนนั้นน่าจะต้องใช้บุคลากรประมาณ300คนนั่นเองครับและช่วงหัวค่ำของเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับ19:30 นคุณสริดจินสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดนะครับออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้การให้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link กลับเข้าสู่ตารางการเดินรถตามปกติแล้วนะครับขณะที่ความถี่การเดินรถกลับมาอยู่ที่10นาทีเช่นเดิมซึ่งทางบริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้โดยสารและมาตรฐานในการเดินรถโดยยึดหลักปลอดภัยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประนีประนอมได้ครับด้านซีเมนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและความพร้อมของขบวนรถก่อนนำออกให้บริการนะครับทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพและการสึกของล้อรถไฟเพื่อยืนยันความปลอดภัยและความพร้อมที่จะให้บริการประชาชนอย่างรอบคอบนะครับมีความจำเป็นต้องนำรถบางส่วนเข้ารับการตรวจสอบในเชิงลึกก็เลยส่งผลให้ในช่วงวันที่7แล้วก็8กันยายนเนี่ยต้องมีการปรับความถี่การเดินรถเป็นทุก15นาทีภายหลังจากการตรวจสอบในตอนนี้เสร็จสิ้นนี่นะครับรถสามารถให้บริการครบตามแผนให้บริการเดินรถที่ความถี่ทุก10นาทีตามตารางเดินรถปกติเช่นเดิมแล้วนั่นเองครับสำหรับกรณีล้อรถไฟ Airport Rail Link ศึกนี้นะครับส่งผลให้สามารถนำขบวนรถให้บริการประชาชนได้เพียง5ขบวนจากทั้งหมด9ขบวนซึ่งทางผู้รับสัมปทานได้ว่าจ้างบริษัทซีเมนส์นะครับให้เข้ามาทำการตรวจสอบความพร้อมของการให้บริการอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามยอมรับนะครับว่าปกติแล้วล้อรถไฟฟ้าจะไม่ศึกง่ายๆจึงคาดว่ามันน่าจะมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทั้งล้อและรางรถไฟเพิ่มเติมนั่นเองครับสรุปใจความสำคัญนั่นก็คือทางบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CP เนี่ยทำหนังสือตอบกลับมาที่รฟท.แล้วก็ยินยอมเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ต่อไปอีก4เดือนนะครับตั้งแต่1ตุลาคม69ไปจนถึงวันที่31มกราคม70นะครับเพื่อไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็มีเงื่อนไขสำคัญอย่างที่บอก3ข้อเอาเป็นว่าณเวลานี้ก็กลับมาเดินรถกลับมาให้บริการกับพี่น้องประชาชนตามปกติแล้วนี่นะครับสำหรับรถไฟฟ้า Airport Rail Link นั่นเองครับทีนี้พาคุณผู้ฟังมาติดตามเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคกันบ้างนะครับยังคงมีการร้องเรียนเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้มีการสั่งการไปยังชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากชาวบ้านร้องเรียนว่าเขาเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางที่จังหวัดระยองโดยมีพลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจในครั้งนี้ครับซึ่งทางชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ไปเจอว่ามีการนำขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ขยะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นมีเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่นะครับโดยประเมินเบื้องต้นว่ามีขยะที่ต้องนำไปกำจัดสักประมาณ20ตันเลยทีเดียวครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังผลจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ย
ก็ไม่พบปริมาณขยะประมาณแสนตัน

ามที่มีการเผยแพร่ข่าวไปก่อนหน้านี้โดยชุดปฏิบัติการจะตรวจสอบแล้วก็ติดตามข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองครับวิธีการในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยท่านพลตำรวจโทอิทธิพรนะครับก็กำชับไปที่เทศบาลตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองนี่นะครับให้เร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่เพื่อไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องด้วยภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็พี่น้องประชาชนซึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านฉางเนี่ยได้มีการเริ่มขนย้ายกันตั้งแต่เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาและคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายใน7วันหรือประมาณ1สัปดาห์นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังได้มีการมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดระยองเนี่ยประสานเทศบาลตำบลบ้านฉางจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับให้พิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการนี้มันเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือไม่นะครับเพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นั่นเองครับหลังจากนี้ก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับเรื่องของการก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่จังหวัดระยองนี้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการลักลอบเอาขยะอุตสาหกรรมมาทิ้งในจุดต่างๆนั่นเองครับก็แน่นอนถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาก็คงจะสูดดมกลิ่นที่มันเหม็นเน่าเนี่ยค่อนข้างยาวนานแล้วนั่นเองครับแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้วยนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับในช่วงแรกนี้ผมขอทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เชื่อมโยงกับมิติด้านการศึกษาด้วยเพราะว่าศูนย์เศรษฐกิจล้านนาและการพัฒนาภูมิภาคมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเขาไปสำรวจความคิดเห็นคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเจนซีในพื้นที่ทางภาคเหนือนะครับว่าเขาเนี่ยมีความสนใจในด้านไหนเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของสาขาวิชาสาขาวิชาอะไรที่เด็กรุ่นใหม่เล็งเอาไว้ตัดสินใจอยากที่จะเรียนนี่นะครับคุณผู้ฟังลองทายกันดูว่าจะเป็นสาขาวิชาอะไรด้านไหนลองทายกันดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอาชีพไหนค่อนข้างมาแรงในยุคปัจจุบันนั่นเองครับเรื่องนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิยลักษณ์พุทธวงศ์อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางศูนย์เศรษฐกิจล้านนาและการพัฒนาภูมิภาคคณะเศรษฐศาสตร์ม.เชียงใหม่เนี่ยไปสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนในพื้นที่3จังหวัดนะครับประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็จังหวัดลำปางในประเด็นทักษะสำคัญและการตัดสินใจเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยนี่นะครับโดยกลุ่มตัวอย่างหลักในโพนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นม.ปลายสายสามัญควบคู่กับนักเรียนอาชีวศึกษานั่นก็คือปวช.ครับโครงสร้างข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างนะครับที่ทางทีมเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปทำการสำรวจประกอบไปด้วยช่วงอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 16.5 ปีสายสามัญ 60.3% สายอาชีวศึกษา 39.7% นะครับเพศหญิง 51% เพศชาย 48.3% และอื่นๆ 0.7% ครับแน่นอนถือได้ว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของเยาวชนวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่น้องๆเนี่ยกำลังเตรียมตัวตัดสินใจเลือกสายเรียนในระดับอุดมศึกษาและก็กำลังวางแผนก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตนั่นเองครับมาดูผลสำรวจในครั้งนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังสำหรับสายงานที่ก้าวขึ้นมาเป็นอาชีพยอดนิยมอันดับหนึ่งในครั้งนี้นี่นะครับผลสำรวจระบุว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยี IT ข้อมูลและระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ถูกมองว่าจะเติบโตมากที่สุดในอีก5ปีข้างหน้ามากกว่า 70% นะครับส่งผลให้สายงานวิศวกรรม IT และเทคโนโลยีย้ำอีกครั้งหนึ่งสายงานวิศวกรรม IT และเทคโนโลยีนะครับก้าวขึ้นมาเป็นอาชีพยอดนิยมอันดับหนึ่ง

แทนที่กลุ่มการแพทย์นั่นก็คือหมอซึ่งกลุ่มนี้ตกไปอยู่อันดับ3นั่นเองครับผลสำรวจในครั้งนี้ชี้ชัดเจนนะครับว่าสายงานด้าน IT แล้วก็ AI แซงหมอหรือว่าสายงานแพทย์แล้วนั่นเองครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียนชายมากถึง 55% มีแนวโน้มสนใจสายงานเทคโนโลยีสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับรองลงมาก็คืออาชีพการขายออนไลน์การขนส่งและการเงินการลงทุนนั่นเองครับโลกเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนใช่ไหมครับคุณผู้ฟังก็เลยส่งผลทำให้ความสนใจในสายงานหรือว่าสายอาชีพต่างๆเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับสำหรับทักษะที่มีความสำคัญที่สุดในอีก5ปีข้างหน้าเด็กๆเนี่ยยกให้ภาษาต่างประเทศมาเป็นอันดับ1 นะครับตามด้วยทักษะการปรับตัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคิดวิเคราะห์และทักษะดิจิทัลหรือว่า AI นอกจากนี้เยาวชนกว่า 55% ก็ยังมองว่าการทำงานจริงคือแหล่งเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะได้ดีที่สุดซึ่งสูงกว่าการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ที่กว่า 26% นั่นเองครับจากผลการสำรวจในครั้งนี้เยาวชนยอมรับนะครับว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้เป็นอย่างดีนั่นก็คือความรู้ทางวิชาการในเชิงลึกนะครับกว่า 61% และประสบการณ์ชีวิตความเป็นผู้ใหญ่อีกกว่า 54% แต่สิ่งที่เยาวชนสะท้อนว่ามหาวิทยาลัยยังให้ได้ไม่เพียงพออย่างยิ่งนั่นก็คือความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลนะครับคิดเป็นกว่า 60% แล้วก็ตามมาด้วยประสบการณ์การทำงานจริง 33% และทักษะเฉพาะสำหรับอาชีพในฝัน 31% นั่นเองครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางศูนย์เศรษฐกิจล้านนาและการพัฒนาภูมิภาคคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับได้มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่เรื่องของประเด็นตลาดแรงงานในอนาคตนั่นเองครับโดยภาคเอกชนก็ตอกย้ำนะครับว่าแรงงานในยุคนี้เนี่ยต้องได้ถึง3ภาษาประกอบด้วยภาษาไทยจีนและอังกฤษนั่นเองครับควบคู่กับทักษะการปรับตัวและดิจิทัลครับนอกจากนี้ยังพบปัญหาตำแหน่งงานว่างแต่ไร้คนทำจากภาวะทักษะไม่ตรงสเปคนะครับและการเปลี่ยนงานสูงโดยภาคเอกชนเนี่ยสะท้อนมุมมองตรงกันว่าอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญที่สุดในโลกการทำงานจริงนะครับนั่นก็คือการสื่อสารและก็การเจรจาต่อรองซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการเป็นอย่างมากในตอนนี้เพื่อช่วยขับเคลื่อนการทำงานและประสานประโยชน์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพครับขณะเดียวกันยังพบได้ว่าค่านิยมการทำงานของเด็กเจนใหม่เขาเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธงานหนักนะครับแต่ปฏิเสธวัฒนธรรมโหมงานจนเสียสุขภาพโดยให้ความสำคัญเรื่องของคุณภาพชีวิตหรือ work life balance นะครับคือจะต้องมีสมดุลที่ดีนั่นเองครับโดยผลการสำรวจในครั้งนี้ส่งผลให้สถาบันการศึกษาอย่างม.เชียงใหม่นะครับต้องเร่งปรับตัวเพิ่มวิชา AI เรื่องของการเงินส่วนบุคคลพลเมืองโลกและระบบสหกิจศึกษาเพื่อดึงการทำงานจริงเข้ามาอยู่ในหลักสูตรมากขึ้นรวมถึงระบบการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงนะครับหรือที่เรียกว่า Co-operative Educationเพื่อสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับโพลนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ชี้ให้เห็นว่าหากมหาวิทยาลัยแล้วก็ภาครัฐในพื้นที่ไม่รีบปรับตัวเพื่อเชื่อมสะพานระหว่างเด็กนั่นก็คือผู้เรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ภาคธุรกิจเข้าด้วยกันนะครับเศรษฐกิจท้องถิ่นจะยิ่งเจอปัญหาแรงงานโตไม่ทันโลกและก็สูญเสียโอกาสในการเติบโตในระยะยาวนั่นเองครับเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังคือในอีกด้านหนึ่งเนี่ยแน่นอนประเทศไทยของเราก็กำลังประสบกับภาวะเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเด็กเกิดใหม่ลดน้อยลงนะครับพอเด็กเกิดใหม่ลดลงมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับสถาบันการศึกษาที่มีผู้เรียนน้อยลงนั่นเองครับโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่เป็นเอกชนเพราะว่าเป็นธุรกิจใช่ไหมครับพอมีผู้เรียนน้อยลงบางทีขาดทุนเราก็จะได้ยินข่าวเรื่องของการปิดตัวลงไปของโรงเรียนหรือว่าสถาบันการศึกษาต่างๆอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับรวมไปถึงการปรับตัว

0: ตัวของแต่ละสถาบันการศึกษาด้วยในยุคปัจจุบันนี้นะครับเพื่อที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่วัยแรงงานหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิยลักษณ์พุทธวงศ์อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าพาคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันต่อกับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองครับ
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
2: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
4: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: 50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์

ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz กลับมาในช่วงที่2นะครับยังคงอยู่กับผมอั้นนันทวัฒน์รับหน้าที่ดำเนินรายการต่อในช่วงนี้ครับช่วงที่แล้วเราหยิบยกประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับมิติด้านการศึกษานะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันไปกลับมาในช่วงนี้พาทุกท่านมาติดตามประเด็นการเมืองที่น่าสนใจนะครับขยับมากันที่อีกหนึ่งคณะนั่นก็คือคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นเดียวกันนั่นเองครับช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการจัดเสวนาทางวิชาการใช้หัวข้อว่ากกต.สว.และระบอบสีน้ำเงินบิดเบือนประชาชนปล้นชิงประชาธิปไตยนี่เป็นหัวข้อที่ใช้ในการเสวนาวิชาการในครั้งนี้นะครับโดยมีท่านอาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีอาจารย์อัฏฐจักรสัตยานุรักษ์จากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีอาจารย์ณัฐกรวิทิตานนท์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จากม.เชียงใหม่นะครับแล้วก็มีคุณนันทัชพรศรีจันทร์เป็นนักศึกษาปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ม.เชียงใหม่ร่วมอภิปรายในครั้งนี้นั่นเองครับอาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวตอนหนึ่งนะครับว่าระบอบสีน้ำเงินมีโครงสร้าง2ส่วน1ก็คือส่วนการเมืองเรียกว่าสมาพันธ์บ้านใหญ่ส่วนที่2คือองค์กรปรสิตอิสระนะครับสมาพันธ์บ้านใหญ่เรียนแบบมาจากสมาพันธรัฐซึ่งเป็นส่วนการเมืองย่อยที่รวมกันแบบหลวมๆพร้อมแยกกันและมาร่วมมือกันได้ในช่วงที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับทั้งนี้ต้องยอมรับว่าคนที่คุมระบอบสีน้ำเงินก็ฉลาดไม่ปล่อยให้สมาพันธ์แตกได้ง่ายๆสิ่งที่ทำได้นั่นก็คือการเข้าไปครอบงำองค์กรปรสิตอิสระนะครับเห็นได้จากในช่วงที่ผ่านมาศูนย์กลางของรัฐบาลที่แตกกระจายเพราะว่ามีองค์กรอิสระเข้ามาจัดการดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือหากจะทำให้สมาพันธ์เนี่ยสามารถอยู่ต่อได้ก็จะต้องเข้าไปแทรกแซงองค์กรอิสระให้ได้นะครับสว.จึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้สมาพันธ์อยู่ต่อได้ซึ่งอาจารย์คิดว่าคนที่เป็นแกนของสมาพันธ์บ้านใหญ่มองเห็นปัญหานี้หากปล่อยให้สมาพันธ์บ้านใหญ่รวมตัวกันโดยที่ไม่มีองค์กรปรสิตอิสระมากำกับสมาพันธ์พร้อมจะแตกได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้ามีองค์กรมากำกับการแตกมันก็จะยากขึ้นปัญหาเรื่องนี้มีรัฐธรรมนูญปี60เกี่ยวข้องอย่างสำคัญและระบบการเลือกตั้งสว.ก็เป็นปัญหาอย่างสำคัญเช่นกันนั่นเองครับอาจารย์สมชายกล่าวต่ออีกว่าต้องยอมรับนะครับว่าสมาพันธ์บ้านใหญ่สามารถชนะในกระดานการเมืองอย่างเป็นทางการทั้งการเลือกตั้งส.ส.แต่ออกตัวก่อนนะครับว่าเราไม่รู้ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมามันมีการทุจริตมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการสมาพันธ์บ้านใหญ่ชนะการเลือกตั้งอย่างแน่นอนนะครับส่วนประเด็นเรื่องของส.ว.ก็ต้องยอมรับนะครับว่าจะหัวหรือไม่หัวอันนี้ไม่รู้แต่ถ้ามีคนอยู่เบื้องหลังหากเป็นสถาบันการศึกษาต้องมอบดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านคณิตศาสตร์สาขาการเมืองให้เลยนะครับเพราะอ่านรัฐธรรมนูญได้อย่างละเอียดและแปลออกมาเป็นรูปธรรมจนรู้ว่าจะชนะได้ยังไงด็อกเตอร์ใบเดียวไม่พอต้องให้หลายๆใบอีกด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังในสนามการเมืองในสนามที่ผลิตนโยบายอาจารย์คิดว่ามีปัญหานะครับเพราะว่าเนื้อแท้ของระบบบ้านใหญ่แต่ละกลุ่มมันเป็นระบบอุปถัมภ์ใช่ไหมครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งกันและกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะพบว่าคนในสมาพันธ์บ้านใหญ่ไม่มีคนที่สามารถทำงานด้านนโยบายได้ชัดเจนเมื่อตั้งรัฐบาลขึ้นมาได้ก็เลยต้องพึ่ง3แม่ครัวและ1เนติบริกร นั่นเองครับอาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลจากคณะนิติศาสตร์ม.เชียงใหม่บอกนะครับว่านโยบายรัฐบาลของคุณอนุทินที่มันชัดที่สุดในตอนนี้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นะครับเอาเงินเรามาแจกเราการปฏิรูประบบราชการไม่มีทางเป็นไปได้อั
อาจทำได้เพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นถ้าจะปฏิรูประบบราชการคำถามแรกก็คือนายพลล้นกองทัพจะทำอย่างไรองค์กรอิสระที่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยจะทำอย่างไรจึงอย่าคาดหวังกับการปฏิรูประบบราชการเพราะรัฐบาลของคุณอนุทินไม่สามารถผลิตนโยบายอะไรที่เป็นหน้าเป็นตาได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเช่นหากมีคนต่างชาติเข้ามามากๆก็ออกกฎในประเทศต่างชาติที่ทำผิดออกไปจากประเทศไทยแต่ไม่สามารถจัดการกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่ได้ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้และสิ่งหนึ่งที่เป็นความผิดพลาดที่สำคัญนั่นก็คือสิ่งที่ระบอบสีน้ำเงินอยากจะกินรวบหรือทำทุกอย่างโดยที่ไม่สนใจกฎกติกาอย่างเช่นเรื่องของกรณีหัวสวนั่นเองครับอาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลจากคณะนิติศาสตร์ม.เชียงใหม่กล่าวอีกนะครับว่าสำหรับฉากทัศน์หลังจากวันที่14กันยายนวันนี้ก็11กันยาแล้วนะครับอีกประมาณแค่3วันก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้หลังจากวันที่14กันยายนมีผู้ประเมินเอาไว้ทั้งแง่ดีปานกลางแล้วก็แง่ร้ายนะครับแต่ว่าอาจารย์เนี่ยขอประเมินฉากทัศน์ที่เลวร้ายนั่นก็คือกกต.จะไม่ส่งฟ้องทั้งหมดจะนำมาสู่การเมือง3ทิศทางฉากทัศน์เลวร้ายแบบที่1 นั่นก็คือการเมืองและมวลชนที่ออกมาเคลื่อนไหวจะยังไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้นะครับแม้จะมีเสียงบ่นด่าการเมืองยังคงเดินไปตามปกติถ้าเป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นสว.จะอยู่ต่ออีก3ปีและมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบองค์กรอิสระต่อไปนั่นเองครับถ้าพิจารณาจากระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคนในองค์กรอิสระก็บวกไปอีก10ปีข้างหน้านั่นแปลว่าเราจะอยู่กับการเมืองแบบนี้ไปอีก1ทศวรรษนั่นเองครับต่อกันที่ฉากทัศน์เลวร้ายในแบบที่2นะครับแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าน่าจะมีการลุกฮือและสมาพันธ์บ้านใหญ่เกิดการสลายตัวตอนนี้มีความพยายามแสดงกระแสความไม่พอใจของขบวนการเสื้อเหลืองและภาคประชาสังคมออกมานะครับนับตั้งแต่แกนนำเสื้อเหลืองออกมาพูดท่าทีของรัฐบาลไม่มีใครออกมาตอบโต้เลยคิดว่าแกนนำเสื้อเหลืองเป็นที่หวั่นเกรงพอสมควรแต่จะนำได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ไม่รู้แต่ถ้ามีการลุกฮือของมวลชนที่ไม่พอใจอย่างกว้างขวาง

ะครับและสมาพันธ์เริ่มถอยห่างก็อาจจะทำให้รัฐบาลไปไม่รอดได้เช่นเดียวกันครับและฉากทัดเลวร้ายแบบที่3นะครับหากกกต.ไม่ส่งฟ้องทั้ง229คนจะเกิดตุลาการพิวัตรรอบที่2เพราะหลังจากวันที่14กันยายนยังมีคดีหย่อนบัตรเลือกตั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องตัดสินนะครับสิ่งที่ต้องเตือนตุลาการพิวัตรรอบแรกที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นภายใต้อำนาจนำอันสูงส่งของสังคมไทยที่ออกมาชี้แนะนะครับแตกต่างกับช่วงเวลานี้เพราะคนจำนวนไม่น้อยเริ่มรู้สึกว่าระบอบสีน้ำเงินเป็นภัยต่อสังคมไทยอย่างรุนแรงจึงไม่แน่ใจนะครับว่าจะนำไปสู่แรงกดดันในการใช้อำนาจตุลาการพิวัตรหรือไม่คิดว่านี่เป็นฉากทัศน์อันเลวร้าย3ด้านที่หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแต่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนั่นเองครับนี่ก็เป็นคำกล่าวของอาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ณัฐกรวิธิตานนท์จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ณัฐกรพูดถึงระบบการเลือกสว.เป็นระบบที่น่าสนใจมากในแง่ที่สะท้อนให้เห็นว่าระบบนี้เนี่ยมันผิดธรรมชาติการเมืองนะครับเมื่อออกแบบระบบนี้ออกมาและคาดหวังให้คนมาเจอกันดูประวัติเพื่อเลือกคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีคุณงามความดีซึ่งเป็นไปไม่ได้จึงต้องมีการจัดตั้งแล้วก็หัวกันนี่นะครับการเลือกสว.ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าเครือข่ายการจัดตั้งระดับประเทศเข้มแข็งมากเมื่อเป็นแบบนี้มันจึงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการออกแบบระบบเลือกแบบนี้ขึ้นมาก็จะต้องมีการจัดตั้งมีการหัวกันด้วยระบบการได้มาซึ่งสว.ที่พิสดารและประหลาดแบบนี้นั่นเองครับย้อนกลับไปภูมิใจไทยถือว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องแต่หลังพ้นยุคลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในสมัยรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามายึดกุมอำนาจที่สำคัญเพราะภูมิใจไทยขอเข้ามาคุมกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากเป็นรัฐบาลข้ามขั้วจึงมีอำนาจในการต่อรองสูงนั่นเองครับและที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังก็คือระบบการเลือกตั้งสว.หรือการเลือกตั้งในระยะหลังๆเนี่ยให้กระทรวงมหาดไทยที่ควรวางตัวเป็นกลางไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวเข้ามามีส่วนร่วมทั้งที่มีการถกเถียงกันนะครับว่าควรให้องค์กรอิสระเข้ามากำกับแต่ทุกวันนี้ยังต้องยืมมือมหาดไทยโดยเฉพาะการเลือกสว.มีการเขียนในพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญผอ.การเลือกตั้งระดับอำเภอนั่นก็คือนายอำเภอและระดับจังหวัดนั่นก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแม้จะเขียนกำกับว่าห้ามเปิดเผยข้อมูลแต่ก็เชื่อว่านี่คือ database ที่สำคัญนะครับและฐานข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการวางแผนตั้งแต่ระดับอำเภอไปจนถึงระดับประเทศนั่นเองครับอาจารย์ณัฐกรมองภาพเอาไว้ประมาณนี้นะครับผู้ฟังสำหรับคดีหัวสว.ข้อกังวลต่อจากนี้ถ้ามีการส่งฟ้องทั้งหมดไม่เฉพาะสว.แต่หมายรวมถึงคนที่มีตำแหน่งทางการเมืองทั้งรัฐมนตรีอีก10กว่าคนและส.ส.ด้วยซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครับถ้าออกมาเป็นแบบนี้อาจจะเกิดเดดล็อกเพราะว่าสว.ปัจจุบันมีตัวสำรองอยู่90กว่าคนแต่ปัญหาก็คือระหว่างที่ศาลยังไม่ตัดสินอาจใช้เวลาเป็นปีเทียบกับคดีที่ผ่านมาซึ่งอาจทำให้สว.เหลืออยู่ประมาณ70คนนี่นะครับเพราะยังเลื่อนสำรองขึ้นมาแทนไม่ได้ปัญหาก็คือข้อบังคับการประชุมต้องมีองค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ตรงนี้มันจะกลายเป็นประเด็นหรือไม่เพราะการประชุมสภาสว.ต้องรอเวลาให้ศาลตัดสินก่อนนะครับก็เลยกลายเป็นข้อกังวลและเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องมาตีความกันอีกนั่นเองครับก็น่าห่วงอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเดดล็อกขึ้นมาจริงๆมันติดขัดไปหมดทำอะไรไม่ได้นี่ก็คือมุมมองนะครับจากอาจารย์ณัฐกรวิธิตานนท์จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ม.เชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังครับและตอนนี้เราก็เริ่มเข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายแล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปี69แน่นอนตอนนี้ประเทศไทยของเราสารพัดมรสุมหลากหลายปัญหาใหญ่นะครับ
หลากหลายเรื่องราวที่ยังคงถาโถมเข้าใส่รัฐบาลของคุณ

อนุทินชาญวิรกูลอย่างไม่ขาดสายนั่นเองครับอย่างเรื่อง Data Center สัปดาห์ที่แล้วเราหยิบยกมาพูดหลังจากที่ฝ่ายค้านแล้วก็สื่อออกมาเปิดโปงปัญหากำลังผุดกลางเมืองกรุงนะครับทำให้นายกอนุทินเนี่ยต้องสั่งการไปยังภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมกันอย่างเร่งด่วนนะครับโดยมีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนะครับเพื่อที่จะเร่งกำหนดมาตรการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็แก้กฎระเบียบให้มันรัดกุมยิ่งขึ้นหลังจากชาวบ้านเริ่มวิตกกังวลแล้วก็เริ่มไม่พอใจกันนั่นเองครับส่วนปัญหาทุนข้ามชาติจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะมาจากซีกฝั่งยุโรปหรือว่าเอเชียนะครับก็ได้สร้างปัญหาหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกันจนแทบจะทำให้กฎหมายไทยเป็นเพียงเสือกระดาษถูกท้าทายสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของชาวต่างชาติและก็ทุนข้ามชาติบางกลุ่มนะครับเมื่อมีโอกาสได้เข้ามาปักหลักทำธุรกิจตามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนั่นเองครับแต่ว่าต่างชาติจำนวนมากเหล่านี้นะครับใช้ชีวิตโดยที่ไม่เคารพกฎหมายหรือบรรทัดฐานของสังคมไทยก็เลยทำให้ช่วงที่ผ่านมานะครับนายกอนุทินซึ่งสวมหมวกอีกใบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตัดสินใจลงดาบขั้นเด็ดขาดสั่งในประเทศชาวอิสราเอลบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกนอกราชอาณาจักรนะครับเพราะชาวอิสราเอลรายนี้เนี่ยมีพฤติการข่มขู่คุกคามผู้อื่นให้เกิดความกลัวและก็ตกใจซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีนั่นเองครับถัดมาไม่กี่วันนะครับก็มีการสั่งในประเทศรายที่2เป็นชาวฝรั่งเศสบนเกาะสมุยเช่นเดียวกันกลายเป็นสัญญาณเตือนของรัฐบาลคุณอนุทินนะครับว่าความเอื้ออารีในการต้อนรับอาคันตุกะต่างชาติจะต้องไม่อยู่บนพื้นฐานของการปล่อยให้ใครเข้ามาแสดงอิทธิพลหรือข่มขู่คนไทยได้นั่นเองครับอีกหนึ่งประเด็นที่ไปเจอในพื้นที่เกษตรนะครับในอำเภอบางคล้าที่จังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านเนี่ยเขาไปเจอการตั้งสุสานชาวยิวทั้งที่ใบอนุญาตประกอบกิจการสุสานหมดอายุลงไปแล้วแต่ผลการตรวจค้นไปเจอร่างผู้เสียชีวิตถึง4ศพนะครับอีกทั้งพบความผิดปกติเรื่องเอกสารขออนุญาตตั้งสุสานจนสร้างความเครือบแคลงใจให้กับชุมชนใกล้เคียงที่ทราบข่าวนั่นเองครับและเมื่อทำพฤติกรรมที่ไม่เคารพกฎหมายแบบนี้นะครับเรื่องของการเนรเทศชาวอิสราเอลก็น่าจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดระเบียบสักทีนั่นเองครับหลังจากนี้ต่อไปสิ่งที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตเอาไว้นี่นะครับเมื่อกล้าที่จะงัดมาตรการเฉียบขาดลงดาบเนรเทศชาวอิสราเอลแล้วก็ฝรั่งเศสละเมิดกฎหมายไทยได้แน่นอนว่ามาตรฐานเดียวกันนี้ก็ต้องถูกนำไปใช้อย่างเท่าเทียมด้วยต้องจัดการอย่างเด็ดขาดเสมอภาคทุกชาติที่เข้ามาสร้างปัญหาในประเทศไทยนะครับไม่เว้นแต่กลุ่มจีนเทาตลอดจนสารพัดทุนข้ามชาติจากทุกมุมโลกที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานกระทำความผิดนั่นเองครับขณะที่ความเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับพร้อมด้วยคุณนิติธรล้ำเหลือและคุณพิชิตชัยมงคลซึ่งเป็นแกนนำคปท.นะครับเมื่อวานนี้มีการประกาศเคลื่อนพลเอาประเทศไทยของเราคืนมานะครับและได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลเรียกมวลชนทั่วประเทศออกมาร่วมแสดงพลังนั่นเองครับคุณสนธิบอกนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศมา8ถึง9เดือนทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนทุกหัวระแหงนะครับมีการช่อราษฎร์บังหลวงโดยใช้นโยบายรัฐเป็นตัวนำทั้งการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมีเงินหมุนเวียนค่าคอมมิชชั่นถึง 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทแต่คนที่ตกเป็นจำเลยสูงสุดกลับมีแค่ข้าราชการประจำนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีคดีหัวสวคดีที่ดินเขากระโดง Data Center ที่มีมูลค่าการลงทุนประมาณ10,000ล้านบาทและในกรุงเทพก็มี Data Center กว่า40จุดแต่ประเทศไทยไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้เลยนั่นเองครับนอกจากนี้คุณสนธิยังให้จับตาดูในวันที่14กันยายนนะครับหากกกต.ตัดตอนไม่ส่งฟ้องคดีหัวสว.ก็จะมีการนัดชุมนุมใหญ่อย่างแน่นอนนั่นเองครับสำหรับการชุมนุมของกลุ่มคุณสนธินี่นะครับจะไม่มีการปักหลักค้างคืนแต่จะมี

0: การประท้วงกดดันไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีการเดินสายปลุกมวลชนตามต่างจังหวัดการเคลื่อนไหวทางการเมืองในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อขจัดกลุ่มทุนและอิทธิพลต่างชาติสีเทานั่นเองครับ
1: รัฐบาลชุดนี้กำลังมีวิกฤตอยู่2ช่วงช่วงนึงก็วันที่14วันจันทร์ถ้าวันจันทร์วันที่14ซึ่งกกต.ซึ่ง5คนเนี่ยคะแนนน่าจะออกมา5ต่อ2ก็5คนคือกกต.ที่ผ่านสว.การเลือกตั้งสว.สว.เป็นคนเลือกสว.สายสินเงินคนเลือกมานั่งอยู่5คนคุณไปดูได้เลยลงคะแนนเสียงทุกครั้ง52 52 2คนนี่ไม่ยอม5คนยอมเพราะไปรับบุญคุณเข้ามาแล้วแต่ถ้าตัดตอนเพราะว่าการที่ส่งคนจำนวนมากไปฟ้องนั้นศาลสามารถจะไต่สวนได้โดยตัวเองไล่เอาว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบเรื่องนี้ใครรับชอบมันก็จะถึงตัวผู้ใหญ่ทำไมไอ้คณะ26คณะศาล6ถึงต่างกันทำไมถึงยกเลิก26เพราะ26นั้นมันมีชื่อคนที่ปรากฏในการไต่สวนโดยการสอบสวนของคณะทำงานดีเอสไอซึ่งถูกย้ายไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ไอ้พลตำรวจโทรุธพลเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าอยู่ทำมันย้ายพวกนี้ไปได้แต่ในสำนวนนั้นมันพาดพิงถึงอนุทินชาญวิรุฬและเนวินชิดชอบโดยมีหลักฐานเป็นประจักษ์มีคนดึงเอา2คนนี้ออกคนหนึ่งคือเสาะแหวงบุญมีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันที่14คือวันชี้ชะตาอีกวันหนึ่งของอนุทินและรัฐบาลชุดนี้คือไอ้รัฐบาลชุดนี้ทำงานอะไรไม่เคยโปร่งใสเลยแม้แต่นิดเดียวให้สัมภาษณ์ไทย PBS คุณวราวิทย์ใช่ไหมก็บอกว่าทุกอย่างอยู่ในกระบวนการก็กระบวนการที่มึงคุมอยู่อ่ะขอโทษทีนะไม่ผมไม่ขับไล่มันจะไล่มันทำไมให้มันอยู่อย่างทุกข์ทรมาน28วันที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องตัดสินใจว่าการเลือกตั้งโมฆะหรือเปล่าวัน14เนี่ยถ้าออกมาแล้วมันสวนทางกับสิ่งที่ประชาชนเห็นผมชุมนุมแน่นอนไม่18ก็19กันยาก็คือทำให้มันอยู่ยากไงคือผมว่าเอาประชาชนเขาใช้ผมเป็นตัวกลางในการถามคำถามว่าเฮ้ยมึงทำไมใช้งี้ถามกกต.ทำไมมึงตัดสินงี้กกต.เนี่ยสมมุติต้องรู้อดีตกกต.เนี่ยที่มันส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเนี่ยขนาดหลักฐานแม่งไม่ค่อยมีแม่งยังส่งเลยพี่หลักฐานแม่งแน่นเปี้ยมันไม่ส่งเพราะแล้วเนี่ยไอ้กกต.5คนแม่งต้องติดคุกไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะว่าเขาสามารถจะฟ้องแล้วเอาอดีตที่เขาเคยทำเป็นตัวอย่างมาเปรียบเทียบว่ามึงเคยส่งเรื่องพวกนี้ไปให้ฟ้องแต่ที่เรื่องพวกนี้มึงไม่ส่งเพราะอะไรเหตุผลมึงต้องหักล้างอันที่มึงส่งได้1,500%นะผมก็จะเดินมาเพื่อเอายื่นจดหมายให้สถานทูตอิสราเอลประชาชนเข้ามาให้กำลังใจ
0: ผมทิ้งท้ายในวันนี้กันที่ประเด็นพื้นที่พิพาทนี่นะครับเรื่องของอุเทนถวายกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนี่นะครับความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับอาจารย์เชนยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นะครับหลังจากที่มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนี่นะครับประเด็นสำคัญมาตรการแรกนั่นก็คือจะให้ทั้งอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันระงับการเข้าไปใช้พื้นที่คือห้ามเข้าไปในพื้นที่เลยนะครับและก็งดการเรียนการสอนในพื้นที่เดิมเป็นเวลาอย่างน้อย3เดือนหรือ90วันมีผลทันทีตั้งแต่วันที่9กันยายนที่ผ่านมานะครับเพื่อป้องกันเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยทั้ง2สถาบันโดยทั้ง2สถาบันต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพและสิทธิของผู้เรียนนะครับหากการเปลี่ยนผ่านยังไม่แล้วเสร็จก็สามารถขยายระยะเวลาการงดใช้พื้นที่ออกไปได้คือไม่จำเป็นต้องเป๊ะๆ90วัน3เดือนคือสามารถขยายเวลาออกไปได้อีกนั่นเองครับเบื้องต้นนะครับในส่วนของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันซึ่งไม่มีวิทยาเขตอื่นรองรับเนี่ยทางอว.มอบหมายให้จัดทำแนวทางการเปลี่ยนผ่านในระยะยาวเบื้องต้นนะครับจะนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนรวมกับภาคอุตสาหกรรมมาใช้พร้อมจัดทำแผนสำรองรองรับในอนาคตหากยังเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นอีกนะครับอาจจะมีการพิจารณาย้ายสถานศึกษาออกจากพื้นที่เดิมไปเลยเช่นเดียวกับอุเทนถวายส่วนอุเทนเนี่ยอว.มอบหมายให้อธิการบดีเร่งจัดหาพื้นที่แห่งใหม่สำหรับจัดการเรียนการสอนนอกเขตพิพาท ให้แล้วเสร็จภายใน3เดือน

0: นะครับเพื่อย้ายการเรียนการสอนไปยังพื้นที่ใหม่เป็นการถาวรนั่นเองครับและพอย้ายอุเทนถวายออกไปใช่ไหมครับคุณผู้ฟังพื้นที่ดังกล่าวก็จะกลายเป็นพื้นที่ว่างเบื้องต้นเนี่ยก็มีการหารือกันนะครับโดยอาจารย์เชนบอกนะครับว่าทางอว.ยืนยันข้อตกลงที่ทำร่วมกับจุฬาในฐานะเจ้าของพื้นที่ว่าจะไม่นำพื้นที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แต่ว่าจะมีการพัฒนาเป็นพื้นที่นวัตกรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างอว.จุฬาและผู้แทนสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ต่อไปนั่นเองครับ
1: ทางผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนะครับทางผู้บริหารของทางด้านมทล.ตะวันออกนะครับแล้วก็ทางท่านผู้บริหารของอุเทนถวายนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิทยาเขตนะครับของมทล.ตะวันออกแล้วก็มีทางคณาจารย์แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็เข้ามานะครับวันนี้ที่จำเป็นต้องให้ทุกคนเข้ามานะครับการพยายามที่จะปลดล็อกประเด็นอ่อนไหวต่างๆจึงมีความจำเป็นต้องให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมพร้อมกันนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกของการที่วันนี้เราให้ทุกคนเข้ามาพูดคุยนะครับประเด็นที่สองนะครับก็มีการพูดคุยนะครับทางท่านปลัดกระทรวงก็ได้มีการดูว่าเราเคยมีการดำเนินงานในเรื่องไหนมาแล้วนะครับเรื่องประเด็นของทางด้านของกฎหมายในส่วนตรงนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็ประเด็นไหนที่เราต่างมีความจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อที่จะทำให้ตัวเกณฑ์ที่เรามีการพูดคุยกันไว้แล้วบรรลุนะครับวันนี้เองจึงเป็นการที่พยายามจะสานต่อในสิ่งที่เรามีการได้พูดคุยกันไว้แล้วไม่ได้มีการไปโอเวอร์รูลหรือว่าไม่ได้มีการไปทับซ้อนกับสิ่งที่ได้มีการสั่งการไปแล้วนะครับวันนี้จึงทำให้เรื่องนี้สามารถที่จะทำต่อยอดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเรามีแนวทางในการที่ทั้งสองสถาบันนะครับวันนี้จะสามารถที่จะทำอย่างไรได้บ้างนะครับในประเด็นแรกที่ได้มีการหารือกับทุกสถาบันนะครับว่าหลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนนะครับโดยทันทีเราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทนะครับของทั้งสองสถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนนะครับเพื่อที่ทุกคนวันนี้จะได้สามารถที่จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็คนที่เรียนอยู่ในทั้ง2สถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับเรื่องนี้เองเราจะทำจนกว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่แล้วเสร็จนะครับหากในเรื่องนี้ยังไม่เรียบร้อยก็มีความจำเป็นที่จะต้องงดการเข้าพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนสามารถที่จะเชื่อมั่นได้นะครับเรื่องที่สองนะครับจะเป็นเรื่องที่สื่อสารกับทางเทคโนโลยีปฐมวันนะครับว่าหนึ่งคือต้องปฏิบัติตามในข้อหนึ่งนะครับสองในระยะยาวต้องหาแนวทางเรื่องทรานซิชันการเปลี่ยนผ่านเช่นกันอย่างที่3นะครับที่คุยกับทางผู้บริหารของทางอุเทนถวายนะครับแล้วก็ทางมทล.ตะวันออกนะครับคือเรามอบให้ท่านอธิการบดีนะครับจัดพื้นที่ใหม่ที่ไม่อยู่ในพื้นที่เดิมเพื่อลดข้อพิพาทนะครับแล้วก็ให้แล้วเสร็จในเวลาที่เรามีการเหลื่อมไว้ในเรื่องที่ให้ไม่ให้เข้าในพื้นที่3เดือนนั้นนะครับ
0: และนี่ก็เป็นมาตรการที่ออกมาล่าสุดนะครับจากกระทรวงอว.แน่นอนต้องยอมรับนะครับว่าโอ้โหประเด็นดังกล่าวก็ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็หลายรัฐบาลนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปกรอบเวลาที่กำหนดเอาไว้คร่าวๆในเบื้องต้นนั่นก็คือประมาณ90วันจะสำเร็จจริงหรือไม่อย่างไรนี่นะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่แห่งนี้นั่นเองครับวันนี้หมดเวลาของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองลงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราขอบคุณคุณวิรัตแววอารามเทคนิคดูแลรายการส่วนวันนี้ผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับจะเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้า18กันยายน2569ที่นี่จุฬา Radio Plus และทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มด้วยนั่นเองครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ

0: ครับสวัสดีครับ
1: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทว

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยดุสิตตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยคอกว้างไม่มีแขนเหมาะสำหรับงานราตรีสโมสรงานพิธีหรืองานพระราชพิธีเต็มยศกลางคืนเพื่อใช้แทนชุดราตรีแบบตะวันตกและให้ความรู้สึกทันสมัยกว่าแบบอื่นนอกจากนี้ยังนิยมใช้เป็นชุดเจ้าสาวในพิธีรดน้ำสังอีกด้วยองค์ประกอบของชุดไทยดุสิตได้แก่เสื้อแขนกุดเข้ารูปคอกลมหรือคอเหลี่ยมคอเสื้อนั้นกว้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังและผ่าด้านหลังปักลวดลายด้วยดิ้นเงินดิ้นทองเลื่อมหรือลูกปัดอย่างประณีตท่อนล่างนุ่งผ้าไหมยกเงินหรือยกทองแบบหน้านางมีชายพกและคาดเข็มขัดตัวเสื้อกับผ้านุ่งจะเย็บติดกันหรือแยกกันก็ได้เครื่องประดับที่ใช้มักใช้ต่างหูสร้อยคอและแหวนสามารถเลือกเครื่องประดับอย่างไทยหรืออย่างตะวันตกตามโอกาสและความเหมาะสม

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับสภามีมติเห็นชอบร่างงบประมาณปี2570ด้วยคะแนนเสียง338ต่อ144เสียงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้ที่มีนายโสพลสารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จต่อเนื่องเป็นวันที่4และภายหลังจากที่สมาชิกได้อภิปรายและลงมติแต่ละร่างในวาระ2ครบทั้งร่างจำนวน41มาตราตลอดทั้ง4วันแล้วในเวลา 20:35 นาทีที่ประชุมได้ลงมติในวาระ3ผลปรากฏว่ามีคะแนนเสียง338ต่อ144เสียงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570งดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงนอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบให้มีการส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไปรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยสั่งการให้รองผู้ว่าภูเก็ตจับตาชาบัตรป่าตองในการจัดงานปีใหม่ยิวซึ่งหวั่นว่าจะเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีชาบัตรป่าตองจังหวัดภูเก็ตจะมีการจัดงานปีใหม่ยิวในวันที่11กันยายนนี้ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตระบุว่าชาบัตรเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลทำให้ไม่สามารถบังคับใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงได้เพราะยังไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงอาจเข้าไปควบคุมการทำพิธีไม่ได้แต่ได้เน้นย้ำทางนายรอมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้จับตาดูเป็นพิเศษและให้เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองเข้าไปดูด้วยซึ่งไม่ได้เป็นการลงไปอำนวยความสะดวกแต่เป็นการดูความสงบเรียบร้อยเช่นมีการใช้เสียงดังเกินกำหนดหรือไม่มีการก่อกวนในชุมชนหรือมีประชาชนในพื้นที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแสดงจุดยืนเกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่อาจมีการปะทะกันหรือไม่รวมถึงนำข้อมูลต่างๆกลับมารายงานทั้งนี้นายพลพีได้มีข้อสงสัยว่าการเดินทางในครั้งนี้เป็นลักษณะของการจัดทัวร์หรือไม่เป็นการจัดของผู้ประกอบการไทยผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญจึงได้สั่งให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตดูข้อมูลเพิ่มเติมหากพบพฤติกรรมที่มั่นใจว่าจะเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญต้องใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีต่อไปและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือของฟิลิปปินส์จนทำให้มีผู้เสียชีวิต5

0: รายและสูญหายอีก86คนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือโดยสาร MV June Aster ถูกเพลิงไหม้กลางทะเลขณะนำเข้าผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนจากกรุงมะนิลาเข้าสู่เกาะปาลาวันของฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายและสูญหาย86คนสภาพของเรือโดยสาร MV June Aster ที่ถูกเพลิงไหม้กลางทะเลขณะนำผู้โดยสารจากกรุงมะนิลามุ่งสู่เกาะปาลาวันนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักและเจ้าหน้าที่ยังรายงานด้วยว่าสามารถช่วยเหลือคนบนเรือได้เพียง43คนเท่านั้นและจากประสบการณ์ในอดีตที่เคยเกิดอุบัติเหตุทางเรือเช่นนี้บ่อยครั้งในฟิลิปปินส์การติดตามและตรวจสอบจำนวนผู้โดยสารบนเรือเป็นเรื่องยากที่จะระบุได้ชัดเจนเพราะความบกพร่องในการบันทึกบางครั้งจำนวนมากแต่บางครั้งจำนวนน้อยกว่าความเป็นจริงและเจ้าหน้าที่ยังยอมรับด้วยว่าตัวเลขสูญหายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

0: กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการ Innovative Wisdom วันนี้เป็นวันศุกร์ที่11กันยายนนะคะก็ทุกๆวันศุกร์ก็จะเจอกับอาจารย์จากภาควิชาการตลาดนะคะวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวรรณแสงสุวรรณก็มาพร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัติรัตน์สุขขานะคะเราก็จะเป็นคู่ที่แบบว่าคอลลาเจนนะคะแต่ว่าเราก็จะนำความรู้ความสนใจหรือว่าความอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการตลาดมาคุยกันเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เห็นอาจารย์ดาวนะคะอาจารย์รัติรัตน์ก็จะบอกว่าช่วงนี้ก็มีการเปิดตัว iPhone ใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะในส่วนของอาจารย์ทวันเองก็ตอนนี้ก็มีข่าวในช่วงอาทิตย์นี้เหมือนกันมีป้ายโฆษณาโค้กที่ยังไม่เสร็จแล้วมันเป็นกลยุทธ์การตลาดแบบไหนแล้วเราก็จะมาคุยเรื่องโค้กด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มตรง iPhone ก่อนดีไหมคะอาจารย
1: ์ก็กราบสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วกราบสวัสดีท่านอาจารย์นะคะกรุณาเปิดให้ก็อย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันศุกร์วันนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องTalk of the Townอยู่นะคะก็คือในวันที่9กันยายนนะคะตามเวลาสหรัฐซึ่งก็ตรงกับเช้าวันที่10ของเรา
0: ก็เรียกว่าวันเราทราบว่าเขาเปิดตัวคือวันที่10ตอนเที่ยงคืนแล้ว
1: ใช่ค่ะก็10กันยาบ้านเรานะคะ Apple ก็จัดงานเปิดตัวประจำปีที่ Apple Park นะคะที่แคลิฟอร์เนียนะคะปีนี้ค่ะอาจารย์เรามาคุยกันเรื่องของว่า Apple iPhone นะคะจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยววันนี้อย่างที่อาจารย์เกริ่นว่าเราคุยกันในเรื่องของมุมมองการตลาดนะคะก็ชื่องานที่เขาเปิดตัวก่อนเลยเขาก็เป็นงานในธีมว่า Surprise and Shine นะคะก็จากชื่อธีมก็ดูน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มีบางอย่างที่ต่างไปจากทุกปีอย่างชัดเจนนะคะซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือปีนี้ iPhone 18นะคะรุ่นธรรมดาวางไม่มีรุ่นธรรมดาวางขายเลยนะคะจะเปิดตัว2รุ่นหลักก็คือ iPhone 18 Pro กับ iPhone 18 Pro Max และก็เซอร์ไพรส์ที่ใหญ่ที่สุดของงานก็คือ iPhone Duo นะคะมือถือจอพับได้รุ่นแรกในประวัติศาสตร์ของ Apple
0: ค่ะใช่
1: ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของ iPhone ครั้งใหญ่ที่สุดเลยในรอบเกือบ20ปีนะคะจริงๆก็ถ้าเกิดท่านผู้ฟังเห็นเนี่ยซัมซุงเขาออกมาแซวนะคะอาจารย์
0: เหรอคะเขาแซวว่าไงคะ
1: ก็แซวว่าเขาบอกว่ายินดีต้อนรับยินดีต้อนพับ
0: ต้อนรับแบบพับ
1: แบบพับซึ่งซัมซุงเขาก็เปิดตลาดนี้มาก่อนนะคะแต่ว่าถ้าที่ทราบกันก็คือผู้ผลิตจอพับให้ Apple ก็คือซัมซุงนั่นเอง
0: อ้าวค
1: ่ะแต่ว่าวันนี้เราก็จะไม่ได้คุยกันเรื่องเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนะคะอย่างที่อาจารย์บอกเลยเราจะคุยเรื่องการตลาดด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเราคุยถึงเรื่องของตัว product ก่อนนิดนึงนะคะซึ่งเริ่มจากราคาบ้านเราก่อนนะคะซึ่งจะเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าพร้อมกันในวันที่หลายๆค่ายนะคะก็คือวันที่12กันยายนนะคะเวลา1ทุ่ม

0: แล้วก็วางขายจริงวันที่13กันยายนแต่ทั้งนี้ก็คืออาจจะแล้วแต่ค่ายนิดนึงนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะวางขายจริงในวันที่18กันยายนนะคะซึ่ง iPhone 18 Pro นะคะเริ่มต้นที่256GB หรือกิกะไบต์นะคะที่ 48,900 บาทนะคะจนไปถึง
1: อันนี้ไม่ใช่รุ่นพับได้
0: จนไปถึง 2TB ก็คือ 96,900 บาทนะคะอันนั้นโปรเฉยๆนะคะแล้วรุ่นโปรแม็กซ์นะคะจะเริ่มต้นที่ 256 GB นะคะกิกะไบต์นะคะที่ 52,900 บาทไปจนถึงรุ่น 2TB นะคะที่ 190,000ขออภัยค่ะ 1,900 บาทนะคะอันนี้เป็นเฉลี่ยนะคะก็เป็นราคาที่อาจจะไม่นิ่งบ้างบางค่ายนะคะก็ประมาณนี้ส่วนที่เราบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์เป็นไฮไลท์นะคะก็คือ iPhone Duo จอพับตัวใหม่นะคะราคาเริ่มต้น 256 GB หรือกิกะไบต์นะคะเริ่มก็79,900 บาท
1: ไม่ถึงแสนนะคะได้จอพับของ iPhone นะคะ
0: นะคะอันนี้เริ่มต้นแต่ว่ารุ่นที่สูงที่สุดก็คือ 2TB นะคะพุ่งไปถึง 127,900 บาทนะคะซึ่งจะเปิดจองทีหลังในวันที่16ตุลาค
1: ม
0: แล้วก็ขายจริง23ตุลาคมนะคะก็เราลองเทียบตัวเลขเบื้องต้นค่ะพบว่า iPhone Duo รุ่นเริ่มต้นแพงกว่า iPhone 18 Pro รุ่นเริ่มต้นถึง 31,000 บาทนะคะซึ่งก็เป็นช่องว่างราคาที่กว้างที่สุดเลยเท่าที่ Apple เคยทำมาในไลน์อัพ iPhone เดียวกันนะคะทีนี้ก็คือจะบอกว่าก็มีความปรับมีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันจาก17 Pro นะคะไปพอสมควรแต่อาจจะขอไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะแต่ว่าอาจจะแบบมีเขาเรียกว่าอะไรสีที่เราอาจจะขอพูดถึงนิดนึงนะ
1: คะ
0: สีใหม่ประจำปีนี้นะคะก็คือ Apple ปีที่17เนี่ยเขาจะเรียกว่าสีไฮไลท์ก็คือสีส้ม Cosmic Orange นะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนปีนี้ค่ะApple ก็มุ่งเน้นไปที่สีเบอร์กันดี้จะมีหลายอินฟลูเนี่ยอย่างน้องโรเซ่แบ็คพิงค์เนี่ยนะคะที่เขาจะแบบยกเบอร์กันดี้iPhone 18รุ่นเบอร์กันดี้เนี่ยมาเป็นแบบอินฟลูคนแรกๆที่ใช้นะคะ
1: อัน
0: นี้ก็เห็นได้เริ่มเห็นกันแล้วนะคะส่วน iPhone Duo ค่ะมีให้เลือก2สีนะคะ
1: ค
0: ือStar White กับ Night Sky นะคะซึ่งจุดนี้ก็เป็นไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามแต่ก็เป็นกลยุทธ์ที่ Apple ทำทุกปีก็คือเป็นสีเรือธงนะคะสร้างสัญญาณให้คนมองออกทันทีเลยว่าใครถือรุ่นล่าสุดแน่นอนถ้าเราอยากจะได้รุ่นใหม่เราก็ต้องสีแบบรุ่นของรุ่นนั้นๆด้วยนะคะก็เป็นการสร้างมูลค่าทางสังคมให้กับการอัปเกรดไม่ใช่แค่สเปคอย่างเดียวนะคะที่นี้ค่ะก็เราพูดถึงกลยุทธ์การตั้งราคาสักนิดนึงนะคะว่าเรามีเขาเรียกว่าเลนส์ของการตลาดอย่างไรบ้างนะคะจะมีอันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่อง price ที่เขาเรียกว่าเป็นการปักหมุดราคา นะคะพูดง่ายๆคือเราอาจจะไม่ได้ตัดสินว่าอะไรแพงหรือถูกแต่ว่า Apple เขาชอบใช้วิธีแบบมีตัวเลือกมีตัวเปรียบเทียบนะคะที่ให้เราเห็นเหมือนว่าเอ๊ะรุ่นนี้เป็นยังไงแล้วก็มีตัวเลือกให้เรานะคะอย่างไลน์อัพอย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่า iPhone Duo ก็มีตั้งแต่ราคา7,900ไปถึง 1,200,000 อันเนี้ยเราก็จะได้เหมือนกับเปรียบเทียบกันได้ทันทีเลยนะคะส่วน iPhone 18 Pro Max 52,000นี่กลายเป็นจับต้องได้กันมาทันทีนะคะถ้าเทียบกับ17 Pro Max ก็ยังแพงอยู
1: ่
0: แต่ว่ากลไกนี้เราก็เรียกว่า decoy effect นะคะหรือว่าเพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะเปรียบเทียบข้อเสนอกันสดๆนะตอนนั้นนะคะ อาจจะไม่มีใครได้เปรียบเรื่องจังหวะเวลานะคะนอกจากค่ายมือถือค่ะทางห้างสรรพสินค้าก็ขยับตามทันทีนะคะเซ็นทรัลเปิดแคมเปญ Electronics Pro Day 2026ให้คะแนนสะสมเพิ่มสูงสุดหลักหมื่นแต้มนะคะสำหรับคนที่ชอบสินค้าแอปจุดที่เชื่อมโยงกับเรื่องนี้ได้พอดีก็คือวันเปิดจองวันเดียวกันนี้ค่ะ Apple ก็ไม่ได้ขายแค่ iPhone นะคะแต่ก็ยังรวมถึง Apple Watch Series Apple Watch Series 12 Apple Watch Ultra 4แล้วก็ AirPods 5ที่เข้ามาเปิดจองพร้อมกันหมดด้วยนะคะก็ลูกค้าสามารถเขาเรียกว่าช้อปปิ้งแบบ Ecosystem Bundle ได้เลยนะคะทีนี้ก็เป็นหลักที่เราพูดกันบ่อยๆเรื่อง Eco เราด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะมีเรื่องของตลาด iPhone หรือตลาดอะไรเนี่ยมาคุยกันต่อค่ะก็
1: มันต้องมีมาเรื่อยๆแต่เพิ่มเติมของอาจารย์นิดนึงนะ

0: คะพอดีเจออันนี้จากมาร์เก็ตเทียร์ออนไลน์เพิ่มเติมเรื่องพันธุ์แท้ของกลุ่ม Apple อยู่แล้วว่าอยากได้จอพับได้เหมือนกันแต่ทุกทีไม่มีแต่มาเนี่ยกลุ่มนึงเค้าที่เป็นแบบเค้าเรียกว่าสาวก iPhone เนี่ยก็ต้องอาจจะรีบกระโดดเข้าไปแต่ว่าตลาดจอพับได้เนี่ยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีจริงๆก็มีระพับได้ในปีนี้เนี่ยนะคะ Apple อาจจะเข้ามาชิงได้ถึง 25% นะคะแล้วก็ Huawei ก็เดิมที่ก็แข็งแรงอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนะคะก็จะได้แชร์อยู่ 24% Motorola 8% Honor 3% แล้วก
1: ็แต่ว่าสำหรับ Apple เดี๋ยวจะรอดูว่า
0: ค่ะค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของ
2: ความรู้สึกเครียดหรือความวิตกกังวลถ้าเรารู้สึกว่ามันมีเข้ามามากจนเกินกว่าที่เราจะรับไหวหรือบางทีอยู่ในสถานการณ์ที่มันกดดันมากๆจนเรารู้สึกว่าเราไม่มีทางออกตัวเราเล็กลงเรารู้สึกเราสิ้นไร้หนทางอันนี้ก็อาจจะเป็นสะท้อนว่าเราอยู่ในภาวะวิกฤตนอกจากนี้ค่ะสภาวะวิกฤตเองอาจจะหมายถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันทีมีความรุนแรงเราไม่ทันตั้งตัวถ้าพูดง่ายๆก็คือเรารู้สึกว่าเราสูญเสียอำนาจในการควบคุมอะค่ะเราไม่สามารถควบคุมหรือจัดการได้สิ่งเหล่านี้จะทำให้คนรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะคุณรัน
3: ซึ่งอันนี้เราก็ประเมินตัวเราเองได้ว่าตอนนี้เรารู้สึกแบบนั้นนะคะสถานการณ์แบบนี้ทำให้เรารู้สึกจิตใจเราย่ำแย่เราไม่ค่อยดีแล้วก็บางทีเราอาจจะควบคุมทั้งสติหรืออารมณ์เราก็ไม่ค่อยได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยคือเป็นสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในใจเราแล้วนะคะ
2: ใช่ค่ะใช่แล้วก็หลายครั้งบางทีเนี่ยตัวเราเองอาจจะไม่ได้เป็นคนเผชิญสภาวะนั้นเพียงลำพังอะค่ะอย่างถ้าคุณนันสังเกตช่วงนี้เราจะมีข่าวสารเนอะที่บางทีมันอาจจะรู้สึกเราอาจจะไม่ได้อยู่ณตรงนั้นแต่ว่าเรารับรู้ข่าวสารหรือความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นแล้วมันส่งผลต่อใจเราสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือสะเทือนใจกับคนได้เหมือนกันตรงนี้ส่งผลกับความรู้สึกของเราได้เช่นกันค่ะ
3: เมื่อเราประเมินสถานการณ์ได้แล้วค่ะอาจารย์พอรู้แล้วว่าเนี่ยมันเกิดสภาวะวิกฤตแหละทางจิตใจเราแล้วเราจะเริ่มต้นดูแลตัวเราเองยังไงคะอาจารย์คะ
2: ในทางจิตวิทยาค่ะเรามีคอนเซ็ปต์นึงเนอะที่เราเรียกว่า psychological first aid เรานึกถึงการ first aid คือการปฐมพยาบาลใช่ไหมคะเราจะอาจจะคุ้นกันเนาะแต่อันนี้จะเป็นลักษณะของการปฐมพยาบาลทางจิตใจตรงนี้เนี่ยเราจะใช้กับคนที่อยู่ในสถานการณ์ก็ได้คนใกล้ตัวเราก็ได้หรือตัวเราเองก็ได้สิ่งสำคัญคือการกลับมารู้ว่าตอนนี้นะคะเมื่อคนที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์หรือเราเพิ่งเจอสถานการณ์ที่มันรู้สึกบีบคั้นมากๆเนี่ยการทำให้เรารู้สึกว่าตอนนี้เราปลอดภัยเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วยังมีทางไปต่อหรือว่ามีสิ่งที่จะซัพพอร์ตเราได้ต่อภาพใหญ่ตรงนี้คือการปฐมจิตใจปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นนั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่ได้ทำการเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาทันทีนะคะคุณดันแต่แบบณหน้างานเลยพอมันเกิดขึ้นเราสามารถบอกกับตัวเองได้ไหมว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงก็ตามเรายังปลอดภัยมีใครสักคนนึงคอยบอกเราไหมหรือเราสามารถบอกตัวเองได้ไหมประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นเบื้องต้นนะ
3: ทีนี้ถ้าจะหาใครสักคนหรือตัวเราเองนี่แหละเป็นคนบอกตัวเองควรจะต้องบอกยังไงหรือว่าแล้วเราจะไปหายังไงดีคะอาจารย์ต้องบอกอะไรกับเราให้เรารู้ตัวอะไรยังไงด้านไหนบ้างคะ
2: คำอาจารย์อธิบายเป็นแบบ parallel กันเนาะคือหมายความว่าทั้งการดูแลตัวเองและการดูแลคนอื่นไปด้วยนะคะการเริ่มต้นนะคะถ้าเราเพิ่งเจอสถานการณ์ที่มันยากๆมาเนี่ยอันแรกเราควรทำคือถามความรู้สึกตัวเองก่อนขอให้เริ่มจากความรู้สึกตัวเราก่อนว่าตอนนี้ความปลอดภัยและความต้องการพื้นฐานของเราคืออะไรเพราะเวลาที่คนเราตกใจมากๆอะค่ะใจเราความคิดเรามันยังกระเจิดกระเจิงเนาะมันยังไม่พร้อมที่จะเรียบเรียงหรือคิดอะไรที่มันซับซ้อนลองเช็คง่ายๆว่าตอนนี้ที่ที่เราอยู่หรือที่ที่คนที่เรากำลังดูแลอยู่เนี่ยเขาปลอดภัยหรือยังเราได้รับบาดเจ็บเราได้รับอันตรายอะไรไหมนะคะต้องเจอเหมือนถ้าสมมติเป็นสถานการณ์อาจจะแบบมีเลือดออกเลยไหมแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของใจอย่างเดียวเนี่ยที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้บริบทตรงนี้เนี่ยเป็นที่ปลอดภัยไหมนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยลองติดต่อหาใครหรือนะคะพาเขาออกไปจากสถานการณ์ที่มันยังกระตุ้นตรงนั้นอยู่กระตุ้นเหตุการณ์ความรู้สึกกลัวนั้นออกไปในที่ที่ปลอดภัยก่อนอันนี้เริ่มต้นคำถามแรกที่ง่ายสุดคือตอนนี้รู้สึกปลอดภัยแล้วหรือยังมีอะไรที่อยากให้ช่วยก่อนไหมที่มันเร่งด่วนนะคะอันนี้อันที่หนึ่งสองก็คืออยากให้มีใครอยู่ตรงนี้ด้วยไหมหรืออยากใช้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้คือการสร้างความรู้สึกแรกคือความรู้สึกปลอดภัยพื้นฐานสองก็คือการได้ค่อยๆเลือกสิ่งที่เรารู้สึกสบายหรือรู้สึกปลอดภัยกับตัวเองค่ะคุณดัน
3: ค่ะมี2ข้อแล้วแล้วมีข้ออื่น

0: อื่นอีกไหมคะอาจารย์คะ
1: ค่ะพอถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเลือกที่ที่เราปลอดภัยได้เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะขอให้ใครมามีคนอยู่เป็นเพื่อนหรือขออยู่คนเดียวอำนาจในการตัดสินใจตรงนี้สำคัญมากเวลาคนที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์วิกฤตมาเนี่ยค่ะหลายครั้งเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ช่วยเหลือเนาะบางทีเราจะรู้สึกว่าเราต้องเสิร์ฟเขาทุกอย่างเลยอะแต่จริงๆแล้วการให้เขาได้คิดหรือตัดสินใจในเรื่องพื้นฐานง่ายๆที่เขารู้สึกสบายกับตัวเองเนี่ยช่วยตั้งหลักได้ดีทีเดียวค่ะเพราะมันคือการคืน power หรือคืนอำนาจในการที่คนตัดสินใจและเมื่อเราเซตสถานการณ์ที่มันปลอดภัยให้กับตัวเราหรือคนใกล้ตัวได้แล้วอะค่ะอันที่สองคืออาจจะต้องกลับมาฟังใจตัวเราเองอะค่ะมันอาจจะไม่ใช่การต้องเล่าหรือทำความเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ว่ามันค่อยๆกลับมาฟังว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอะไรสำใช้คำว่าตอนนี้เพราะว่าหลายครั้งเวลาที่เราผ่านเหตุการณ์สะเทือนขวัญนะคะมันค่อนข้างจะมักจะพาใจเราให้ไปในเหตุการณ์นั้นน่ะมันยังนึกถึงยังกลัวตัวยังสั่นเสียงภาพต่างๆยังชัดบางทีมันจะไปอยู่ณอดีตเนาะแต่ถ้าเกิดว่าชวนเขากลับมาว่าณตอนนี้หรือชวนตัวเรากลับมาว่าณตอนนี้เนี่ยเรากำลังรู้สึกอะไรเรากำลังต้องการอะไรและแน่นอนค่ะว่าบางทีเนี่ยพอเราเพิ่งผ่านสถานการณ์ที่มันยากบางทีบางคนเจอการสูญเสียหรือบางทีดูข่าวเองก็เถอะมันมีความรู้สึกอะความต้องการหรือความรู้สึกมันเกิดขึ้นมันจะมาพร้อมกับการประเมินทันทีว่าเราอ่อนแอทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแค่ฟังว่าตอนนี้เรารู้สึกกลัวนะเรารู้สึกโกรธเรารู้สึกหวาดหวั่นเรารู้สึกเสียใจความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยค่ะการฟังตรงนี้มันจะช่วยให้เราเหมือนกลับมาอยู่กับตัวเองชัดขึ้นว่าภาพความน่ากลัวเนี่ยมันได้ผ่านไปแต่ตอนนี้มันมีความรู้สึกตรงนี้อยู่แล้วพอเราจับความรู้สึกตรงนี้ได้อะค่ะมันจะนำไปสู่การดูแลที่ตรงจุดมากขึ้นคำว่าตรงจุดมากขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้คนพอคนเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกลัวจริงๆล่ะมันจะกลับมาดูต่อว่าทำยังไงให้ใจเราสงบลงตอนนี้ยังน่ากลัวไหมไม่ตอนนี้ไม่น่ากลัวแล้วตอนนี้ปลอดภัยตอนนี้เรามาอยู่ตรงนี้เหตุการณ์ที่มันเป็นอันตรายเหตุการณ์ที่มันคุกคามเราตอนนั้นมันได้จบลงแล้วตอนนี้ปลอดภัยการที่กลับมาทวนตรงนี้บ่อยๆมันช่วยลดการตระหนกค่ะแล้วเราก็พบนะคะว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะสำคัญทีเดียวค่ะเพราะว่าถ้าในจังหวะที่คนเพิ่งผ่านพ้นสถานการณ์มาได้ใหม่ๆเนี่ยถ้ามีใครสักคนอยู่กับเขาหรือเขาสามารถสร้างหลักได้ด้วยตัวเองได้เนี่ยค่ะมันมีผลช่วยมันผลดีค่ะในการช่วยป้องกันผลกระทบระยะยาวหรือที่เราเรียกกันว่าเขาเรียกว่าบาดแผลทางใจภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญก็คือ post traumatic
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้ามีการที่เรามีคนช่วยเขาดูเนาะว่าเขาปลอดภัยไหมมีความจำเป็นมีความต้องการอะไรไหมช่วยเขาฟังว่าเขารู้สึกอะไรการที่มีใครสักคนหนึ่งเข้ามาหรือแม้กระทั่งตัวเราสามารถตั้งหลักตรงนี้ได้อะค่ะมันจะทำให้เราสามารถขอความช่วยเหลือหรือเชื่อมโยงกับการช่วยเหลือได้อย่างตรงประเด็นแล้วก็ตรงจุดเช่นเราสามารถติดต่อใครที่เราไว้ใจได้คนในครอบครัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าเป็นเหตุการณ์วิกฤตไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติหรือเหตุการณ์สะเทือนขวัญใดๆอะค่ะมันก็จะเป็นความช่วยเหลือทางด้านกายภาพเนาะที่พักอาหารการรักษาพยาบาลไปจนถึงเรื่องของจิตใจเลยอะค่ะซึ่งอย่างที่คุณดันบอกตอนต้นเลยค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่มันทำให้เราช็อกมันทำให้เราตกใจเนี่ยแต่ละคนรีแอคชั่นไม่เหมือนกันเราตอบสนองต่างกันมากบางคนอาจจะร้องไห้ออกมาบางคนอาจจะกรีดร้องบางคนอาจจะยังสงบใจไม่ได้ตัวสั่นแต่ในขณะที่บางคนอาจจะเงียบหรืออาจจะไม่รู้ว่าจะพูดยังไงมันชาไปหมดเลยมันนึกอะไรไม่ออกตรงนี้ค่ะการที่เราผ่านการสังเกตผ่านการฟังความรู้สึกมันจะช่วยให้เรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆเราต้องการความช่วยเหลือหรือคนตรงหน้าเราต้องการความช่วยเหลือการเข้ามาดูแลเรื่องของใจเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่การให้เขาติดต่อนักจิตหรือการโทรหาใครสักคนนึงแล้วจบแต่การที่เรามีใครสักคนที่อยู่กับเราในวันที่สติเราอาจจะไม่ได้แข็งแรงมันทำให้คนรู้สึกอบอุ่นใจตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเราเลยใช้คำว่าการปฐมพยาบาลจิตใจเบื้องต้นนะคะคุณดันที่ทำให้เรารู้สึกทำให้เขารู้สึกว่าณวันที่น่ากลัวเนี่ยมันยังมีคนที่ยืนข้างๆสร้างความรู้สึกปลอดภัยรับฟังไม่บังคับนะคะแล้วก็เชื่อมให้ถึงความช่วยเหลือที่จำเป็นในเบื้องต้นก่อนนะคะ
2: ค่ะชอบคำนี้ของอาจารย์มากค่ะรับฟังไม่บังคับคือหลายครั้งอันนี้เราต้องขออนุญาตถามอาจารย์นะคะแบ่งปันประสบการณ์ว่าหลายๆครั้งบางคนเนี่ยคิดว่าการมีครอบครัวที่ดีนะคะแล้วก็มีคนที่เข้าใจเราเวลาที่ ไปทำงาน

0: านไปเติบโตไปเรียนไปเจอโลกภายนอกรู้สึกโหดร้ายกับเราจังเลยแล้วก็จะมักจะกลับบ้านนะคะแต่บางคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเราไม่มีที่พักพิงทางใจได้เลยเพราะว่าทั้งชีวิตเนี่ยจะอยู่ในกรอบในกฎระเบียบแล้วก็มักจะโดนกับการบังคับถูกบังคับแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจฉะนั้นพอไปแสวงหาจากโลกภายนอกกับคนอื่นๆก็ยังเจอการทำร้ายมาอีกค่ะอาจารย์ทีเนี้ยเลยหาที่พึ่งทางใจหรือคนรับฟังค่อนข้างจะยากเราก็เลยต้องหันกลับมาปฐมพยาบาลจิตใจตัวเราเองด้วยตรงนี้อยากให้อาจารย์ให้คำแนะนำสำหรับคนที่รู้สึกเคว้งหรือว่าอาจจะหาที่พึ่งทางใจไม่ค่อยได้ทั้งที่จริงๆก็พยายามที่จะแสวงหาอยู่นะคะหรืออาจสักวันหนึ่งอาจจะเจอหรือบางคนอาจจะเจอแล้วนะคะที่พึ่งทางใจเราคนที่เข้าใจว่าเราเจออะไรแต่วันนี้ถ้าเราไม่มีคนรับฟังจริงๆค่ะอาจารย์วิธีการแก้ไขจะต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ค่ะจริงๆการที่เราพูดกันประเด็นนี้สำหรับมันได้สองระดับเลยเนาะอันแรกคือถ้าเราฟังแล้วเราสามารถนำไปใช้ได้เราจะกลายเป็นคนที่ฟังคนอื่นและช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างที่ในสถานการณ์วิกฤตสองคือถ้าณวันอย่างที่คุณนันบอกว่าณวันที่เรามองหาใครสักคนนึงแต่ตอนนั้นไม่มีจริงๆอ่ะสิ่งที่เราจะพูดกับตัวเราเองมันอาจจะไม่สามารถรอหรือมันอาจจะไม่มีจังหวะที่คนอื่นจะเข้ามายื่นมือช่วยเราได้เนาะสิ่งที่เราจะพูดกับตัวเองได้คือสำว่ามันคือการยอมรับว่าตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเรากำลังรู้สึกอะไรไม่จำเป็นต้องตัดสินหรือประเมินไม่จำเป็นต้องเร่งเร้าให้ตัวเองดีขึ้นอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกก่อนเพราะงั้นหลายคนเนี่ยเวลากำลังเสียใจตกใจหรือว่าบางทีเราจะพยายามออกจากสถานการณ์นั้นให้เร็วที่สุดพยายามจะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรพยายามจะไม่คิดถึงมันนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามในจังหวะที่เรายังไม่พร้อมมันจะเหนื่อยมากเป็นพิเศษเพราะงั้นถ้าวันนี้มันจะรู้สึกเหนื่อยมันจะรู้สึกตกใจคิดอะไรไม่ออกกลัวอาจจะลองอยู่นิ่งๆสักพักนึงยอมรับความกลัวตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นอาจจะถามตัวเองต่อมาว่าตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เราค่อยๆทำได้บ้างเราทำอะไรกับเรื่องนี้ได้บ้างในส่วนที่เราพอจะทำได้ตรงนี้สำคัญค่ะไม่ว่าเราจะพูดกับตัวเองหรือแม้กระทั่งถ้าเรามีโอกาสฟังคนที่อยู่ในภาวะวิกฤตเนี่ยประโยคนี้สำก็จะเชียร์ว่าเราอาจจะบอกได้ว่าเรารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราต้องเจอเนาะเราอยากมีอะไรที่ช่วยได้แล้วก็ยังไม่ต้องตัดสินใจทุกอย่างในวันนี้ก็ได้ค่อยๆดูทีละเรื่องมีเริ่มจากเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราพอจะทำได้ตรงนี้สำคัญที่สับบอกว่าเวลาที่คนอยู่ในภาวะวิกฤตสิ่งที่มันหายไปและยิ่งทำให้คนวิตกคืออำนาจในการดูแลอำนาจในการจัดการตัวเองอะค่ะมันหายไปแต่การที่เราช้าลงยอมรับว่าเราอยู่ในภาวะที่ไม่พร้อมเรากลัวและค่อยๆตั้งหลักว่ามีอะไรที่เราทำได้ตรงนี้จะค่อยๆเพิ่ม sense of control หรือการมีรู้สึกว่ามี power อะค่ะมีพลังกลับมาให้เจ้าตัวถ้าวันไหนก็ตามที่เรานะรู้สึกว่าเออเราต้องการใครสักคนแต่ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่ได้พร้อมทุกคนอาจจะติดธุระกลับมาว่าตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างอันนี้จะเป็นคำถามแรกที่ช่วยนะคะส่วนอันที่ถ้าเราต้องเป็นใครสักคนให้ใครคนที่เขากำลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนใจคำเหล่านี้ก็ช่วยเหมือนกันนะคะ
0: อันนี้เลยค่ะอาจารย์ค่ะหลายๆครั้งแต่ละคนเคยเป็นคน extrovert นะคะชอบเข้าสังคมเจอผู้คนแต่พอเจอเรื่องราวที่สะเทือนใจที่อาจารย์บอกหรือว่าเจอสภาวะวิกฤตอะไรต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันโหดร้ายกับเราจังเลยก็เริ่มที่จะเฟดตัวออกห่างไปเรื่อยๆจนกลายเป็นไม่อยากพบเจอใครแล้วก็กลายเป็น introvert ไปเฉยเลยหรือต้องการพื้นที่ส่วนตัวหลายๆครั้งหลายๆคนเครียดจนเป็นซึมเศร้านะคะอาจารย์แต่อย่างที่อาจารย์บอกอันดับแรกต้องยอมรับกับสิ่งที่เราต้องเข้าใจตัวเองก่อนวันนี้รู้สึกไม่ดีให้ตัวเองได้พักให้โอกาสตัวเราเองด้วยไม่ว่าใครจะไม่ให้โอกาสเราแต่เราต้องให้โอกาสตัวเราเองด้วยนะคะจันขาทีนี้ค่ะในช่วงท้ายรายการนะคะก็จริงๆอยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงเทคนิคต่างๆนะคะอันดับแรกทุกคนทราบแล้วว่าเราจะต้องมีคนหนึ่งที่อาจจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เข้าใจเราพูดคุยได้หรือว่าเยียวยาจิตใจเราได้แล้วก็อันดับที่2เราต้องยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้โอกาสตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองก่อนด้วยนะคะวันนี้เราเป็นยังไงเจออะไรแล้วก็รู้สึกยังไงและในส่วนของเทคนิคนะคะที่อาจารย์ได้ให้คำแนะนำเมื่อสักครู่ก็คือต้องบอกว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ตัวเราเองอันดับแรกก็ต้องให้กำลังใจตัวเราเองได้แล้วก็เยียวยาจิตใจแต่ถ้ามันแย่มากๆอาจารย์3ก็บอกว่าไม่เป็นไรก็คือพักก่อนเหมือนพักใจก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาเริ่มกันใหม่แบบนี้ก็คือทำได้เช่นเดียวกันและนอกจากนั้นอาจารย์คะแนวทางของการปรึกษานั

0: จิตวิทยาเองหรือแนวทางในการที่จะไปพบจิตแพทย์เองคือช่องทางต่างๆที่จริงๆปัจจุบันอาจจะมีหลายช่องทางบางคนค่ะเขาบอกว่าเขาปรึกษา AI ด้วยนะคะอาจารย์ให้ AI อ่ะเป็นเหมือนนักจิตวิทยาให้แอบเป็นเพื่อนเขาเพราะเขาไม่รู้จะพูดคุยกับใครแล้วที่เป็นคนเขาก็เลยคุยกับ AI อยากถามอาจารย์ถึงตรงนี้ด้วยว่าจริงๆการคุยกับ AI การคุยกับแอปพลิเคชันต่างๆที่เราบอกว่าอ่ะเราขอตั้งให้เขาเป็นนักจิตวิทยาที่คอยดูแลเราแบบนี้ค่ะอาจารย์คิดว่าปัจจุบันนี้มันสามารถเขาเรียกว่าช่วยเยียวยาได้จริงๆแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับเราได้บ้างไหมคะอาจารย์คะ
1: สมมติว่าในเบื้องต้นนะคะการได้เหมือนถ้าเราคุยกันเนอะทุกวันนี้หลายคนอาจจะใช้ AI ใช่ไหมเวลา AI เนี่ยเวลาที่เราพิมพ์อะไรเข้าไปสิ่งที่เขาจะตอบกลับมาก็คือการสะท้อนสิ่งที่เราพิมพ์กลับไปซึ่งจริงๆอันนี้เป็นทักษะที่ในการดูแลจิตใจเนี่ยเราก็จะใช้การสะท้อนหมายถึงอะไรหมายถึงว่าพอเราพูดว่าเราเสียใจเขาAI จะพิมพ์กลับมาเนื้อเป็นแบบการแสดงความเข้าอกเข้าใจรับรู้ความเสียใจนั้นในเบื้องต้นเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยประคับประคองใจในวันที่เราหาใครสักคนรับฟังนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ะเมื่อถ้าเราอยากจะเข้าใจตัวเองชัดขึ้นหรือลึกขึ้นแล้วมันไม่ใช่แค่การเข้าใจในเชิงของคำที่ใช้หรือความคิดที่มีแต่มันเป็นเรื่องของอารมณ์ความซับซ้อนตรงนี้ AI อาจจะเข้ามาทำงานตรงนี้ได้ไม่เต็มที่และหลายครั้งเนี่ยพอเราใช้ภาษาในการที่สื่อสารกับเขาอะค่ะกับ AI เนี่ยตัว AI เองก็มีข้อจำกัดในการที่ใช้ภาษาเหมือนกันเพราะงั้นคำแต่ละคำที่เราใช้เนี่ยมันยังไม่มีความเป็นมนุษย์ได้เหมือนกับคนคุยกับคนเพราะงั้นในมุมของสามเองเนี่ยสมมติถ้าหลายๆคนมีความไม่สบายใจอะไรมีอารมณ์อะไรแล้วเราอยากบ่นหรืออยากเขาเรียกอะไรล่ะสะท้อน AI อาจจะเป็นเครื่องมือเหมือนเป็นกระดานเหมือนสมัยก่อนที่เราใช้การเขียนจดหมายเนาะคุณรันในการที่จะสะท้อนว่าฉันรู้สึกอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอะค่ะสมยังมองว่า AI เองอาจจะทำส่วนนั้นได้ไม่ได้สมบูรณ์นะถ้าเทียบกับคนหรือในกระบวนการการบำบัดจริงๆเนาะนะคะ
0: ฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่รันเข้าใจมาตลอดเลยเหมือนที่อาจารย์บอกเลยค่ะเพราะว่าเคยมีบางครั้งไปปรึกษาเรื่องต่างๆกับเพื่อนเราหรือคนรู้จักเราสุดท้ายนะคะเพื่อนบอกว่าก็ลองไปคุยกับ AI ดูสินะคะก็คือบอกว่าให้ลองไปปรึกษา AI ดูว่าเอ๊ถ้าเราลองคุยกับ AI แล้วเราจะรู้สึกอะไรยังไงบ้างก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือสามารถช่วยเราได้จริงหรือไม่นะคะอาจารย์คะแต่จริงๆเชื่อว่าหลายท่านน่าจะมีเขาเรียกว่าคนรู้ใจคนที่เข้าใจเราแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีของเราอยู่แล้วนะคะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอเป็นกำลังใจกับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยและอยากให้อาจารย์ได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังในช่วงท้ายรายการสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอใหม่แป๊บนึงค่ะและอยากให้อาจารย์ได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงในช่วงท้ายรายการแบบนี้นะคะเรียนเชิญเลยค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับใครนะคะที่เรารู้สึกว่าเรามีน้องๆหรือใครก็ตามที่เราเป็นคนที่ต้องไปดูแลเขาแล้วเขาเจอสถานการณ์ที่วิกฤตเนี่ยสามารถจะอยากให้เรารู้ว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นนักจิตวิทยาถึงจะดูแลใจของใครสักคนได้นะคะสิ่งที่คนเพิ่งผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจมาเนี่ยสิ่งเขาต้องการอาจจะไม่ใช่คำแนะนำหรือวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแต่อาจจะต้องการใครสักคนที่ช่วยให้เขารู้สึกปลอดภัยขึ้น
0: รับ
1: ฟังเขานะคะแล้วก็เชื่อมเขาไปสู่ความช่วยเหลือที่จำเป็นและสำหรับใครก็ตามที่ตัวเองเนี่ยเรากำลังรู้สึกว่าเราอยู่ในภาวะวิกฤตเองด้วยตัวของเราเองอะค่ะถ้าเราสามารถที่จะค่อยๆตั้งหลักเนาะแล้วก็ใจดีกับตัวเองอีกนิดนึงอาจจะค่อยๆให้เวลากับตัวเองแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวมองหาความช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยมีได้ตั้งแต่อย่างที่คุณรันบอกเลยค่ะคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดหรือถ้าเรามองว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเราไม่มั่นใจว่าคนใกล้ชิดจะสะดวกใจที่จะรับฟังไหมหรือเขาก็เผชิญเหตุการณ์เดียวกันกับเราเนี่ยตรงนี้เราก็ยังมีบริการทางด้านของจิตวิทยานะคะให้บริการอยู่ก็สามารถใช้บริการตรงนี้ได้มีทั้งของรัฐที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่าง1323สามารถติดต่อได้24ชั่วโมงหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีสถาบันในเรื่องของการรับรองของการดูแลสุขภาพใจเนี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยในวันที่เราเจอกับเรื่องยากๆไม่จำเป็นต้องผ่านมันไปคนเดียวค่ะ
0: โอ้โหวันนี้จริงๆแล้วคือสามารถปรึกษานะคะทางด้านของนักจิตวิทยาก็ได้จริงๆที่คณะอาจารย์ก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเรามีศูนย์จิตวิทยาการปรึกษาค่ะศูนย์ psychological wellness นะคะอยู่ที่ อยู่ที่คณะเลยอันนี้ก็เป็นให้บริการกับบุคคลทั่วไปด้วยค่ะ
0: ได้เลยค่ะอาจารย์ขาวันนี้นะคะรันเองก็

0: ว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายค่ะเกี่ยวข้องกับการดูแลเยียวยาสภาพจิตใจของเรารวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะการดูแลใจตัวเราเองเบื้องต้นภายหลังเผชิญกับสภาวะวิกฤตค่ะในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.ภูนทรัพย์อารีกิจท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ภูนทรัพย์หรืออาจารย์สามมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการคลินิก 101.5 ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยทีมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ช่วงเวลาของความรู้สุขภาพโดยคณาจารย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมกันทำให้คุณเข้าใจห่วงใยและรักสุขภาพของคุณให้มากขึ้นสุขภาพร่างกายที่ดีที่เราดูแลได้ด้วยตัวเองขอขอบคุณพันธมิตรคลินิก 101.5 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่ส่งต่อศาสตร์ความรู้ทางด้านสุขภาพอย่างครบทุกมิติในรายการคลินิก 101.5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์
4: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: คำพ่อสอนการฝึกหัดทางใจนี้สำคัญอย่างยิ่งยวดจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังฝึกฝนอยู่เสมอตลอดชีวิตจึงจะคงความสุจริตเข้มแข็งและเป็นระเบียบไว้ได้ไม่พ่ายแพ้แก่ความลุ่มหลงลืมตัวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2515ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันศุกร์ที่13กรกฎาคม2516

0: ความสุขจะอยู่กับเราทุกเวลาถ้าเราเข้าใจและรู้จักที่จะเปิดรับเปิดรับความสุขที่อยู่รอบๆตัวเปิดรับรอยยิ้มเล็กๆจากคนรอบข้างเปิดรับมุมมองใหม่ๆเพื่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณของความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของสิ่งดีๆที่เราได้รับแต่อยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้น
1: FM 101.5 พร้อมเปิดรับทุกมุมมองใหม่ที่ทำให้หัวใจเป็นสุข
2: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อ

0: ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
1: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
2: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
3: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องโผพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
2: ุ
3: ณต้อง
2: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล
1: ้
2: ว
1: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาทอ
2: ย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
0: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊ง call center สูญสิ้นไปจากโลกแก๊ง call center ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษยังหนัก
4: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์เรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งอยู่กับพวกเราค่ะอ้อมอารดาสุขนทศิษย์พร้อมทีมงานค่ะและแขกรับเชิญที่จะมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวความสุขเรื่องราวความประทับใจเรื่องราวดีๆที่จะสร้างแรงบันดาลใจรวมไปถึงกิจกรรมโครงการดีๆต่างๆที่คุณผู้ฟังเองสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ด้วยนะคะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันค่ะเรื่องราวของโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนะไปคุยกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
4: ช่วงกิจกรรมทำดี
5: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังมารับฟังกันนะคะเราคุยเรื่องนี้กันไปแล้วนะคะแต่เสียดายเวลามีน้อยเหลือเกินค่ะวันนี้เราขออนุญาตคุณผู้ฟังนะคะมาพูดคุยกันต่อค่ะกับเรื่องราวของโครงการครูนางฟ้านะคะที่โรงเรียนเทศบาล3ชาญวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครูวิทูลแซมสีม่วงหรือว่าครูโจค่ะครูคะสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับผมวิทูลแซมสีม่วงครับผม
5: ขอบคุณค่ะครูวันนี้เชิญครูมาพูดคุยกันอีกสัก1วันนะคะครูค่ะ
6: ดีเลยครับผมครับ
5: ค่ะเรื่องราวของโครงการครูนางฟ้านะคะซึ่ง เกิดมาจากหลายภาคส่วนด้วยกันนะคะโดยแพทย์หญิงดวงดาวศรียากูลนะคะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์และท่านเป็นรองเลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติหรือว่ามสช.นะคะที่นำเอาหลักจิตวิทยานะคะในการเข้าไปนะเพื่อที่จะรับฟังและก็ช่วยคลี่คลายสถานการณ์แก้ไขปัญหาต่างๆของน้องๆเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆนะคะหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนเทศบาล3ชาญวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองนะคะซึ่งสำหรับที่โรงเรียนเทศบาล3ชาญวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์นี้นะคะเรานำโครงการและเครื่องไม้เครื่องมือของโครงการครูนางฟ้าไปปรับใช้โดยใช้ชื่อว่าโครงการสู่งานประจำจากการดูแลนักเรียนกลุ่มเปราะบางสู่การสร้างโรงเรียนปลอดภัยโดยใช้วิชาแนะแนวเป็นฐานค่ะแน่นอนว่าเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดมาจากโครงการครูนางฟ้าแต่ทางโรงเรียนนั้นก็ได้นำมาปรับประยุกต์เพื่อให้เหมาะสมกับลูกศิษย์ของทางโรงเรียนด้วยเหมือนกันนะคะอยากจะให้ครูโจนะคะเมื่อวานนี้เราได้รับรู้รับฟังแล้วนะครูไปอบรมมาเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาใช้กับลูกๆที่โรงเรียนนะแล้วก็มีวิธีการขั้นตอนต่างๆเนี่ยที่ครูฝากไว้นะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่สำหรับคุณครูนะซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คุณครูเนาะครูโจเนาะแต่ว่าผู้ปกครอง

0: น้องก็สามารถนำไปใช้ได้ด้วยนะ3สิ่งนะคะที่ผู้ใหญ่นะคะไม่ควรทำกับเด็กๆนะซึ่งจริงๆไม่ใช่กับเด็กๆ เท่านั้นแหละแต่หมายถึงว่า3สิ่งเนี้ยอย่าพึ่งทำนะคะไม่ว่าจะเป็นกับเด็กหรือกับผู้คนในวัยไหนก็ตามแต่นั่นก็คือเรื่องแรกก็คืออย่าเพิ่งตัดสินนะคะอย่าเพิ่งตัดสินว่าเขาเป็นอะไรยังไงเขาทำอะไรยังไงมานะอย่าเพิ่งไปรีบตัดสินเขาข้อที่สองค่ะอย่าเพิ่งรีบให้คำแนะนำค่ะรับฟังเขาก่อนนะคะเปิดใจฟังเขาก่อนข้อที่สามก็คือเมื่อเขาเดินเข้ามาหาเราแล้วเนี่ยค่ะเปิดใจรับฟังเขาหน่อยนะคะแบ่งเวลารับฟังเขาหน่อยอย่าเพิ่งปฏิเสธนะคะที่จะรับฟังเขาใช่ไหมคะครูโจ
1: ใช่ครับพี่อ้อมครับ
0: ค่ะแต่เมื่อวานเราได้แค่3ข้อแต่จริงๆครูบอกมีมากกว่านั้นค่ะสิ่งไหนที่ควรต้องทำอีกนะและสิ่งนี้สิ่งที่ครูฝากเราไว้เนี่ยค่ะมีชื่อเรียกไหมคะว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะครูคะ
1: ในสิ่งที่เราควรทำเนาะก็จะเป็นเขาเรียกว่า5ดู5สิ่งที่ควรทำนะครับอย่างที่พี่อ้อมบอกว่าไม่ผมมองว่าทุกคนครับมีโอกาสได้ใช้มันแล้วก็ถ้าเราเข้าใจมันก็จะเป็นเครื่องมือนึงที่เป็นเรื่องของการสื่อสารซึ่งกันและกันเนาะอันนี้มันเป็นในเรื่องมิติการสื่อสารก็อย่างแรกเลยครับ5สิ่งที่ควรทำอันที่1ก็คือ O ตัวแรกก็คือเรื่องของการสังเกตหรือการปฏิสัมพันธ์หรือการพูดคุยเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรากำลังที่อยากจะช่วยเขาจริงๆเนาะอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการสังเกตภายนอกเขาก่อนเด็กบางคนอาจจะไม่ต้องคุยครับแค่มองด้วยสายตาว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับคนคนนึงที่เดินเข้ามาในโรงเรียนของเราอย่างนี้พี่อ้อมอันแรกนะครับก็คือการสังเกตอันที่สองก็คือตัวที่สองครับผมโอตัวที่สองก็คือในเรื่องของการตั้งคำถามปลายเปิดครับพี่อ้อมคือการตั้งคำถามปลายเปิดเราคุยกับเขาเพื่อให้เขาอ่ะได้เล่าเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เขารู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกทำให้เขาแย่นะครับเขาก็จะเล่าให้เราฟังออกมาเป็นระยะนะครับนั้นเราควรจะตั้งคำถามไปเปิดกับเขาก็คืออย่างเช่นนะครับว่าเฮ้ยแบบรู้สึกวันนี้หน้าเหงาๆมีอะไรจะเล่าให้เราฟังลองเล่าให้เราฟังนะครับเป็นคำถามไปเปิด
0: มีอะไรที่ไม่คำถามไปเปิด
1: ใช่ครับผมตัวที่3ก็คือในเรื่องของการชื่นชมครับพี่อ้อมก็คือแน่นอนครับสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังนะครับมันมีบางสิ่งบางอย่างแหละที่เขาก็ทำดีนะอันนี้ครับเราก็สะท้อนความที่เป็นข้อดีของเขาครับให้เขารู้สึกอ๋อเฮ้ยจริงๆเขาก็มีข้อดีนะมันไม่ใช่แย่ไปซะทุกอย่างที่เขาเล่าให้เราฟังนะครับก็สะท้อนข้อดีของเขาให้เขาเห็นว่าเอ้ยคุณก็มีข้อดีนะครับตัวที่4ก็คือการรีเฟกก็คือการซับซ้อนหรือขีดเส้นใต้บางสิ่งบางด่างหรือบางเหตุการณ์ที่เขากำลังเล่าให้เราฟังแต่ข้อนี้ควรระวังครับพี่อ้อมว่าถ้าเราซับซ้อนแบบถี่เกินไปเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกล้อเลียนเหมือนเราไปล้อเลียนเขาอันนี้ข้อนี้ต้องควรระวังเป็นการซับซ้อนนะครับผมใช่แล้วก็อันที่5นะครับข้อที่5ก็คือการสรุปความหมายนะไม่ได้หมายว่าไปเล่าเรื่องราวที่เขาเล่าให้เราฟังอะทั้งหมดนะพี่อ้อมเอาคีย์เวิร์ดสำคัญที่เป็นประเด็นที่ทำให้เขารู้สึกแย่เป็นประเด็นที่เขารู้สึกเขาได้ภูมิใจในสิ่งที่เขาทำเนี่ยอันนี้ก็คือในเรื่องของการสรุปความครับผมทั้ง5สิ่งที่ควรทำเนี่ยก็คือโอตัวที่1ก็คือการสังเกตตัวที่2ก็คือในเรื่องของการโอตัวที่2ก็คือการตั้งคำถามไปเปิดแล้วก็เอนะครับเอก็คือการชื่นชมในสิ่งที่เป็นข้อดีของเขาเนาะแล้วก็4ก็คือในเรื่องของการรีเฟกหรือ R นะครับรีเฟกสะท้อนสิ่งที่เขากำลังคุยกับเราเป็นระยะนะครับแล้วก็ขอตัวที่5ก็คือ S ก็คือการสรุปความนะครับอันนี้ก็คือ5สิ่งที่ครูนางฟ้าหรือแม้กระทั่งทีมหมอน้อยเนี่ยหรือใครก็ได้ครับพี่อ้อมที่ใช้ทักษะการสื่อสารที่ควรจะมีในเรื่องของการพูดคุยกันครับผมนี่ก็อีกตัวนึงที่เราเอามาใช้กับในโรงเรียนของเราครับพี่อ้อมแล้วก็จากสิ่งที่เราได้ใช้ตัวที่เป็น MI แล้วเนี่ยแน่นอนถ้าเด็กเข้ามาหาเราเนี่ยเรามองว่าเขาเป็นผู้มารับบริการเนาะ

0: ู้ให้บริการสิ่งที่มันเป็นรากของการให้บริการอยู่นะครับที่ผู้ให้บริการหรือเราเนี่ยเป็นครูเนี่ยเราควรจะต้องมีแล้วก็ยึด3ข้อนี้ไว้ให้ได้นะครับก็คือข้อที่1ก็คือเข้าใจแต่ไม่เข้าข้างเขานะครับเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะโอเคว่าเราโดดเรียนใช่ไหมเฮ้ยแต่เราก็ไม่ได้เข้าข้างคุณนะว่าไอ้สิ่งที่คุณทำอ่ะมันถูกหรือมันไม่ถูกนะครับแต่เราจะฟังเหตุผลเขาก่อนเราเข้าใจแหละว่าสิ่งที่คุณมาสายหรือคุณโดดเรียนหรือคุณแค่สารเสพติดหรือคุณมีปัญหาจากที่บ้านเนี่ยเราเข้าใจคุณแต่มันคืออะไรล่ะอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เข้าข้างเขาทุกเรื่องเนาะอันที่สองนะครับก็คือทำอย่างไรเราจะพูดคุยกับเขายังไงให้เราชี้ข้อเด่นของเขาหรือข้อที่เป็นเชิงบวกของเขาให้เขาดึงศักยภาพตรงนั้นออกมาให้ได้ครับพี่อ้อมในจังหวะที่เราคุยเนี่ยเราต้องมองนะว่าเด็กคนนี้เขามีคาแรคเตอร์หรือมีอะไรที่เป็นจุดเด่นของเขาที่เป็นมุมบวกครับตรงนี้เราต้องดึงศักยภาพนี้ออกมาให้ได้เพื่อให้เขาเห็นคุณค่าของเขาใช่พี่อ้อมแล้วก็ตัวที่3ข้อที่3เลยที่เราจะต้องมองเขาก็คือให้อิสระในการตัดสินใจเราโดยที่เราจะไม่ชี้นำเขาคือสุดท้ายท้ายสุดเขาต้องเลือกทางเดินหรือวิธีการที่มันเหมาะกับเขาโดยเราอะครับเราจะไม่บอกเอ้ยเธอต้องทำอย่างนี้นะเธอจะต้องมีเอานี้นะไม่ใช่ต้องให้อิสระในการตัดสินใจเขาแต่ในเมื่อคุณเลือกแล้วอะต้องยอมรับในสิ่งที่คุณเลือกนะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราเวลาคุยกับลูกๆอะครับควรจะต้องเป็นทักษะของเราที่เราจะต้องมีครับผม
1: ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของโรงเรียนเนี่ยจริงๆเผชิญกับสถานการณ์ร่วมกันทุกโรงเรียนเนาะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเนาะครูเนาะจริงๆก็เป็นกันตามยุคสมัยแหละเป็นไปกันทั่วโลกนั่นก็คือปัญหาที่เกิดมาโดยตลอดนะนั่นก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติดเพราะแน่นอนแหละนะกลุ่มยาเสพติดเขาก็พุ่งเป้ามาที่เรื่องของเด็กและเยาวชนด้วยเหมือนกันนะครูนะนอกจากปัญหาเรื่องยาเสพติดก็จะมีปัญหาการเกเรโดเรียนไม่เข้าเรียนมาสายอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นกันทุกยุคทุกสมัยนะคะเนาะแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยรู้สึกจะเป็นปัญหาที่หนักหน่วงที่สุดโดยเฉพาะสำหรับประเทศไทยนะคะนะมีปัญหายาเสพติดนะแล้วก็ปัญหาเรื่องของเกเรต่างๆเนาะแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการที่ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าบูลลี่เนาะนะครูเนาะเมื่อก่อนอาจจะเรียกแค่ว่าล้อเรียนล้อกันอะไรเนี้ยนะปัจจุบันเนี่ยก็มีการบูลลี่กันนะสิ่งที่เราเรียกกันเนาะทับศัพท์ไปว่าเป็นการบูลลี่เนาะซึ่ง3-4 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกๆโรงเรียนเนี่ยมันนำมาซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาที่หลังในเหตุการณ์ที่เราทุกคนก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในหลายๆเหตุการณ์ตามหน้าข่าวที่เราได้เห็นกันนะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พยายามที่จะหาหนทางแก้ไขสถานการณ์สิ่งต่างๆตรงนี้แหละให้กับลูกศิษย์ลูกหานะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโครงการครูนางฟ้านี่แหละใช่ไหมคะครูที่นำเครื่องไม้เครื่องมือกระบวนการต่างๆมาใช้ซึ่งครูเองหลังจากได้ไปอบรมก็นำกลับมาใช้กับลูกๆด้วยเช่นกันและทราบว่าใช้ได้ผลดีซะด้วยมีรุ่นที่จบไปแล้วด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะครู
0: ใช่ใช่ก็อย่างนี้ครับพี่อ้อมคือโรงเรียนอย่างที่ผมนำเรียนพี่อ้อมเนาะว่าทางโรงเรียนเราอ่ะมีชุมนุมหมอน้อยก็เริ่มมีตั้งแต่รุ่นม.4 ม.5 ม.6 ซึ่งหลักสูตรที่เราได้เขาเรียกดูแลลูกๆเราเนี่ยในเรื่องของกระบวนการหรือทักษะที่เด็กแต่ละปีแต่ผมใช้คำว่าชั้นปีนะพี่อ้อมคือม.4 เนี่ยเราให้เป็นชั้นปีที่1ม5จะเป็นชั้นปีที่2แล้วก็ม6เป็นชั้นปีที่3แล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีชั้นปี0ด้วยนะครับชั้นปี0ก็คือเด็กมต้นที่จะต้องเอาเรื่องหลักแบบประสบการณ์ทราบพี่อ้อมเพื่อจะเอาไปดูแลเพื่อนๆเข้าที่อยู่ในห้องครับคราวเนี้ยตรงเนี้ยเราก็ได้ทำกิจกรรมอย่างเนี้ยมานานแล้วก็18ปีพี่อ้อมที่ได้ทำกับเด็กๆมาเนาะแล้วก็เด็กๆนักเรียนที่เขาได้การศึกษาไปแล้วส่วนหนึ่งผมมองอย่างนี้นะว่าคุณหมอดวงดาวเคยคุยไว้ว่าการเรียนชุมนุมหมอน้อยเนี่ย เจตนาหรือเป้าประสงค์หลักเลยก็คือเราสามารถจัดการตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองได้โดยใช้เขาเรียกว่าหลักสูตรทางการแพทย์นี่แหละครับในเรื่องของ CPR ตรวจค่าน้ำตาลนะครับว่าความในเรื่องของความดันอย่างเงี้ยเราจะมีพื้นฐานในเรื่องของข้อมูลเหล่านี้เนาะซึ่งคุณหมอดวงดาวเนี่ยท่านก็บอกว่าทำไงให้เราเรียนรู้เรื่องนี้แล้วสามารถเอาไปดูแลคนในครอบครัวได้แม้กระทั่งตัวที่เป็นสุขภาพจิตเนาะจิตวิทยาสังคมทางการแพทย์การสื่อสารการพูดคุยกับคนที่บ้านเราจะสื่อสารยังไงให้เข้าใจกันและกันในครอบครัวนะครับจริงๆมันก็มีเรื่องเล่านะพี่อ้อมคือเด็กอ่ะเขารู้สึกว่าอันนี้ผมนิดนึงตรงที่ว่าเด็กอ่ะผมลองบอกเขาว่าตัวเองได้เรียนในเรื่องของจิตวิทยาในเรื่องของตัว MI อ่ะตัวเองลองเปลี่ยนไปกับที่บ้านสิผมก็บอกเงี้ยว่าลองเปลี่ยนวิธีการพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ใหม่ไหมโดยถ้าหนูคุยในเชิงให้คุณพ่อคุณแม่ว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะตัวเราอ่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเพื่อให้เขาไว้ใจว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันอยู่ในกรอบแค่เราลองเปลี่ยนวิธีการพูดคุยกับเขาอ่ะเราดูซิว่าคุณพ่อคุณแม่ตัวเขาเองอ่ะเขาจะเปลี่ยนไปไหมเด็กเข้าไปลองใช้พี่อ้อมแล้วมันได้ผลเนาะแล้วมันทำให้ความรู้สึกการพูดคุยกันในบ้านอ่ะมันอบอุ่นมันดูดีมันรู้สึกสมูทกันเข้าใจกันมากขึ้นนะครับพี่อ้อมเด็กเข้าทุกวันเนี่ยคือเด็กคนนี้จบแล้วจบม.3ไปแล้วแล้วก็เรียนต่อในระดับปช.นะครับที่เทคนิคครับผมเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันทำไมมันดีจังเนี้ยอันนี้ก็คือหนึ่งเคสที่เด็กเขาได้ลองเอาไปเปลี่ยนกับที่บ้านคราวนี้ย้อนมาในส่วนของเด็กมัธยมเราที่เป็นม.6นะฮะเขาจบแล้วเขามีโอกาสครับได้เอาเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเรากำลังทำกันอยู่นี่แหละครับพี่อ้อมเขาก็จะมีการสัมภาษณ์เด็กนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยเนาะเขาเอาหลักของผิวนะครับไปคุยกับทางคณะกรรมการอะไรเงี้ยอันนี้ผมมองว่ามันเป็นโบนัสของเด็กที่มันติดตัวเด็กไปแล้วมันผมว้าวจริงๆด้วยพี่อ้อมว้าวตรงที่ว่าเขาเข้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วครับเขาเอาเรื่องราวเหล่านี้ที่เป็นหลักการของ MI เกี่ยวกับ LICBT อ่ะไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยเขาด้วยอันนี้เราบอกเฮ้ยมันเป็นการทำงานต่อยอดกันไปอีกครับมันไม่ได้ไปจบแค่อยู่กับเราแต่เขาเอาไปแบ่งปันให้กับเพื่อนเขาด้วยอันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราว้าวมากเลยครับเรารู้สึกดีจังเลยอะไรเงี้ยมันมีพลังให้เรารู้สึกอยากทำต่อไปเรื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ดีมากเลย
0: ใช่ครับพี่อ้อมแล้วก็ตัวเด็กๆนักเรียนที่เป็นรุ่นน้องเองอ่ะเขาพอรุ่นพี่เขากลับมาเนี่ยเขาก็มาแบ่งปันประสบการณ์เขารู้สึกดีแล้วก็เด็กๆนักเรียนเราต้องเรียนพี่อ้อมอย่างนี้นะครับว่าเด็กเราอ่ะมีบางส่วนบางคนนะฮะที่มีภาวะซึมเศร้าบางคนถึงเคสที่แบบรับยาด้วยก็มีนะแต่พอเราดึงเขาเข้ามาอยู่ในกระบวนการของเราเนี่ยมันเป็นคล้ายๆยาตัวนึงที่ทำให้เขาอ่ะครับหลุดออกจากสิ่งที่มันเป็นภาวะรู้สึกดิ่งนะเนาะสิ่งรู้สึกแย่กับสิ่งที่เขาเป็นอยู่เขาสามารถทำให้ตัวเองอ่ะรู้สึกมีคุณค่าแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นได้ยิ่งแบบน้องๆอ่ะมาคุยกับเขาแล้วมาคุยพอเขาได้คุยแล้วเอ้าน้องบางคนก็แย่กว่าเราอ่ะเหมือนทำให้เขารู้สึกลอยขึ้นทำให้เขาหลุดออกจากจุดนั้นได้ไงพี่อ้อมอันนี้คือสิ่งที่เราเจอมาอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนเองก็ได้มีโอกาสนะครับได้เอาเรื่องราวเหล่านี้ไปแบ่งปันนะครับไปแบ่งปันให้กับเขาเรียกโรงเรียนเครือข่ายเราเนาะก็จากปัญหาที่เราเจอครับก็มีโอกาสได้เอาไปขยายผลให้กับโรงเรียนที่เป็นมัธยมก็เราทำไปด้วยกันซึ่งปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยที่เราทำไปด้วยกันเนี่ยก็จะมีสองโรงเรียนนะครับก็คือโรงเรียนบ้านดงน้ำเดือซึ่งเป็นเด็กที่มีตั้งแต่ประถมถึงมัธยม6แล้วก็อีกโรงเรียนนึงนะฮะอยู่โรงเรียนเนินพิยาคมอันนี้เป็นมัธยม 1-6 เหมือนกันเราก็เอาเรื่องราวเหล่านี้ฮะไปเติมให้กับคุณครูที่เป็นคุณครูนางฟ้าเป็นคีย์แมนเนาะแล้วเราก็ประกบเด็กทำงานไปด้วยกันกับเด็กเราเลยเด็กเขาเด็กเราเนี้ยเรารู้สึกว่ามันช้าไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเราต้องทำอะไรโดยคุยโกรกับเด็กนักเรียนเรานี่แหละว่าเราเห็นไปด้วยกันไหมว่าเราต้องการพัฒนาอะไรไปด้วยกันอย่างเงี้ยฮะเราก็ชวนเด็กๆอ่ะทำกิจกรรมที่มันสร้างสรรค์เนาะกับโรงเรียนอื่นๆเพื่อให้เขาได้มีโอกาสเอาเรื่องราวดีๆอย่างเงี้ยไปทำกับโรงเรียนของเขาดูแลน้องๆโรงเรียนของเขานะครับอันนี้ก็อ ีก2โรงเรียนที่เราได้ไปทำอยู่ณปัจจุบันนี้ก็ยังทำอยู่เนาะยัง

0: งานร่วมกันอยู่แล้วก็นอกจากนั้นแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้หยุดแค่มัธยมแล้วเรารู้สึกว่าพอเราได้คุยแล้วอ่ะเด็กนักเรียนเขาบอกว่าเฮ้ยปัญหาจริงๆแล้วอ่ะมันเจอตั้งแต่ประถมปลายอ่ะพี่อ้อมเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอย่างนี้มันจะต้องเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปลองแบ่งปันให้กับคุณครูที่เขาดูแลเด็กประถมไหมแล้วก็อย่างน้อยมันอาจจะเป็นปัญหาที่หนักครับแต่มันเป็นเรื่องราวที่คุณครูอ่ะรับฟังเด็กไม่ตัดสินเด็กแล้วก็ชวนเด็กคุยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้มันน่าจะได้ถูกถ่ายทอดเนาะแล้วก็เอาไปให้คุณครูเขาได้ลองทดลองใช้กับลูกๆของเขาในโรงเรียนอย่างน้อยอ่ะมุมมองของครูอ่ะมองเด็กใหม่ไหมเด็กบางคนเขาไม่ได้แย่เขาไม่ได้อยากแย่แต่เราเนี่ยลองเปลี่ยนมุมมองกับเขาใหม่ลองชวนเขาทำกิจกรรมที่มันสร้างสรรค์ทำอะไรที่เขารู้สึกว่าเอ้ยมันยังทำได้ดีอีกนะอย่างเงี้ยครับเชื่อว่าเขาทำได้ผมมีความเชื่อนะพี่อ้อว่าเด็กทุกคนอ่ะพัฒนาได้แต่ต้องพัฒนาในสิ่งที่เขาเป็นเขาจริงๆเราเนี่ยฮะเป็นครูหรือเป็นผู้ปกครองหรือใครก็ได้ต้องเห็นศักยภาพเด็กแล้วก็ชวนเขาดึงศักยภาพของเขาที่มีอยู่ครับมาชวนทำในสิ่งที่เป็นเขาอะ
1: เนาะคือต้องให้เขาเป็นตัวของเขานั่นแหละเนาะสนใจในสิ่งได้สนับสนุนเนาะให้เขาพัฒนาไปในสิ่งในด้านที่เขาสนใจเนาะที่เป็นด้านที่เหมาะที่ควรนะก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยชี้แนะเหมือนโรงเรียนก็ต้องมีครูแนะแนวนั่นแหละนะคะเนาะที่จะคอยบอกคอยแนะลูกศิษย์ลูกหาลูกๆหลานๆกันได้นะคะซึ่งแน่นอนแหละสิ่งต่างๆเหล่านี้ครูเองก็ไม่ได้ว่าหยุดการที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองด้วยเหมือนกันนะคะยังคงที่จะขวนขวายไปอบรมไปเพิ่มทักษะความรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะนำมาปรับใช้นะกับการแนะแนวกับการเรียนการสอนให้กับลูกศิษย์ลูกหามาตลอดเหมือนกันนะคะนะอันนี้ก็เห็นในความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณครูทุกท่านด้วยนะคะเหลือ2นาทีท้ายค่ะครูโจเร็วไหมเราคุยกันแป๊บเดียวเนาะ2นาทีท้ายนะอยากให้ครูฝากอะไรไว้สักหน่อยที่อยากจะฝากไว้นะคะได้หมดเลยเชิญค่ะ
0: ครับในส่วนของผมครับก็อยากฝากนะครับผู้รับฟังทุกท่านเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณครูก็ดีนะครับท่านผู้ปกครองก็ดีหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการดูแลลูกๆหลานเรานะครับณวันนี้ครับสิ่งที่พวกเราทุกๆคนนะครับอย่างผมในฐานะที่คุณครูเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยเราแค่ประคองเด็กที่เขามาใช้ชีวิตอยู่กับเราหรือทางท่านผู้ปกครองนะครับที่เด็กๆเหล่านั้นที่เป็นบุตรหลานท่านนะครับได้อยู่ใช้ชีวิตอยู่กับท่านณวันนึงนะครับเขาจะต้องเดินจากเราไปเพื่อไปเติบโตต่อแต่สิ่งที่เขาอยู่กับเราใช้คำว่าประคับประคองถ้าอยู่ในบริบทของโรงเรียนเราก็ใช้คำว่าประคับประคองเด็กให้จบการศึกษาเพื่อให้เขาได้มีโอกาสเดินต่อในอนาคตของเขาในสิ่งที่เขาเป็นลู่วิ่งเขาในส่วนของทางท่านผู้ปกครองอ่ะลองให้ท่านผู้ปกครองอ่ะได้มีโอกาสรับฟังเด็กๆฟังในสิ่งที่เขาอยากจะเล่าให้เราฟังแล้วอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาแล้วก็ลองเป็นโค้ชเป็นผู้ที่ประคองให้เขาอยู่ในจุดที่เขาเหมาะสมนะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นความฝันของเขาแล้วก็เราในฐานะผู้ปกครองเนี่ยสนับสนุนในสิ่งที่เป็นคนคนนึงที่เขาไปเดินต่อในอนาคตของชาติแล้วก็ในทุกภาคส่วนนะครับเด็กและเยาวชนเนี่ยผมรู้สึกว่าวันนี้เขาอายุ10ปี13ปี15ปีแล้วลองบวกครับบวกไปอีกสัก10ปีข้างหน้าเนี่ยซึ่งเด็กเหล่านี้ครับเขาก็คือคนนึงที่จะต้องมาพัฒนาประเทศแล้ววันนี้เราดูแลเขายังไงให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลเขาแล้วเขาจะได้เอาเรื่องราวที่เขาสัมผัสกับผู้ใหญ่อย่างพวกเราทุกท่านนี่แหละครับให้เขาดูเป็นโมเดลหรือเป็นแบบอย่างที่เขาจะได้เอาไปใช้ต่อในชีวิตของเขาในอนาคตข้างหน้าครับผมพี่อ้อมในส่วนผมก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้ครับพี่อ้อมครับ
1: ค่ะได้ค่ะนะก็อย่างที่ครูบอกไว้นะคะเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆของพวกเราในวันนี้ค่ะเขาก็จะเติบโตขึ้นไปในวันข้างหน้าเป็นอนาคตของชาติของโลกใบนี้ต่อไปด้วยนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะเนาะในการที่จะช่วยแนะแนวแนะ

0: ำนะคะช่วยกันประคับประคองนะให้ลูกหลานของเราเด็กๆเยาวชนของเราเนี่ยไปในทิศทางที่ดีที่เหมาะที่ควรนะคะต้องร่วมกันทุกฝ่ายนะคะโรงเรียนอย่างเดียวก็คงไม่ไหวค่ะครอบครัวก็สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นร่วมมือร่วมมือกันทุกฝ่ายเลยนะคะอย่างเช่นโครงการครูนางฟ้านี่โรงพยาบาลก็โดดเข้ามาร่วมกับโรงเรียนด้วยแล้วเหมือนกันนะคะถึงความร่วมมือร่วมมือที่เกิดขึ้นในท้องที่ท้องถิ่นด้วยนะคะต้องขอบคุณวันนี้ค่ะขอบคุณครูโจนะคะครูวิทูลแซมสีม่วงค่ะจากโรงเรียนเทศบาลสามชาญวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยกับเรื่องราวดีๆที่นำมาพูดคุยกับเรา2วันติดต่อกันเลยนะคะท่านใดที่สนใจเรื่องราวเครื่องไม้เครื่องมือนะจากที่ครูโจบอกเล่าให้ฟังนะคะพิมพ์เข้าไปใน Google เลยค่ะนะคะเข้าไปดูนะคะครูนางฟ้าค่ะนะคะโครงการครูนางฟ้ารายละเอียดช่องทางต่างๆจะขึ้นมาให้คุณผู้ฟังสามารถกดเข้าไปดูต่อได้เลยนะคะก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือและรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะสำหรับโครงการครูนางฟ้านะคะวันนี้ขอบคุณครูโจด้วยค่ะและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดหมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้วเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM 2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
1: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
0: ในวันที่เมฆลอยผ่านไปเพลงเก่าคอยเตือนใจให้ทุกทำนองยังคงอยู่กับเราในทุกความทรงจำ

ุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

0: ลาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุลาเรดิโอพลัส
1: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันอาบสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนเกษตรกรรมคือรากฐานของการก่อเกิดอาชีพและมีส่วนสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพวกเราปลูกวิธีคิดตัดแต่งวิธีทำผสมผสานเป็นงานเกษตรแนวใหม่ไปกับรายการยุ้งฉางฟางข้าวทุกวันเสาร์ 9:30 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วริภัทรเจียมปัญญารัตน์จากคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางจุฬาเรดิโอพัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากเกษตรสู่มูลค่าจากนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน
2: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
3: รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการตอนนี้นะครับมาคุยกันต่อเรื่องอีพิจีเนติกส์ครับกับดร.กฤติยาพรนะครับหรือน้ำทิพย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: น้ำทิพย์เป็นไงคราวแล้วเราคุยกันภาพใหญ่เนาะ
4: ค่
3: ะเรื่องจีเนติกส์นะซึ่งคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยพอสมควรน
4: ะ
3: แต่ว่าอีพิจีเนติกส์ก็น่าเป็นคำใหม่สำหรับหลายคนเลยน
4: ะครับ
3: แล้วก็โอ้เราพลาดพิงเรื่องของเกี่ยวกับการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีสุขภาพดี longevity เขาก็เรื่องมะเร็งด้วยนะครับทีนี้อยากจะดูตรงเรียกว่าอย่างนี้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ลึกนิดหนึ่งนะครับเรื่องกลไกของมันนะครับว่าเนาะไอตัวพฤติกรรมของเราหรืออาหารที่รับประทานเข้าไปเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรียกว่ากลไกของอีพิจีเนติกส์ยังไงนะครับทำให้เรียกว่าชีวิตของเราเนี่ยมีผลนะครับ
4: ค่ะก็ความจริงต้องเกริ่นก่อนนิดนึงนะคะว่าอีพิจีเนติกเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายการนอนการที่มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะก็พวกนี้เนี่ยมาเป็นเรื่องของอีพิจีเนติกหมดเลยค่ะอาจารย์
3: ครับ
4: ทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนในส่วนของการแสดงออกของยีนเนี่ยจากการใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ค่ะ
3: ทีนี้ถ้าเกิดว่าโยงไประดับเป็นแบบเป็นโมเลกุลเลยนะให้เห็นว่าเอ๊ะอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับมันไปส่งผลยังไงน
4: ะ
3: หรือว่าแม้แต่ไอ้เรื่องโอเคเจอ PM 2.5 เข้าไปนะครับควันบุหรี่เข้าไปเนี่ยทำไมเป็นมะเร็งได้แบบนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะมันมีกลไกของเรื่องของที่เป็นอีพิจีเนติกส์ไงบ้างนะครับที่คราวแล้วนี่น้ำทิพย์จะพูดถึงไอ้ว่า DNA methylation พวกนี้เนา
4: ะ
3: แล้วพูดถึง DNA แล้วโครงสร้างที่ซับซ้อนขึ้นมามีฮิสโตนนะเป็นก้อนโปรตีนที่เขาจะถูกไหมแล้วก็ลองค่อยๆไล่อย่างนี้นิดหนึ่งครับ
4: ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอาหารนะคะ
3: คร
4: เราก็มีหลายการทดลองเลยที่ใช้อาหารที่เป็นเมทิลริชที่เป็นการเติมหมู่เมทิลเข้าไป ค่ะเช่นอาหารที่มีโฟเลตสูงค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะซึ่งก็จะได้แก่พวกผักใบเขียวต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์แล้วก็อันนี้เนี่ยมันก็จะมีกลไกภายในที่มันเป็นการเติมหมู่เมทิลโดยผ่านกลไกเชิงระดับโมเลกุลนะคะทำให้สามารถปรับเปลี่ยนตัวmethylation หรือว่า methyl group บนสาย DNA ได้ค่ะ
3: ครับซึ่งมีส่วนไปปิดเปิดยีนต่างๆที่ว่าจำเพาะต่อพฤติกรรมก็ลักษณะบางอย่างที่แสดงออกนี้ได้ใช่ไหมครับ
4: ได้ค่ะ
3: ทีนี้อย่างพวกควันบุหรี่ PM 2.5 นี่ที่กลัวกันนี่มันทำงานยังไงครับ
4: ก็มีผลทางฝั่งของ epigenetic เช่นเดียวกันค่ะโดยการที่ไปเติมหมู่ methyl หรือเอาหมู่ methyl ออกเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เกิดการแสดงของยีนที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะซึ่งอันนี้ก็มีงานวิจัยหลายๆงานที่ออกมาบอกว่าควันบุหรี่PM 2.5 เนี่ยค่ะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับอีพิจีเนติกหรือภาวะเหนือพันธุกรรมเลยค่ะอาจารย
3: ์ครับมีเรื่องนึงที่พูดกันมากเลยนะนอกจากเขาบอกงี้บอกนอกจากอาหารนะครับนะคุณก็ต้องเรียกว่าอย่างนี้ออกกำลังกายด้วยนะฮะคนปัจจุบันนี่ก็ถึงไปฟิตเนสอะไรกันเยอะใช่ไหมไปวิ่งไปเดินไปปั่นทำไตรกีฬาอะไรกันหลายๆคนเลยนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: ตรงนี้มันเกี่ยวข้องยังไงกับอีพิจีเนติกส์ครับน้องทิพย
4: ์อันนี้เรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส่วนของการออกกำลังกายค่ะก็ในส่วนของDNA methylation เนี่ยอันนี้เคยได้ยินมาค่ะแต่ว่าในส่วนที่ซับซ้อนกว่านี้อันนี้ยังไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะ
3: ครับครับไม่เป็นไรครับมีอันอื่นกลไกอื่นนะครับที่เคยลองไปอ่านเจอนะครับไอ้น้ำที่ช่วยขยายความหนึ่งนอกจาก DNA methylation เนาะมันมี histone modification คือการตัดแปลง histone เนี่ยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่อง epigenetics ยังไงนะครับ
4: อ๋อค่ะ

0: คือในส่วนของฮิสโตนเนี่ยค่ะมันก็จะสามารถเกิดได้ทั้งอะเซติเลชันเมทิเลชันนะคะนี้ยกตัวอย่างนะคะซึ่งการเช่นเกิดฮิสโตน H3K 27 acetylation อันนี้สับอาจจะเฉพาะทางนิดนึงอันนี้เนี่ยก็จะแสดงออกถึงว่าถ้ามีรูปแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ H3K 27 acetylation เนี่ยจะทำให้เกิดการเปิดของยีนแล้วก็มีโอกาสที่ยีนชิ้นเนี้ยจะแสดงออกได้ค่ะ
1: อ๋อครับครับแสดงว่าไอ้ตัวฮิสโตนนะครับหร
0: ือ
1: ว่าลักษณะของมันเนี่ยนะครับทางกายภาพมันเลยเนี่ยสามารถทำให้ยีนเนี่ยทำงานหรือไม่ทำงานได
0: ้
1: บางอันที่มีการศึกษากันอยู่อันนี้เป็นงานวิจัยของน้ำทิพย์ด้วยไหมครับไอ้ทั้งไอ้เรียกว่า DNA
0: เรียกว่า
1: เดเรชันแล้วก็ฮิสโตนตรงนี้นะฮะปัจจุบันนี้แบบเทรนด์มันเป็นยังไงครับหมายถึงว่าศึกษาตรงไหนแต่ละกลุ่มนี่ศึกษาเฉพาะบางเรื่องเลยหรือว่าศึกษาทั้งหมดทุกเรื่องเลยก็เป็นหนึ่ง
0: ค่ะความจริงในเชิงงานวิจัยอะค่ะจะค่อนข้างเป็นการเอามาผสมโรงกันซะมากกว่าค่ะอาจารย์จะเป็นการรวมทั้งหลายๆการศึกษาก็มีการเอาทั้งเรื่องของ DNA methylation เข้ามามีเรื่องของ histone modification เข้ามาหรือบางครั้งเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของ RNAเป็นในเรื่องของโปรตีนที่เราเรียกกันว่าทรานสคริปโตมิกหรือโปรติโอมิกต่อไปด้วยค่ะคือเราพยายามจะเอาหลายๆศาสตร์มาเพื่อที่จะหาเหตุผลทางชีววิทยาว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะแล้วก็ดูผลกระทบว่าเกิดผลกระทบนี้จริงไหมค่ะ
1: ครับอย่างน้ำทิพย์ลองยกตัวอย่างงานวิจัยที่ทำอยู่ตอนนี้นะครับว่าตัวเป้าหมายเนี่ยต้องการจะตอบโจทย์นี้นะครับก็เลยศึกษาแง่มุม1ของ3ต่อไปนี้มันคืออะไรณตอนนี้ที่ทำงานอยู่ที่ปัจจุบันเข้าใจว่าทำงานกับศิริราชใช่มั้ยครับ
0: ทำงานกับ
1: ศิริราชครับ
0: ก็โดยคร่าวๆค่ะเราก็มีการดูในส่วนของ epigenetic ด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการดื้อยาหรือว่าการที่มันเกี่ยวข้องกับmutation ต่างๆที่มีในมะเร็งท่อน้ำดี
1: การกลายพันธุ์ต่าง
0: ใช่ค่ะการกลายพันธุ์ต่างๆในมะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
1: ครับการศึกษานี่เราใช้เรียกว่าคนที่กลุ่มประชากรยังไงนะครับน้ำทิพย์หมายถึงว่าต้องเป็นคนไข้กลุ่มนี้แล้วก็มันต้องมีกลุ่มเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนไข้ที่ยินยอมมาต้องลงนามอะไรอย่างนี้เปล่าหมายถึงว่าในแง่งานวิจัยนะครับ
0: ค่ะความจริงในแง่มุมของงานวิจัยจะแบ่งการทดลองเนี่ยออกเป็นสองส่วนหลักๆค่ะก็คือส่วนแรกเนี่ยค่ะจะเป็นส่วนที่อยู่ในหลอดทดลองหรือว่าอยู่ในสัตว์ทดลองอันนี้คือส่วนที่หนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นการทดลองระดับคลินิกอย่างที่อาจารย์ว่าที่จะต้องมีคนไข้เข้ามาเนี่ยอันนี้จะเป็นในส่วนของคลินิ
1: ก
0: ซึ่งในพาร์ทที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของพรีคลินิกหรือว่าก่อนที่จะมาถึงคนไข้แบบนี้ล่ะค่ะเพราะว
1: ่
0: าเหตุผลก็คือเราต้องการคอนเฟิร์มทุกอย่างให้ชัดเจนและดีที่สุดก่อนที่จะ
1: เอาไปใช้กับคน
0: ก่อนที่จะมาใช้กับคนค่ะ
1: อ๋อครับเพราะฉะนั้นว่าที่น้ำทิพย์ทำมากับทีมเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นชีวเคมีในการทดลองเนอะแล้วก็ทดลองกับสัตว์ทดลอง
0: ใช่ค่ะ
1: ทดลองที่ใช้นี่ส่วนใหญ่เป็นอะไรเป็นพวกหนูหรือเป็นพวกอะไรไหม
0: ก็มีทั้งเซลล์ค่ะ
1: เซลล์มาเลยเซลล์ด้วยนะเซลล์มาเลยนะฮะครับครับ
0: เซลล์ที่ได้จากคนไข้ค่ะเราก็จะเรียกว่าเป็นเซลล์ไลน์หรือว่าเป็นอีกศัพท์นึงก็เป็น patient derived cell line patient derived organoid แบบนี้ค่ะคือได้มาจากคนไข้โดยตรงเลยแล้วก็เอามาเลี้ยงในจานเลี้ยงค่ะ
1: ครับครับตรงนี้เปิดเผยอะไรบางอย่างที่น่าสนใจนะครับแง่ของว่าโอเคเราค้นพบอะไรบางอย่างใหม่ๆนะฮะที่มันแตกต่างหรือว่าที่มันให้ความรู้กับวงการนี้นะครับเมื่อเทียบกับงานวิจัยต่างประเทศหรือว่าในประเทศที่มีมาอยู
0: ่คร
1: ับครับ
0: ความจริงงานวิจัยของศิริราชนะตอนนี้ค่ะเราจะลงลึกไปในเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีค่ะซ
1: ึ
0: ่งเป็นมะเร็งที่พบมากในภาคอีสานของประเทศไทยเลยค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเราพบว่ามะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยค่ะเรามีการรู้จักมันเพิ่มมากขึ้นหลายๆอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกลายพันธุ์ก็ดีการมียามุ่งเป้ามาใช้ก็ดีแล้วก็มียาเคมีบำบัดเนี่ยเรามีอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือเรายังไม่สามารถกำจัดมะเร็งท่อน้ำดีให้สิ้นซากไปได้เลยค่ะเหตุผลเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในชั้นของepigenetic หรือว่าชั้นของภาวะเหนือพันธุกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องรู้จักกับมันมากขึ้นค่ะโดยโปรเจกต์ของตัวเองเนี่ยค่ะหลักๆแล้วก็จะโฟกัสไปที่เรื่องของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งท่อน้ำดีค่ะ
1: ก็แสดงว่าเอาโจทย์ที่มีอยู่จริงนะฮะในภาคทางอีสานเราเนาะอีสานเราเลยเก็บข้อมูลมาโอ้ยนี่แสดงว่ามันต้องมีงานวิจัยที่หรือว่าลงพื้นที่จากแพทย์หรือว่าจากโรงพยาบาลท
0: ั
1: ้งเรียกว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลท้องถิ่นต่างๆเก็บเข้ามาแล้วทางศิริราชก็ยกตรงนี้เป็นประเด็นขึ้นมาใช่ไหมแล้วไปจับ
0: ขึ้นมาความจริงเรามีในลักษณะของ collaboration ละค
1: ่
0: ะที่เหมือนเป็นเครือข่ายของนักวิจัยที่ช่วยเหลือกันเพื่อให้องค์ความรู้นี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยพบมากในประเทศไทยแต่ว่าไม่ได้จะเรียกว่ายังไงดีเหมือนเป็นมะเร็งกำพร้านะคะอาจารย์คราวนี้ถ้าเกิดว่าคนไทยไม่ช่วยกันหาองค์ความรู้พวกนี้สร้างองค์ความรู้พวกนี้ขึ้นมาเองอะค่ะก็จะไม่มีใครมาช่วยเราร
1: ับมือใช่โอเครับมือลำบากนิดนึงครับแต่พี่พูดถึงอีสานนี่พี่คิดถึงทางขอนแก่นอะไรขอนแก่นหรืออื่นๆนี่มีความร่วมมือศิริราชมีความร่วมมือกับหน่วยงานนะครับหรือว่าทางด้านการแพทย์หรือว่าทางสาธารณสุขต่างๆที่ไหนบ้างนะครับ
0: ความจริงศิริราชมีความร่วมมือกับหลายที่เลยค่ะม

0: ขอนแก่นหรือมหาลัยขอนแก่นก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นความร่วมมือที่ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาซะมากกว่าค่ะเหมือนอย่างอาจารย์เองเนี่ยก็จะมีคอลลาโบเรชันหรือว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัย MIT อย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับเอ่ยนามอาจารย์นิดนึงได้มั้ยครับจะได้เผื่อใครสนใจน่าไปตามงานอาจารย์นะครับแล้วก็ฟังสมมุติว่าเจอคลิปเพราะว่าปกติพี่สังเกตว่าอย่างงี้บางทีดูคลิปเรื่องสุขภาพเยอะเนาะก็จะมีคนพูดเยอะมากเลยแต่ว่าไอ้ความน่าเชื่อถือเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นก็ทํางานวิจัยหรือว่าเค้าอยู่ในเรื่องนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับ
0: ครับ
1: ช่วยเอ่ยนามเผื่อมีคนสนใจเรื่องนี้เจาะลึกนะนอกจากเอ่ยนามทิพย์แล้วเนี่ยนะครับ
0: ก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก็คือรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรศิวนนท์จิรวัฒน์โนไทยเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
1: ครับแล้วทางขอนแก่นนี่พอระบุได้ไหมครับว่าเป็นกลุ่มวิจัยไหนเอ่ยที่ทำงานด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
0: อ๋ออันนี้จะเป็นคอลลาโบเรชันของอาจารย์ค่ะเท่าที่รู้จักนี่ก็เป็นอาจารย์โสภิตค่ะ
1: ครับครับการตีพิมพ์บทความนี่มีต่อเนื่องไหมหมายถึงว่าทำมาในเรื่องการแพทย์หรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นต้องรอให้ผลค่อนมั่นใจก่อนถึงจะเรียกว่าอย่างนี้ประกาศออกมานะครับ
0: ก็ในส่วนของแลบอาจารย์เองค่อนข้างจะรอให้ผลการวิจัยเนี่ยชัดเจนแล้วก็เป็นการเตรียมงานที่กว่าจะออกได้หนึ่งชิ้นเนี่ยค่ะจะอลังการงานสร้างมากเลยจะมีทั้งในเรื่องของเซลล์ที่ใช้ใช่ไหมคะมีเรื่องของ patient derived organoid ที่ต้องเอามาจากคนไข้แล้วก็มีการทดสอบในหนูอีกมันก็เลยเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยาวนานแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเรามีการตีพิมพ์ที่ต่อเนื่องมีอยู่ตลอดทุกปีเลยค่ะ
1: ครับโอ้เรียกว่าต้องดูแบบละเอียดแล้วครบทุกมิตินะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าใจลงลึกเลย
0: แน่ใจหนึ่งท่านเนี่ยมีหลายโปรเจกต์มากเลยแต่ละโปรเจกต์ก็จะไปกันอาจจะคนละมุมมองแต่ว่าอยู่ในสโคปของเพื่อที่จะทำความรู้จักกับมะเร็งท่อน้ำดีให้ได้ดีขึ้นค่ะ
1: ในแง่ของทางศรีราชนี่เห็นน้ำทิพย์แล้วก็ทีมวิจัยแล้วทำงานนี่มายาวนานเนอะการเผยแพร่ความรู้เนี่ยสู่สาธารณะนี่มีเรียกว่าอย่างนี้การทำยังไงบ้างครับนอกจากที่เพจน้ำทิพย์แนะนำเนาะเรื่องเกี่ยวกับ no cancer Thailand ใช่ไหมว่าวิจัยมะเร็งนั้นลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากอันนี้แล้วยังมีอื่นไหมครับที่นำเอาความรู้ทางงานจากงานวิจัยออกไปเผยแพร่นะครับ
0: อืมค่ะก็อาจจะเป็นในส่วนของอาจารย์ละค่ะที่เป็นวิทยากรให้กับที่ต่างๆค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นทั้งในวงการวิจัยเองแล้วก็ไปเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนหรือว่าอะไรที่เขาสนใจหรือแม้กระทั่งว่าเป็นวิทยากรให้กับโรงพยาบาลในเรื่องของprecision medicine สำหรับทาง oncology หรือว่าทางการรักษามะเร็งก็มีเช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับนี่กลับมาเรื่องที่เราคุยกันต้นตอนแรกเนาะที่ longevity นะที่แบบไปมะเร็งนิดหนึ่งนะไอ้เรื่อง longevity นี่มันจะมีเรื่องของที่พูดถึงพฤติกรรมต่างๆที่เรียกว่าควรทำไม่ควรทำนะน้ำทิพย์ช่วยแล้วขยายความนิดนึงแบบค่อยครบ list เลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับยินดี
0: ค่ะครับสำหรับพฤติกรรมที่ควรทำไม่ควรทำนะคะอันนี้จะเป็นลิสต์ที่รวมมาเรียกว่าเป็น take home message ที่ลิสต์เอากลับไปทำที่บ้านได้เลยซึ่งทุกข้อเนี่ยค่ะก็มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินถ้าเป็นสีเขียวที่เขียนมาในลิสต์เนี่ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ทำแต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็ช่วยลดละเลย
1: หลีกเลี่ยงเลิกก็ดีนะครับ
0: ก็เรื่องของการกินนะคะควรทำออกกำลังกายควรทำค่ะเรื่องการนอนหลับต้องเพียงพอและมีคุณภาพนะคะแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นศักยภาพทางปัญญาเช่นเพิ่ม neuroplasticity ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่อาจจะเป็นการเต้นการออกกำลังกายที่เต้นเข้าจังหวะหรือว่าเล่นเปียโนแบบนี้ค่ะก็จะช่วยเพิ่ม neuroplasticity ได้
1: ความยืดหยุ่นของสมอง
0: ใช่ค่ะ
1: ประสาทลูกประสาท
0: ค่ะนอกเหนือจากจะทำให้เรื่องของสมองเนี่ยดีขึ้นแล้วจะทำให้เราเรียนรู้ได้เร็วด้วยค่ะ
1: โอ้ครับพวกนี้นี่จริงๆแล้วเนี่ยมีวิทยาศาสตร์ของ epigenetics เนี่ยเบื้องหลังทั้งหมดเลยใช่ไหมจากงานวิจัย
0: ที่ลิสต์มามีหมดเลยค่ะอาจารย
1: ์โอ้ครับครับคือจริงๆแล้วพอดูเฉยๆนะคนส่วนใหญ่ก็พอรู้นะกินให้อาหารดีๆพอสมควรนะหันสุขภาพหน่อยนะออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอเนี่ยฟังแล้วมันเหมือนกับว่าคล้ายๆกับพื้นฐานมากๆเลยแต่จริงๆลึกๆเนี่ยมันต้องลงไประดับเป็นเรียกว่าอย่างนี้เหนือพันธุกรรมใช่ไหมเหนือพันธุกรรมได้ซ้ำไปทั้งพันธุกรรมและเหนือพันธุกรรมด้วยเพื่อเอาเหนือพันธุกรรมไปคุมไอ้พันธุกรรมที่คุณอาจจะมีความเสี่ยงอยู
0: ่
1: อย่างนั้นเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ครับในแง่ longevity นี่งานวิจัยของน้ำทิพย์นี่เป็นไงบ้างครับจับประเด็นไหนเป็นหลักไหมตอนนี้นะครับ
0: ก็
1: ที่ผ่านมาครับ
0: จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของ DNA methylation เป็นหลักค่ะในส่วนของ longevity นะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของ longevity เนี่ยเราจะมีการใช้ epigenetic clock ค่อนข้างเยอะค่ะเพื่อที่จะวัดอายุชีวภาพของคนนะคะ
1: คราวแรกเราคุยกันเรื่องนั่นเนาะเรื่องของนาฬิกาชีวภาพเนาะ
0: ค
1: ่ะนะครับชีวภาพ biological clock นะครับแล้วก็บอกว่า epigenetic clock เนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งใช่ไหมครับแต่วิธีการนี้นี่ในเชิงวิทยาศาสตร์นี่เราไปวัดอะไรยังไงนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับ
0: ในส่วนของ epigenetic clock ที่เราเอาไว้ใช้วัดอายุชีวภาพนะคะก็ความจริงแล้วเราใช้ตัวเรื่องของการเกิด methylation บนสาย DNA เนี่ยค่ะเป็นตัววัด ดยที่จะต้องมีกระบวนการในการหาก่อนอันนี้เป็นขั้น

0: ตอนของการวิจัยและพัฒนานะคะซึ่งทําโดยสถาบันที่มีชื่อเสียงมากมายเลยแล้วก็มีการออก epigenetic clock ออกมาหลายๆตัวเลยค่ะที่สามารถวัดอายุชีวภาพของเราได้โดยที่เขาก็จะต้องศึกษาก่อนว่าการเกิด methylation ตรงตําแหน่งไหนที่มาเกี่ยวข้องกับอายุชีวภาพของคนแล้วก็มีการใช้ machine learning model เข้ามาในการช่วยในการหาคําตอบนี้ค่ะอาจารย
1: ์ครับนี่เข้าใจว่าเป็นงานวิจัยของน้ำทิพย์เนาะช่วยอธิบายนิดนึงนะฮะครับครับ
0: ในเรื่องของDNA methylation ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะก็อย่างที่กล่าวไปค่ะเราจะมีการดูตำแหน่งที่เกิด methylation นะคะแล้วก็มีการ
1: คือหมู่เมทิลไปเกาะกับตัวสาย DNA ครับ
0: เราก็จะมีใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาในการช่วยหาเพราะว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสาย DNA ที่ยาวมากเลยพันรอบหลายรอบสนามเทนนิสเลยอะค่ะสาย DNA ของเราตอนใน1เซลล์ที่เรามีนะคะคราวนี้เนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะต้องใช้พวกคอมพิวเตอร์หรือว่า bioinformatics หรืออีกคำหนึ่งคือ computational biology เข้ามาช่วยหาคำตอบ
1: ข้อมูลมันมหาศาลมากๆเลย big data เลยต้องเรียกว่างั้น
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ในส่วนของน้ำทิพย์ทำตรงไหนนะฮะไอ้ที่เขาเรียกคำนวณเนี่ยนะครับหมายถึงว่าเอามาต้องเขียนโปรแกรมเองไหมเพื่อที่จะประมวลผลหรือว่าใช้โปรแกรมที่มีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็นำมาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ต่อหรือไงนะครับ
0: ในส่วนนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นการยังเป็นการนำเอางานวิจัยที่เคยทำมาแล้วเนี่ยค่ะเอามาศึกษาต่อแล้วก็ขยายผลมากกว่าค่ะใช้ epigenetic clock ที่เคยมีคนครีเอทมีคนทำเอาไว้แล้วเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาศึกษาต่อค่ะ
1: ครับนี่มันมีภาพนึงเนาะที่น้ำทิพย์เอาให้ดูเนาะเรียกตัวเองว่าเป็น biohacker เนาะ Brian Johnson เล่าเคสนี้ให้ฟังนิดหนึ่งฮะเขาคือใครแล้วก็สำคัญยังไงในวงการนี้นะครับในเรื่องของการในวิทย์ยืนยาว longevity ที่ว่านี
0: ้ค่ะBrian Johnson นี่จริงเป็นนักธุรกิจค่ะแล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ผันตัวเองเข้ามาดูแลสุขภาพโดยวิธีการดูแลของสุขภาพของเขาเนี่ยค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมมากเลยมีการจ้างนักวิจัยที่ปรึกษาทางสุขภาพแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมต่อวันเป็นหลักสิบหลักร้อยเม็ดหรือว่ามีเครื่องที่ช่วยใหนอนหลับดีขึ้นหรือกระตุ้นประสาทบางอย่างเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายแบบนี้ค่ะคือเขาลงทุนหลายๆอย่างกับสุขภาพค่อนข้างมากค่ะแล้วก็พยายามลดอายุชีวภาพของตัวเองเพื่อให้ดูเด็กดูอ่อนเยาว์เสมอค่ะ
1: พูดง่ายคืออย่างนี้เขาใช้ร่างกายตัวเองเนี่ยเป็นแลบทดลองเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ทีนี้ก็ท่านอาจารย์เจอหรือว่าน้ำทิพย์เอาข้อมูลให้ดูเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าอายุตามเรียกว่าบัตรประชาชนเนาะอายุตามปฏิทินไม่ว่าประมาณนั้นนะ47ปีสมัยตอนนั้นนะแต่ว่าเคลมว่าอายุร่างกายเขาเนี่ยหัวใจเขาเนี่ย37ปีอะไรอย่างงี
0: ้
1: อันนี้ในเชิงวิทยาศาสตร์นี่เป็นไปได้ใช่ไหมว่าโอเคอวัยวะบางอย่างนี่หรือว่ามันแก่ช้ากว่าอายุตามปฏิทิน
0: เป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ก็อันนี้เป็นไปได้ที่ว่าอายุของแต่ละอวัยวะเนี่ยจะแก่เร็วแก่ช้าไม่เท่ากันแล้วก็มันก็มีการใช้ epigenetic clock บางตัวที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะวัดอายุชีวภาพของแต่ละอวัยวะเลยก็มีเช่นเดียวกันค่ะ
1: ทีนี้มันอาจเกิดคำถามแบบนี้สิเพราะว่าเวลาพูดถึงงานวิจัยการแพทย์เนาะที
0: ่
1: สังเกตเห็นว่างี้ไอตัวเรียกว่ากลุ่มประชากรนี่มันต้องมักจะต้องใหญ่มากเพียงพอเนาะที่เคยอ่านเจอโอ้โหเขาบอกว่าอันนี้แบบเยอะมากใหญ่เป็นหมื่นหลายหมื่นคนเลยก็มีนะแต่ว่าในกรณีของเนี่ยแบรนด์จอห์นสันเนี่ยมันเหมือนกับว่าไอตัวเขาทดลองคนเดียวเนาะเออแล้วมันไม่เกิดคำถามว่าอ้าวโอเคคนเดียวแล้วเราเชื่อได้ไงว่าคนที่เหลืออีกประมาณถ้าเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยเขาจะเหมือนคุณถ้าเกิดคุณทำแบบเดียวกันอะไรเงี้ยนะเออมันมีคำถามแบบนี้ไหมฮะหรือว่าในแง่งานวิจัยเนี่ยต้องอธิบายยังไงครับ
0: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าหนึ่งคือโดยปกติแล้วเนี่ยต้องเล่าย้อนว่าการทดลองทางคลินิกจะแบ่งออกเป็นกลุ่มควบคุมกับกลุ่มวิจัยเสมอถ
1: ้
0: าเป็นการทดลองที่น่าเชื่อถือหรือเราเรียกว่าแบบ randomized control trial นะคะแบ่งเป็น2ขาแบบนี้ค่ะเพราะว่าไม่นั้นเราจะเทียบไม่ได้ว่าเหตุที่เกิดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไร
1: เพราะอะไรกันแน่
0: ใช่ค่ะคราวนี้ประเด็นที่1เนี่ยคือของ Brian Johnson เนี่ยเขามีตัวเขาคนเดียวไม่มีกลุ่มควบคุม
1: ไม่มีกลุ่มควบคุมเลย
0: มีแต่กลุ่มทดลองอันนี้ส่วนที่1แล้วนะคะส่วนที่2ก็คือเวลาเราทดลองทางคลินิกเนี่ยเราจะพยายามให้มันมีการแทรกแซงแค่อย่างเดียวเช่นให้ยาตัวนั้นเข้าไปเพื่อดูผลของยาตัวนั้น
1: ดูทีแฟกเตอร
0: ์ดูที
1: แฟกเตอร์ดูที
0: ละ
1: ยา
0: แต่ของแบรนด์จอห์นสันก็คือโยนทุกอย่างเข้าไป
1: ทำทุกอย่างพร้อมกัน
0: ค่ะเราก็เลยอาจจะไม่สามารถสรุปในทางวิทยาศาสตร์ได้ว่าเหตุใดเขาถึงอายุลดลงได้จากอินเตอร์เวนชั่นเป็น10เป็น20อย่างที่เขาทำเนี่ยค่ะ
1: หรือว่าแฟกเตอร์ไหนกันแน่ที่จริงๆทำให้เขาแบบถ้าเกิดว่ามันลดลงจริงนะฮะอย่างที่เขาเคลมนะฮะก
0: ับ
1: ตัวไหนเป็นตัวสำคัญตัวไหนเป็นตัวรองๆไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: อ
1: ย่างไรก็ดีนี่มันก็เป็นคล้ายๆเป็นตัวนำร่องเนาะอันหนึ่งที่ทำให้คนสนใจนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าจุดหนึ่งคนอาจจะมองโอ้โหก็มหาเศรษฐีนี่เนาะน่าจะลงเงินไปเป็นหลักล้านดอลลาร์หรือเปล่าเพื่อที่จะดูแลโดยขนาดนั้น
0: ใช่คร
1: ับแต่ว่านี่ก็เป็นเคสนึงที่คนจะรู้จักเอาไว้ใช่ไหมครับ
0: ก็มีส่วนที่ดีที่เขาเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เรากลับมาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะโดยที่มีแรงจูงใจว่า

0: เฮ้ยเราสามารถย้อนอายุตัวเองได้ย้อนอายุชีวภาพตัวเองได้แบบนี้ค่ะ
1: ครับมีมุมอื่นของเรียกนี่ไหมฮะของไอ้ longevity อายุยืนยาวที่มันเกี่ยวข้องไอ้ epigenetics นะครับที่คนไทยควรรู้หรือว่าเทรนด์ตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงครับในบ้านเราเรื่องนี้ครับเท่าที่ทางทีมสังเกตดูครับ
0: ก็อยากจะเล่าในส่วนนี้ให้ฟังกันก่อนนะคะว่าในการวัดอายุชีวภาพเนี่ยค่ะมันจะมีวิธีการที่หลากหลายแล้วก็ก่อนที่จะถึงวิธีการที่หลากหลายเหล่านั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าอายุชีวภาพเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยอะไรบ้างซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็คือไลฟ์สไตล์ล้วนๆเลยค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงนะคะที่รู้สึกว่ามีการศึกษารองรับมากยิ่งขึ้นแล้วก็มาจากมหาวิทยาลัยที่น่าเชื่อถือเป็นสถาบันที่น่าเชื่อถือค่ะก็คือเรื่องของ epigenetic clock ค่ะซึ่งเป็นวิธีการวัดอันนึงที่ Brian Johnson ก็ใช้ในการดูอายุชีวภาพของตัวเองนี่แหละค่ะโดยอายุชีวภาพเนี่ยค่ะก็มีวิธีการวัดหลายอย่างไม่ได้มีแค่ epigenetic clock อย่างเดียวยังมีการใช้ blood biomarker ก็คือว่าเป็นพวก biomarker จากเลือดที่เราไปตรวจร่างกายแล้วก็เจาะค่าเลือดนู่นนี่นั่นแต่จะมีการวิธีการวิเคราะห์ที่แตกต่างออกไปเพื่อที่จะคำนวณกลับออกมาให้เป็นอายุชีวภาพนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของ body composition หรืออัตราส่วนไขมันหรืออัตราส่วนกล้ามเนื้อในร่างกายอันนี้ก็เป็นตัวบอกเหมือนกันว่าอายุชีวภาพของเราเนี่ยจะมากน้อยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของความยาวเทโลเมียร์ค่ะซึ่งเทโลเมียร์เนี่ยมันก็เหมือนปลาต้องโกเป็นชิ้นปลาต้องโกแล้วก็เป็นเทโลเมียร์เนี่ย
1: เป็นโครโมโซมเกี่ยวกับโครโมโซมนะโครโมโซมนะ
0: โครโมโซมคล้ายปลาต้องโกค่ะแล้วก็ไอ้ปลอกหุ้มโครโมโซมเนี่ยค่ะจะเรียกว่าเทโลเมียร์ซึ่งมันจะหดสั้นลงไปตามอายุของเราถ้าเรายิ่งแก่อันนี้ก็จะหดสั้นลงเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวปกป้องโครโมโซมเอาไว้ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อครับ
0: ค่ะ
1: ไอ้ความยาวเทโลเมียร์เนาะก็เป็นตัวนึงซึ่งเป็นตัวใช้ในการวัดอายุชีวภาพได
0: ้ได้ค่ะ
1: ได้เหมือนกัน
0: แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือ epigenetic clock นี่แหละค่ะ
1: ก็มีหลายวิธีการเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่แสดงว่างานวิจัยต่างๆก็เดินไปแบบคู่ขนานกันนี่เวลาไปอ่านคำนี้หรือว่าไปฟังคนพูดเรื่องคำนี้ปั๊บเนี่ยอายุชีวภาพปั๊บก็ต้องถามว่าแบบไหนคุณวัดได้แบบไหนยังไปดูรายละเอียดอีกทีใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่
1: พวกนี้มันสอดคล้องกันไหมฮะน้ำทิพย์หมายถึงว่าในแง่ที่ว่าถ้าตัวเรียกว่าอย่างนี้อายุชีวภาพจากวิธีที่1กับวิธี2เนี่ยมันไปทิศทางเดียวกันเลยในอัตราส่วนเท่ากันหรือบางทีมันขัดแย้งกันไหมในแง่ที่ว่าเฮ้ยทางนี้บอกว่าเพิ่มขึ้นนี้บอกลดลงเป็นไปได้ไหมอย่างงั้นหร
0: ือ
1: ว่
0: ามีโอกาสเป็นไปได้
1: เป็นไปได้ได้ยังไงนะถามยกตัวอย่าง
0: ว่าหลายๆเรื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับวิธีวิเคราะห์เช่น epigenetic clock ที่มัน epigenetic clock เนี่ยก็มีหลายอันที่ถูกเรียกว่า epigenetic clock นะคะบางอันเกิดจากมหาวิทยาลัยเยลบางอันเอามาจาก Harvard
1: ครับ
0: ก็อันนี้เนี่ยก็จะทำให้ค่าที่ได้นี่อาจจะแตกต่างกันเองกระทั่งว่าเป็น epigenetic clock เหมือนกันก็แตกต่างกันแล้วค่ะ
1: ครับครับเพราะฉะนั้นเวลาฟังเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องให้รู้ว่างานวิจัยยังเดินอยู่เนาะแล้วก็ในวงการวิชาการก็มีดีเบตหรือว่าม
0: ีการ
1: ดีเบตแล้วก็มีการสนับสนุนกันโอเคทิศทางเดียวกันนะบางทีทิศทางต่างกันต้องหาความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยอะไรก็ตามที่อะไรกันแน่ที่ทำให้มันต่างกันน
0: ะ
1: ครับต้องตีความให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้สำคัญกันเพราะว่าบางทีในยุคของไอ้เรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีไปเจองานวิจัยเดียวเนี่ยเราเอามาทำเป็นคลิปเนาะที่เจอมันหลายอย่างเลยแต่ว่างานวิจัยเดียวเนี่ยหนึ่งอันเนี้ยมันอาจจะขัดแย้งกับอีกงานวิจัยนึงนะซึ่งต้องดูความจริงในภายหลังนะครับมีแง่มุมอื่นอีกไหมครับที่ที่ว่าน้ำทิพย์อยากจะเล่าที่เตรียมมานะครับ
0: มี
1: สไลด์ที่เครื่องซับซ้อนอยู่ครับ
0: ค่ะก็อันนี้อยากเล่าเรื่องของการที่อีพิเจเนติกเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรกับกระบวนการในชีวิตของเราบ้างเนี่ยค่ะเพราะว่าเราอาจจะรู้ว่าไลฟ์สไตล์เปลี่ยนได้การกินอาหารนู่นนี่เปลี่ยนอีพิเจเนติกได้แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปถึงเรื่องของชีววิทยาเนี่ยอีพิเจเนติกเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเราบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามองจากภาพนี้นะคะที่นำมาเนี่ยเราก็อยากอธิบายว่าเซลล์ของมนุษย์เนี่ยตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยมี DNA เหมือนกันหมดเลยตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีการตรวจ DNA เนี่ยก็คือตรวจครั้งเดียวใช้ได้ทั้งชีวิตแต่ว่าอาจจะยกเว้นบางกรณีนะคะเช่นกรณีเรื่องของมะเร็งอันนั้นเป็นกรณีเฉพาะไปเลยนะคะก็สำหรับเรื่องของการพัฒนาแบบนี้ค่ะการพัฒนาตัวอ่อนเราเริ่มจากที่มีเกิดจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะอสุจิกับไข่ผสมกันได้เป็นเซลล์ของเราขึ้นมาแหละ1เซลล์แบ่งเซลล์ที่1เนี่ยออกมาเป็น2เซลล์4เซลล
1: ์
0: ค่ะคราวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยอีพิเจเนติกของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าพอผ่านมาเริ่มพัฒนาเป็นอวัยวะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยในส่วนของ DNA ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของเหนือพันธุกรรมหรือ epigenetic เนี่ยค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าในเซลล์ที่มี DNA เหมือนกันทุกอย่างตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยทำไมบางส่วนถึงเปลี่ยนไปเป็นสมองบางส่วนเปลี่ยนไปเป็นตาบางส่วนเปลี่ยนไปเป็นกระเพาะอาหารมันเป็นเพราะว่า

0: ามีอีพิเจเนติกเนี่ยเป็นตัวควบคุมการปิดเปิด
1: ครับนั่นแสดงว่าอวัยวะต่างๆของเราเนี่ยนะครับที่มันออกมาจากไอ้จุดเริ่มต้นเดียวกันนะครับอีพิเจเนติกเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะอีพิเจเนติกก็จะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในการพัฒนาส่วนนี้ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเราถามคำถามต่อไปว่าพอเราโตเป็นคนหนุ่มสาวแล้วเนี่ยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราแก่เนี่ย DNA เราก็เหมือนกันตั้งแต่หัวจรดเท้ากันแล้วเราแก่ได้ยังไงส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เพราะอีพิเจเนติกเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันค่ะคือมันมีกลไกหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมของสเต็มเซลล์เอ่ยอะไรเอ่ยแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือกระบวนการทางอีพิเจเนติกเนี่ยค่ะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเปิดปิดยีนไม่ว่าจะเป็นยีนที่ทำให้เกิดผมงอกนั่นก็คือเป็นเรื่องของการสร้างเม็ดสีนั่นเองค่ะเพราะไปปิดยีนที่สร้างเม็ดสีมันก็เป็นอีกสีนึงแบบนี้ละค่ะ
1: ผมเชื่อว่าอย่างนี้ตัวพันธุกรรมเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เป็นต้นทุนที่มาได้มันเหมือนกันเลยแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอะไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับอีพิเจเนติกส์นะครับ
0: ค
1: ุณจะเรียกว่าอวัยวะต่างๆแม้แต่ว่าการแก่ของคุณต่างกลับมาเรื่องมะเร็งนิดนึงนะฮะเคยได้ยินว่าเอ๊ะทำไมสังเกตถ้าเป็นเมื่อก่อนเนาะแต่ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าข้อมูลเปลี่ยนป่ะถ้าอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งนี่มันมีมากขึ้นด้วยหรือเปล่าอันนี้มีข้อเท็จจริงไหมน้ำทิพย์ครับคนที่สังเกตว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยอายุจะเมื่อก่อนนะครับค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ปัจจุบันนี่บางคนก็บอกว่าอายุเริ่มจะถอยลงมาหนุ่มสาวก็อาจจะเป็นได้นะอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้มีข้อเท็จจริงยังไงครับ
0: ก็สำหรับมะเร็งที่เกิดในคนสูงอายุเนี่ยค่ะก็จะเกิดจากการที่มีการกลายพันธุ์ในภายหลังก็ได้หรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของอีพิเจเนติกที่เกิดการสะสมกันมาก็ได้ค่ะแล้วก็ในกรณีของคนหนุ่มสาวเนี่ยหลายๆอย่างก็ขึ้นอยู่กับการใช้พฤติกรรมแบบนี้ค่ะเช่นการกินของปิ้งย่างก็เป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าอันนี้เนี่ยทำให้มีความเสี่ยงต่อพวกมะเร็งระบบทางเดินอาหารแน่นอนเนี่ยค่ะ
1: มันมีโค้ดอันนึงที่น้ำทิพย์ใส่ไว้ในเรียกว่าสไลด์นะครับที่พูดว่าอะไรนะสูงอายุขึ้นมาเนี่ยครับเป็นการสะสมไอ้ความผิดข้อบกพร่องความผิดพลาดต่างๆเพิ่มเรื่อยๆอธิบายคำนี้นิดนึงนะครับ
0: ก็เหมือนเรื่องของเอจจิ้งเนี่ยค่ะมันก็เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นการสะสมอะไรบางอย่างที่ทำให้เราแก่ตัวมากขึ้นสะสมความผิดปกติมากขึ้นแบบนี้ค่ะคราวนี้เนี่ยความผิดปกติเหล่านั้นเนี่ยก็จะนำมาสู่การเกิดมะเร็งได้ในระยะต่อไป
1: ความผิดปกตินี่มันเป็นระดับไหน DNA เลยหรือว่าเป็นแบบโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นมา
0: อาจจะเป็นในระดับ DNA หรือว่าระดับเหนือ DNA หรือว่าเป็นพวก DNA methylation ก็ได้ค่ะ
1: อ๋อครับมีหลายระดับเลยนะ
0: หลายระดับเลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอายุไขที่มากขึ้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่ง
0: มี
1: ความเสี่ยงเรื่องมะเร็งใช่ไหมแล้วก็นอกเหนือจากปัจจัยอื่นที่พฤติกรรมที่ว่านั้น
0: ค่ะ
1: ครับสายนี้ต้องเรียกถามนี้ฮะให้ฝากนิดนึงนะมีความสุขในการเป็นนักวิจัยด้านเรียกว่างี้ที่ผันตัวจากทางเภสัชกรมาเป็นนักวิจัยด้านมะเร็งนี่คืออะไรนะครับในการทำงานด้านนี้เพราะแน่นอนว่ายังมีเรื่องให้ค้นพบอีกเยอะเนาะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องของงานวิจัยมะเร็งเนี่ยค่ะมันต้องบอกว่ามันเหมือนเป็น leading field คือศาสตร์อะไรใหม่ๆมาเนี่ยมันจะเข้ามาฝั่งงานวิจัยมะเร็งเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะแล้วก็มันก็เลยทำให้ในทางนักวิจัยเนี่ยตื่นเต้นมากอยากหาคำตอบอยู่ตลอดเวลาอยากตั้งคำถามที่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลาค่ะ
1: ตอนนี้จะเรียกว่าน้ำที่มีโครงการหรือว่างานวิจัยอยู่กี่ตัวนั้นก็ที่เดินอยู่พร้อมกันเรื่องของมะเร็งนี่ก็เรื่องหนึ่งนะแน่นอนใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของ longevity ด้วยไปเรื่องนึง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีทั้งสองส่วนค่ะ
1: เดินไปคู่กันเลย
0: ค่ะ
1: เดินคู่กันเลย
0: เดินไปคู่กันเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝั่งของอีพิเจเนติกนี่แหละค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของ cancer stem cell หรือว่าเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งค
1: ่ะช่วยฝากเพจเอาไว้นิดนึงนะเผื่อใครสนใจนะครับเข้าไปถามสอบถามนะครับหรือว่าไปติดตามข้อมูลนะตอนนี้ติดตามน้ำทิพย์ได้ที่ไหนเอ่ยในโซเชียลมีเดียหรืออื่นๆอะไรบ้างนะครับ
0: ค่ะก็จะเป็นช่องทาง Facebook ค่ะแล้วก็เป็นช่องทางของ TikTok ค่ะสามารถเซิร์ชชื่อ no cancer ได้เลย
1: no cancer นะ no cancer นะครับ
0: เดี๋ยวจะมีรูปฝากไว้ให้
1: ครับ URL ด้วยเนาะฝากไว้ให้
0: 2
1: อย่างนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับน
0: ะ
1: โอกาสหน้าถ้าเกิดมีงานวิจัยที่ก้าวหน้าไปอีกนะครับจะเชิญมาคุยกันอีกครั้งนึงครับนะทีมครับรายการยูเรกานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับใน2ตอนนะครับ Epigenetics ครับ
2: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
3: ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM 2.5

และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเรา

0: ที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคร่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
1: ตะวันจะค่ำลง
2: กลับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
3: ซูดีไลท์ 101.5 FM
4: ศาสนาพุทธสอนเราไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นแต่ให้มีความเมตตากรุณาฉะนั้นเราควรเห็นอกเห็นใจอดทนต่อความนึกคิดของผู้อื่นแม้ว่าจะขัดต่อความนึกคิดของเราก็ตามไม่ยึดแต่ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งกระทำตนให้เป็นผู้ที่มีความคิดแตกฉานดังที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าให้อยู่อย่างฉลาดด้วยปัญญาพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สถาบันแม่ชีไทยณห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันที่6เมษายน2515เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องประสงค์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้พบกันวันศุกร์ที่11กันยายนนะคะทุกวันศุกร์ทางรายการนำเสนอเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตวันนี้ย้อนไปนะคะย้อนไป30ปีค่ะในปี1996นะคะมีภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกาเรื่อง The First Wife Club ค่ะซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ที่กำกับโดยฮิววินสันสร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกันปี1992โดยโอลิเวียโกนะคะแล้วก็โอลิเวียโกสมิธค่ะแล้วก็มีเบธมิดเลอร์โกดี้ฮอนแล้วก็ไดแอนคีตันรับบทเป็นสตรีที่อย่าร้าง3คนที่ต้องการแก้แค้นอดีตสามีที่ทิ้งพวกเธอไปหาผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่านะคะนักแสดงสมทบก็มีหลายต่อหลายคนนะคะอย่างเช่นสตอร์กาชันนิงซึ่งมารับบทเป็นซินเทียเพื่อนของสามสาวนี้นะคะแดนเฮเดยาวิกเตอร์กาเบอร์แล้วก็สตีเฟนคอลลินค่ะก็มารับบทเป็นอดีตสามีของตัวละครหลักทั้งสามนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีซาร่าเจสสิก้าพาร์เกอร์เอลิสเบธเบิร์กลีย์แล้วก็ยังมีนักแสดงสมทบคนอื่นๆอีกมากมายด้วยกันนะคะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จัดจำหน่ายโดย Paramount Pictures เมื่อวันที่20กันยายนปี1996ก็ประสบความสำเร็จเกินคาดนะคะหลังออกฉายในอเมริกาเหนือทำรายได้ทั่วโลกถึง181ล้านเหรียญสหรัฐแม้จะได้รับคำวิจารณ์ที่หลากหลายก็ตามภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มแฟนคลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้หญิงวัยกลางคนและในฐานะที่เป็นโครงการที่ทำรายได้สูงสุดของนักแสดงหญิงในทศวรรษนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ช่วยฟื้นฟูอาชีพของพวกเธอในวงการภาพยนตร์และก็โทรทัศน์นะคะนักแต่งเพลงมาร์คชัยแมนค่ะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในขณะที่ฮอนนะคะก็ได้รับรางวัล Blockbuster Entertainment Awards ทั้งเบธมิดเลอร์แล้วก็พาร์เคอร์ค่ะก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Satellite Awardจากการแสดงของเธอในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะภาพยนตร์ปี1996 The First Wife Club ค่ะซึ่งก็เปิดรายการไปด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเพลงแรกเป็นเพลงดังของยอนวอริกนะคะ Wife and Lovers ค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1965งานประพันธ์ของเบิร์ตบาคารักแล้วก็ฮันเดวิดนะคะส่วนเพลงที่2เป็นผลงานของ The Last Calls ค่ะ A Beautiful Morning นะคะซึ่งเป็นงานประพันธ์ของนักประพันธ์2ท่านด้วยกันคือเฟลิกคาวาเลียร์แล้วก็อีกคนหนึ่งคือเอ็ดดี้บริกาตี้นะคะส่วนที่เพิ่งจบไปอีกเพลงหนึ่งคือ Over and Over โดยพัฟจอห์นสันนะคะก็เป็นเพลงประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้งานประพันธ์ของนักประพันธ์คือรีดวอเทอร์นี่แล้วก็ยังมีพีแกลสตันอลันรอยสกอตค่ะCU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์คิดถึงเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องไหนขอความกรุณาแนะนำมายัง LINE แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอนะคะเพื่อคัดสรรมาฟังด้วยกันในช่วงวันศุกร์ทุกวันศุกร์ค่ะต่อกันด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งมีเพลงของ Billy Porter เพลงนี้อยู่ด้วยนะคะ Love is

On the Way ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1996นะคะงานประพันธ์ของปีเตอร์ซีโซแล้วก็เดนิสริชรวมไปถึงทีน่าชาเฟอร์ค่ะเพลงของ Brownstone เพลงนี้นะคะ Game of Love ก็ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยงานประพันธ์ของนักประพันธ์ก็คือกอร์ดอนแชมเบอร์สแล้วก็ริชาร์ดสตราวส์นะคะส่งต่อด้วยอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ You Don't Own Me

You Don't Own Me นะคะในฉบับที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The First Wife Club ภาพยนตร์ของปี1996นะคะซึ่งเป็นเพลงที่ร้องโดยเบธ มิดเลอร์ โกดี้ ฮอนและก็รวมไปถึงไรอัน คีตันค่ะเพราะมากๆเพลงนี้นะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะทำรายได้อย่างดีงามมากๆเฉพาะในอเมริกาแล้วก็แคนาดานี่ก็กวาดไปถึง 105.4 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็ในดินแดนอื่นๆคือ76ล้านค่ะทำให้เป็นภาพยนตร์ที่โดยรวมแล้วทำรายได้ 181.4 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะนับเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับที่11ของปี1996แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังติดอันดับที่11ในรายชื่อภาพยนตร์ที่ทำเงินนอกจากทำเงินสูงสุดในปี1996นะคะเป็นอันดับที่11แล้วเนี่ยค่ะนอกจากในอเมริกาแล้วนะคะก็ยังติดอันดับในอเมริกาเหนือเป็นอันดับ11ด้วยแล้วก็ครองอันดับ1ในชาร์ตภาพยนตร์เรท PG ประจำปี1996ด้วยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการยกย่องจากหนังสือพิมพ์ลอสแองเจลิสไทม์ว่าเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างเงียบๆแห่งปีนะคะใช้คำว่าภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างเงียบๆแห่งปีได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ชมที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งถูกมองข้ามไปในขณะที่สตูดิโอต่างๆพากันสร้างภาพยนตร์แอคชั่นที่เน้นเทคนิคพิเศษแล้วก็เสียงดังสนั่นหวั่นไหวในช่วงฤดูร้อนปี1996แต่หนังที่เป็นขวัญใจของบรรดาสตรีที่อยู่ในช่วงวัยกลางคนเนี่ยนะคะกลับเป็นหนังที่ทำรายได้แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ใช้ทุนสร้าง26ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ทำรายได้มาอย่างที่เรียนไปนะคะจากทั่วโลกนี่181ล้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาแล้วก็แคนาดาเนี่ยกวาดรายได้ไปถึง105ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะคะภาพยนตร์ที่มีความยาว103นาทีแล้วก็ออกฉายเมื่อ20กันยายนปี1996นะคะกำกับดูแลดนตรีโดยมาร์คชัยแมนค่ะซึ่งก็มีเพลงบรรเลงดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เพราะๆออกมามากมายเลยทีเดียวนะคะในช่วงท้ายสุดของรายการก็จะนำเสนอเพลงประกอบภาพยนตร์ที่เป็นเพลงบรรเลงโดยผลงานของมาร์คชัยแมนนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยเบธ มิดเลอร์ โกดี้ ฮอนแดน คีตันแม็กกี้สมิธนะคะแล้วก็รวมไปถึงแดนเฮเดียาบรอนสันพินช็อตแล้วก็รวมไปถึงนักแสดงสมทบคนอื่นๆอีกมากมายด้วยกันนะคะเมื่อฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะเพลงดังของเดือนแฟริสเพลงนี้ค่ะ Heartbreak Road นะคะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของบิลวิทเทอร์สค่ะส่งต่อกันด้วยเพลงที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้มีการนำเพลง Think ของ Aretha Franklin มาประกอบอยู่ด้วยนะคะเพลงนี้ปล่อยออกมาเมื่อปี1968เรียบเรียงโดยอาริฟมาดินแล้วก็มีเจอร์รี่เวกเลอร์มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้งานประพันธ์ของ Aretha Franklin นะคะแล้วก็ส่งต่อด้วยเพลงนี้ค่ะซึ่งก็ประกอบอยู่ในภาพยนตร์ปี1996เรื่องนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือเพลง Sister Are Doing It For Themselves ค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของอันนี้เลนน็อกเดวิดเอสจูดและรวมไปถึงเท็ดไวท์นะคะประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The First Wife Club ด้วยค่ะ

ท่านผู้ฟังคะนางเรื่อง The First Wife Club ได้รับคำวิจารณ์ที่หลากหลายจากบรรดานักวิจารณ์อย่างในเว็บไซต์รวมบทวิจารณ์ Rotten Tomatoes นะคะบทวิจารณ์จากนักวิจารณ์78คนเนี่ยร้อยละ50เป็นไปในเชิงบวกนะคะชื่นชมคือได้คะแนนไปนี่58จากเต็ม100นะคะบ่งชี้ว่าบทวิจารณ์เป็นแบบผสมผสานหรือปานกลางจากบรรดานักวิจารณ์21คนทางด้านของเอ็ดเวิร์ดกัตแมนนะคะจากซานฟรานซิสโกครอนิเคิลค่ะก็เรียกภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าหนังตลกที่ยอดเยี่ยมและหนังแก้แค้นสุดอลังการผสมผสานระหว่าง9 to 5กับแอนดี้เมมนะคะซึ่งเปิดโอกาสให้นักแสดงแต่ละคนได้แสดงฝีมือที่ดีที่สุดในรอบหลายปีแล้วก็ยังบอกด้วยว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจไม่ใช่ว่าแต่ละคนแสดงได้ดีอย่างน่าประทับใจแต่เป็นการทำงานร่วมกันได้อย่างดีมากๆอะไรประมาณนั้นในบทวิจารณ์ของเขาสำหรับวาไรตี้นะคะก็ปรากฏว่าทางนักวิจารณ์คือเลโอนาร์ดแคลดี้ก็บอกว่าพุ่มกับคือฮิววิลสันเนี่ยเลือกที่จะปล่อยให้นักแสดงแสดงได้อย่างอิสระโดยนำเสนอภาพลักษณ์ที่เรียบง่ายสวยงามซึ่งได้รับการเสริมด้วยฝีมือของช่างภาพขณะที่โดนัลด์ทอรินนะคะนักออกแบบปีเตอร์ไลกินแล้วก็ในส่วนของนักออกแบบเครื่องแต่งกายค่ะเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าด้วยการผสมผสานระหว่างมุกตลกแล้วก็การแสดงที่โดดเด่นเนี่ยทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี1996และแก่นแท้ของมันก็คือการเฉลิมฉลองความสามารถของนักแสดงทั้ง3คนในงานนั้นนะคะจึงเป็นภาพยนตร์ที่สนุกสนานมากๆและไม่แปลกใจเลยว่าหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้

ออกฉายทำให้นักแสดงทั้ง3คนเนี่ยกลับมามีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในแวดวงการแสดงแล้วก็รายการโทรทัศน์ด้วยนะคะมาฟังเพลงประกอบจากภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะ I Will Survive ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของเฟรดดี้เบอร์เรนแล้วก็ดิโน่เฟคาริสนะคะ M People กับ Moving On Up ค่ะซึ่งเป็นงานประพันธ์ของไมค์พิกเกอริงกับพอเฮิร์ตนะคะอีกเพลงหนึ่งที่ขอนำเสนอในช่วงนี้ซึ่งก็ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของเซอร์เอลตันจอห์นแล้วก็เบอร์นิทโทปินนะคะกับเพลงที่มาธาวอชร้องเอาไว้ I'm Still Standing True Survivor Edit ค่ะเป็นฉบับนั้นนะคะ I'm still standing ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการวันนี้คุณสุนทรโอชาที่นี่รายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์คุณแมนสังขรักษ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ตอร์แพทย์หญิงอรณนงค์โพแก้ววรางกูร
1: ภาวะสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสันคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าภาวะสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสันคืออะไรภาวะสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสันเป็นภาวะที่ผู้ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันและมีการเสื่อมลงของการทำงานด้านความคิดและความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมของเซลล์ประสาทในสมองที่เป็นผลจากโรคพาร์กินสันแต่ผลนี้ไม่ได้ส่งผลเฉพาะต่อการเคลื่อนไหวเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อสมาธิการวางแผนการตัดสินใจการรับรู้ทำให้ผู้ป่วยอาจมีความคิดที่ช้าลงมีสมาธิลดลงและมีปัญหาในการทำกิจกรรมที่ต้องใช้การวางแผนและเมื่อภาวะสมองเสื่อมนี้มีความรุนแรงขึ้นผู้ป่วยอาจต้องพึ่งพาผู้อื่นในการดำเนินชีวิตประจำวันดังนั้นการวินิจฉัยและการดูแลอาการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสามารถช่วยควบคุมอาการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยได้ค่ะด้านสาเหตุเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับความเสื่อมของเซลล์ประสาทในสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารสื่อประสาทโดปามีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีความสำคัญต่อการควบคุมการเคลื่อนไหวและการทำงานของสมองค่ะนอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายอาจพบการสะสมของโปรตีนที่มีชื่อว่าอัลฟาซินคลินภายในเซลล์ประสาทซึ่งจะสัมพันธ์กับการเกิดโรคพาร์กินสันและการเกิดภาวะสมองเสื่อมค่ะและนอกจากนี้ค่ะปัจจัยด้านอายุระยะเวลาการเป็นโรคและความรุนแรงของโรคพาร์กินสันก็จะมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมค่ะอย่างไรก็ตามสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้ป่วยแต่ละรายก็ยังไม่สามารถระบุได้ทั้งหมดค่ะด้านอาการค่ะผู้ป่วยมักมีอาการคิดช้าลงสมาธิลดลงและมีปัญหาในการวางแผนหรือการทำงานที่มีหลายขั้นตอนอาจมีปัญหาในการจดจำข้อมูลใหม่ๆหรือการเรียกคืนข้อมูลรวมถึงมีปัญหาในการรับรู้เชิงพื้นที่เช่นการกะระยะหรือหาตำแหน่งสิ่งของได้ยากขึ้นนอกจากนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์และพฤติกรรมเช่นซึมเศร้าวิตกกังวลเฉยเมยมีแรงจูงใจลดลงและบางรายอาจมีอาการประสาทร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเห็นภาพที่ไม่มีอยู่จริงรวมถึงอาจมีความผิดปกติของการนอนหลับร่วมด้วยค่ะอาการด้านการเคลื่อนไหวของโรคพาร์กินสันเช่นอาการเคลื่อนไหวช้าตัวแข็งมือสั่นการทรงตัวที่ไม่ดีก็จะเกิดร่วมกันกับภาวะสมองเสื่อมและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันค่ะด้านการดูแลและการรักษาค่ะก็จะมุ่งเน้นที่การควบคุมอาการของโรคพาร์กินสันและการลดภาวะสมองเสื่อมรวมถึงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนค่ะโดยแพทย์จะใช้ยาที่ช่วยคุมอาการด้านการเคลื่อนไหวและยาที่ช่วยบรรเทาอาการสมองเสื่อมตามความเหมาะสมของผู้ป่วยค่ะและควรส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีการออกกำลังกายการทำกายภาพบำบัดเพื่อช่วยรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเสริมการทรงตัวและการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นรวมถึงมีการฝึกสมองและการทำกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นความจำและการคิดและผู้ป่วยควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับ

พักผ่อนให้เพียงพอและจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้มีความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการหกล้มและนอกจากนี้ค่ะการดูแลและการสนับสนุนจากครอบครัวรวมถึงการติดตามอาการกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอก็จะมีความสำคัญ

0: ที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอรณนงค์โพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: U News โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเครือข่ายสาธสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะวันนี้ค่ะพบกับดิฉันชุตินันท์พันจรุงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz ค่ะวันนี้มาพร้อมกับคุณสุวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวัฒน
2: ์สวัสดีครับคุณชุตินันท์นะครับ
1: ค่ะ
2: ก็เราอยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะครับจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนาะเสียงสัญญาณชัดเจนดีไหมครับ
1: ชัดเจนค่ะทีมงานชัดเจนไหมคะเสียงคุณสุวัฒน์ชัดเจนไหมคะยังไงนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตนะคะสำหรับแฟนๆรายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาหากมีข้อผิดพลาดประการใดเราต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับแม่ข่ายมือใหม่ของวิทยุมขของเรานะคะแต่เราก็เต็มที่เลยนะคะในการทำหน้าที่ตรงนี้นะคะร่วมกันกับคุณสุวัฒน์วิมลชัยฤกษ์นะคะจากสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะ FM 102.25 MHz ค่ะเอาละค่ะคุณสุวัฒน์คะในช่วงแรกนี้นะคะเราก็ทักทายกับคุณผู้ฟังนะคะผ่านเครือข่ายทั้งหมด11สถานีเลยนะคะครอบคลุมทั้ง4ภูมิภาคนะคะที่ร่วมกระจายเสียงแล้วก็เชื่อมเครือข่ายของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะแล้วก็มหา

0: วิทยาลัยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคุณสุวัฒน์นอกจากนั้นก็ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
1: ครับก็มีทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีแล้วก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ด้วยนะครับรวมไปถึงที่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนอันนี้ที่มช.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ล่าสุดมหาวิทยาลัยนครพนมกับวิทยุนครพนมเช่นเดียวกันนะครับ
0: ใช่แล้วนะคะ
1: เยอะเลยนะคร
0: ับ ค่ะแล้วถ้าใครอยากเห็นหน้าค่าตาเรานะคะในช่วงแรกนี้ของวิทยุมขอเราอาจจะยังไม่ได้เต็มเขาเรียกว่าเต็มแพลตฟอร์มเท่าไหร่นะคะสำหรับช่องทางออนไลน์แต่ว่าเราก็สามารถที่จะติดตามกันได้ค่ะในส่วนของช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook ของ KKU Radio นะคะแล้วก็เว็บไซต์ของ KKU Radio นะคะนอกจากนี้ก็ยังมี Thai U News ด้วยนะคะที่Facebook ของ Thai U News แล้วก็ที่ YouTube ของ Thai U News ด้วยค่ะเอาละค่ะช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยนะคะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
3: สภากายภาพบำบัด
0: ข่าวแรกนะคะก็จะมาจากสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับสภากายภาพบำบัดนะคะได้จับมือกับคณะสหเวชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเขาเปิดตัวหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและความเป็นผู้นำสำหรับนักกายภาพบำบัดยกระดับนักกายภาพบำบัดสู่นักบริหารและผู้นำในวิชาชีพเป็นหลักสูตรแรกของประเทศเลยค่ะเราไปติดตามรายงานกับคุณสุจิราโลหทัศน์จากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
3: สภากายภาพบำบัดร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดตัวหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและความเป็นผู้นำสำหรับนักกายภาพบำบัดเพื่อยกระดับนักกายภาพบำบัดสู่นักบริหารและผู้นำในวิชาชีพสภากายภาพบำบัดลงนามบันทึกความร่วมมือกับคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและความเป็นผู้นำสำหรับนักกายภาพบำบัดหรือปบก.ถือเป็นหลักสูตรแรกของประเทศเพื่อมุ่งเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการและภาวะผู้นำให้แก่นักกายภาพบำบัดให้พร้อมขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของไทยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจมีขึ้นณห้องประชุม963ชั้น9อาคารปิยชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตศาสตราจารย์กายภาพบำบัดประวิตรเจนวัฒนกุลนายกสภากายภาพบำบัดเปิดเผยว่าสภากายภาพบำบัดได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและความเป็นผู้นำสำหรับนักกายภาพบำบัดหรือปบก.ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวถือเป็นหลักสูตรแรกของประเทศที่มีเป้าหมายมุ่งเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการและภาวะผู้นำให้แก่นักกายภาพบำบัดให้พร้อมในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของไทยในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการจัดอบรมในหลักสูตรนี้ให้แก่นักกายภาพบำบัดจากทั่วประเทศโดยหลักสูตรดังกล่าวมีลักษณะเด่นคือเป็นหลักสูตรกายภาพบำบัดเฉพาะทางระยะ4เดือนที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารตลอดจนบ่มเพาะการเป็นผู้นำให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมศาสตราจารย์กายภาพบำบัดประวิตรยังได้กล่าวอีกว่าความร่วมมือระหว่างสภากายภาพบำบัดกับคณะสหเวชศาสตร์ในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่จะรวมความเชี่ยวชาญทางวิชาการและบทบาทขององค์กรวิชาชีพเข้าด้วยกันเพื่อปั้นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถขับเคลื่อนวิชาชีพกายภาพบำบัดนอกจากนี้งานในปัจจุบันของนักกายภาพบำบัดไม่เพียงแต่จะมีความเชี่ยวชาญทางคลินิกหรือดูแลผู้รับบริการให้ดีที่สุดแต่ยังต้องมีสมรรถนะของการเป็นนักบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพเนื่องจากประเทศมีทรัพยากรอย่างจำกัด แต่มีผู้เข้า

0: ับบริการทางการแพทย์จำนวนมากโดยเฉพาะเมื่อประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวทำให้ความต้องการบริการทางกายภาพบำบัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการมีทักษะความสามารถด้านการบริหารและความเป็นผู้นำจึงจำเป็นอย่างยิ่งในยุคสมัยที่สังคมต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตซ่อนวิกฤตในปัจจุบันสุจิราโลหทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณสุจิราโลหทัศน์จากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะไปกันต่อที่ข่าวที่2เลยค่ะคุณสุวัฒน์
2: ครับผมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคุณชุตินันท์เดี๋ยวเราลงใต้ไปเลยนะครับที่วิทยุมหปัตตานีนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ว่าปัตตานีเนี่ยประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับยุวชนและก็เยาวชนชิงชนะเลิศในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่2นะครับคุณพัชรายิ่งดำนุ่นนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีเชิญติดตามครับ
1: ค่ะเรียนเชิญคุณพัชราเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะวันนี้มาติดตามกันนะคะสำหรับกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจค่ะวันนี้ก็นำความร่วมมือนะคะโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีค่ะร่วมกับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคีเครือข่ายนะคะในการร่วมกันในการจัดรายการแข่งขันนะคะกีฬาวอลเลย์บอลยุวชนเยาวชนชายแดนใต้ชิงชนะเลิศชายแดนใต้นะคะครั้งที่2ค่ะและปีนี้นะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะด้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีค่ะนางพาติมะสดียามูนะคะได้ร่วมประชุมหารือนะคะกับทางเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัตชัยเอื้ออนันตสรรรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีค่ะรวมทั้งภาคีเครือข่ายนะคะทางผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็ในส่วนของทางผู้อำนวยการศูนย์ฝึกกีฬาวอลเลย์บอลชายแดนใต้นะคะแล้วก็ในส่วนของสาขาวิชาพละศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มอปัตตานีนะคะร่วมประชุมค่ะในการเตรียมความพร้อมโดยจะมีการยกร่างคำสั่งจังหวัดนะคะแต่งตั้งคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนในการจัดงานครั้งนี้ซึ่งจากปีที่ผ่านมานะคะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะโดยมีการแบ่งรุ่นในการแข่งเป็นประเภทชายหญิงนะคะตั้งแต่รุ่น12ปี14ปี16ปีแล้วก็18ปีนะคะซึ่งถือว่ากีฬาวอลเลย์บอลนะคะก็เป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะถ้าเป็นเยาวชนหญิงก็จะเป็นวอลเลย์บอลเดี๋ยวถ้าเป็นน้องๆผู้ชายเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นฟุตบอลนะคะดังนั้นกีฬาก็เลยจะเป็นสื่อเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในการพัฒนายกระดับการกีฬาแล้วก็ทักษะด้านกีฬาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะอีกทางก็ยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของด้านจิตใจให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้วยค่ะดังนั้นก็เชิญชวนสำหรับผู้สนใจร่วมติดตามรับชมนะคะแล้วก็จะมีพี่ๆนักกีฬาทีมชาติวอลเลย์บอลนะคะที่จะมาร่วมในช่วงของพิธีเปิดนะคะก็คือในวันที่9ตุลาคมนะคะก็จะจัดแข่งขันไปจนถึงวันที่21ตุลาคม2569ค่ะสนามแข่งนะคะภายในมอปัตตานีค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมแล้วก็เชิญชวนทุกท่านร่วมส่งกำลังใจมาชมมาเชียร์สำหรับกีฬาแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชนเยาวชนชายแดนใต้นะคะไทยเบฟเวอเรจโดเมสติกพาวเวอร์เพื่อเยาวชนชายแดนใต้ค่ะทั้งสองท่านคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค
3: ุณพัชราค่ะสวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ค่ะก็จบไปนะคะสำหรับการรายงานข่าวจากคุณพัชรายิ่งดำนุ่นนะคะจากสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะเราไปต่อกันที่หาดใหญ่เลยไหมคะคุณสุวัฒน์ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้นะคะจากสถานีวิทยุของมอหาดใหญ่นะคะคุณกรองการก็มีรายงานค่ะเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะร่วมพัฒนาระบบดิจิตอลสนับสนุนโครงการรถเติมสุขค่ะระบบขนส่งอัจฉริยะเพื่อความเท่าเทียมรับส่งผู้ป่วยและก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางระหว่างโรงพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเราไปติดตามรายงานกับคุณกรองการกันค่ะ
4: คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนโครงการรถเติมสุขระบบขนส่งอัจฉริยะเพื่อความเท่าเทียมรับส่งผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเปราะบางระหว่างโรงพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเปิดให้บริการศูนย์บริการรถเติมสุขอบจ.สงขลาพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการเดินทางเข้ารับบริการสาธารณสุขของประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางโครงการนวัตกรรมรถเติมสุขระบบขนส่งอัจฉริยะเพื่อความเท่าเทียมและการส่งต่อศักดิ์ศรีแห่งชีวิตสู่มาตุภูมิเกิดจากความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามูลนิธิคนช่วยคนและภาคีเครือข่ายโดยมีเป้าหมายสำคัญในการช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้มีภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลแต่ประสบปัญหาด้านการเดินทางหัวใจสำคัญของรถเติมสุขไม่ได้อยู่ที่การมีรถรับส่งเพียงอย่างเดียวแต่คือการพัฒนาระบบขนส่งด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงคนข้อมูลรถและหน่วยบริการเข้าด้วยกันโดยมีระบบดิจิทัลที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยศูนย์วิศวกรรมระบบอัตโนมัติอัจฉริยะเข้ามาร่วมพัฒนาเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตั้งแต่การรับคำขอการจัดคิวการประสานรถการติดตามสถานะไปจนถึงการบันทึกผลการให้บริการนอกจากนี้ระบบยังสามารถนำข้อมูลการให้บริการเช่นตำแหน่ง GPSประเภทรถและจำนวนเที่ยวบริการมาใช้วิเคราะห์และวางแผนการจัดการบริการในอนาคตได้ด้วยช่วยให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถพัฒนาระบบบริการสุขภาพของจังหวัดได้อย่างต่อเนื่องนายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาระบุว่าโครงการรถเติมสุขเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่มีนัดหมายกับแพทย์แต่มีข้อจำกัดในการเดินทางโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงผู้มีภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเปราะบางโดยให้บริการแบ่งตามความจำเป็นของผู้รับบริการคือรถนั่งสำหรับผู้ที่สามารถโดยสารท่านั่งได้รถนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายในท่านอนรวมถึงการเคลื่อนย้ายร่างผู้วัยชนกลับสู่ภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีโดยในระยะเริ่มต้นรถนอนให้บริการครอบคลุมทั้ง16อำเภอของจังหวัดสงขลาส่วนรถนั่งดำเนินการนำร่องในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอจนะอำเภอรัตภูมิอำเภอควนเนียงอำเภอบางกล่ำและอำเภอนาหม่อมโดยประชาชนสามารถประสานขอรับบริการผ่านโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านพร้อมมีศูนย์ประสานงานกลาง One Care Center ผ่านสายด่วน1131ต่อ353โดยต้องจองบริการล่วงหน้าอย่างน้อย3วันเป้าหมายไม่ใช่เพียงลดระยะทางแต่คือลดความเหลื่อมล้ำไม่ใช่เพียงส่งคนไปโรงพยาบาลแต่คือการส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงสุขภาพและไม่ใช่เพียงมีรถแต่คือการมีระบบที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ค่ะขอบคุณคุณกรองกลางสุขรักนะคะจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะเราไปกันต่อที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยค่ะคุณสวัสดิ
2: ์ครับผมจากมอหาดใหญ่นะครับมาที่มช.เชียงใหม่กันบ้างนะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เขายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีค้านในการเจรจา FTA ไทยกับ EU ครับหวั่นว่าจะเปิดเสรีสุราผูกขาดพันธุ์พืชนะครับจะเป็นพันธุ์พืช UPOV 1991ซ้ำเติมเศรษฐกิจฐานรากนะครับเดี๋ยวเนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากคุณปาริษาอาการชนะคุณนะครับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
5: ภาคประชาสังคมเชียงใหม่ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีค้านเจรจา FTA ไทย EUวันเปิดเสรีสุราผูกขาดพันธุ์พืช UPOV 1991ซ้ำเติมเศรษฐกิจฐานรากเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงใหม่11องค์กรยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งต่อถึงนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนเจรจาการค้าระหว่างประเทศแสดงความกังวลต่อทิศทางการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปในรอบที่10ซึ่งกำลังจะมีขึ้นระหว่างวันที่28กันยายน

0: ายนถึง6ตุลาคมโดยชี้ให้เห็นว่าประเด็นการลดอากรศุลกากรนำเข้าสุราและเบียร์รวมถึงข้อเรียกร้องด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามกรอบอนุสัญญา UPOV 1991จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจฐานรากความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะของคนในสังคมโดยมีนายรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับหนังสือและจะส่งมอบไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไปนางกัญญานันตาทิพย์ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนบนเปิดเผยถึงความเสี่ยงต่อมิติทางสังคมว่าการปรับลดภาษีศุลกากรนำเข้าสุราและเบียร์จะส่งผลให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากต่างประเทศมีราคาถูกลงร้อยละ 19-24 ซึ่งไม่เพียงแต่จะเปิดทางให้สินค้าต่างชาติเข้ามาทุ่มตลาดจนเกิดนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่ยังเสี่ยงทำให้รัฐสูญเสียรายได้ทางภาษีกว่า 1,500 ล้านบาทต่อปีทั้งยังซ้ำเติมผู้ประกอบการสุราชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นเช่นเดียวกับบทเรียนในปี2567ที่เคยปรับลดภาษีนำเข้าไวน์เป็นศูนย์ทำให้ผู้ผลิตไทยเสียเปรียบด้านราคาและเผชิญการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุนี้เครือข่ายจึงเสนอให้รัฐบาลถอดรายการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกจากบัญชีการลดภาษีหรือหากจำเป็นต้องเจรจาก็ควรยืดระยะเวลาการลดภาษีเป็น 0% ออกไปอย่างน้อย 10-15 ปีในลักษณะขั้นบันไดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายย่อยได้ปรับตัวควบคู่ไปกับการกำหนดราคานำเข้าขั้นต่ำตามแบบอย่างของประเทศอินเดียและปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิตขนาดเล็กนอกจากนี้รัฐบาลต้องสงวนสิทธิ์และอำนาจตามกฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อปกป้องเด็กเยาวชนและระบบสาธารณสุขโดยต้องไม่ให้นักลงทุนต่างชาตินำประเด็นนี้ไปฟ้องร้องผ่านระบบอนุญาโตตุลาการหรืออ้างเป็นอุปสรรคทางการค้าพร้อมทั้งเร่งส่งเสริมการวิจัยและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสุราชุมชนตลอดจนบังคับใช้กฎหมายควบคุมความประพฤติทางสังคมเช่นการลดเกณฑ์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดขณะขับขี่อย่างเข้มงวด
1: ในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมอะค่ะโดยกฎหมายฉบับนี้ถ้าจะลงนาม MOU ก็อาจจะต้องสงวนสิทธิ์มาตรการเรื่องระบบสาธารณสุขอะค่ะเพราะว่าสุดท้ายก็คือว่าถ้ามีคนดื่มมากขึ้นผลกระทบต่อไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพของประชาชนมันก็จะสูงขึ้นอยู่แล้วค่ะและที่สำคัญก็คือว่ายังต้องคงอำนาจรัฐในเรื่องของการออกหมายออกกฎหมายควบคุมฉลากคำเตือนโฆษณาการขายออนไลน์เพื่อไม่ให้การขายอะค่ะเป็นอุปสรรคต่อเทคนิคการค้า
0: ทางนี้การเคลื่อนไหวของเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดเชียงใหม่เป็นการส่งสัญญาณเตือนอย่างเป็นทางการไปยังรัฐบาลเพื่อขอให้รับฟังเสียงของประชาชนและเกษตรกรรายย่อยอย่างรอบด้านโดยเร่งยกเว้นการเปิดเสรีหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยุติข้อเรียกร้องด้านการผูกขาดเมล็ดพันธุ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความอยู่รอดของเศรษฐกิจระดับฐานรากอย่างยั่งยืนปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ครับขอบคุณคุณปริษากาญจนกุลนะครับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคุณชุตินันท์ครับ
3: ค่ะคุณสวัสดิ์ค่ะปิดท้ายด้วยข่าวจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะกิจกรรมมีมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วสำหรับความร่วมมือกันนะคะของ3มหาวิทยาลัยนั่นก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วก็มหา

หา next practice นะคะรับโจทย์อุดมศึกษาอนาคตค่ะเดี๋ยวขออนุญาตรายงานสดเลยนะคะสำหรับข่าวนี้นะคะเมื่อวันที่10กันยายนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดโครงการและเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมขมอมช3พลังเพื่อแผ่นดินครั้งที่9ค่ะโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพันทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรจาก3มหาวิทยาลัยรวมกว่า572ท่านค่ะที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงแรม Heritage Grand ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะคะดิฉันมีโอกาสไปร่วมในพิธีเปิดนะคะคนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นความแน่นแฟ้นกันนะคะของพวกเราชาวมขมอมชค่ะโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็ได้กล่าวนะคะว่าการได้พบกันของทั้ง3มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงมิตรภาพและเจตนารมณ์ความร่วมมือที่มีคุณค่าแม้แต่ละแห่งจะมีบริบทและก็จุดแข็งต่างกันนะคะแต่ทุกฝ่ายก็มีเป้าหมายร่วมกันก็คือการใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยสร้างประโยชน์ให้สังคมและก็ประเทศชาติค่ะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและก็ปัญญาประดิษฐ์นะคะจึงอยากให้เวทีนี้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนทั้งความสำเร็จและความท้าทายที่แต่ละสถาบันกำลังเผชิญเพื่อร่วมกันมองหา next practice นะคะมากกว่าเพียง best practice ค่ะและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับไปปรับใช้ในการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะหัวใจของความร่วมมือ3พลังเพื่อแผ่นดินนะคะก็คือการแลกเปลี่ยนบทเรียนทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวระหว่างกันอย่างตรงไปตรงมาค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วว่าไม่ได้ผลก็สามารถแบ่งปันกันได้เช่นเดียวกับความสำเร็จมหาวิทยาลัยขอนแก่นดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดูแลภาคเหนือและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดูแลภาคใต้นะคะเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของ3พลังเพื่อแผ่นดินนี้จะช่วยขับเคลื่อนพัฒนาประเทศได้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะภายในงานนะคะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่นะคะระหว่าง3สถาบันการนำเสนอนโยบายและก็ทิศทางการขับเคลื่อนของแต่ละมหาวิทยาลัยจากนั้นก็จะเป็นช่วงแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน8มิติสำคัญนะคะประกอบด้วยกลุ่มที่1ค่ะการเรียนการสอนนะคะก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรปัจจุบันให้เติบโตได้ในระบบนิเวศอนาคตนะคะกลุ่มที่2ก็จะว่าด้วยเรื่องของวิจัยเลยนะคะกลุ่มที่3เนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องของการบริการวิชาการนะคะแล้วก็กลุ่มที่4เนี่ยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนะคะกลุ่มที่5ด้านการพัฒนานักศึกษากลุ่มที่6ด้านศิลปวัฒนธรรมกลุ่มที่7ด้านการบริหารจัดการนะคะแล้วก็ในหัวข้อ AI in action นะคะแล้วก็กลุ่มที่8เนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของการประกันคุณภาพเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มย่อยนะคะก็คือชมรมผู้อาวุโสของมขมอและก็มชค่ะเขาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในบรรยากาศที่เป็นกันเองอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะด้านศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ศรีบัณฑิตมงคลนะคะซึ่งเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านก็เผยค่ะว่าสิ่งสำคัญต่อจากนี้นะคะคือการมองหาว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องใดได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันด้านนวัตกรรมการดูแลสุขภาพการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ของแต่ละมหาวิทยาลัยรวมถึงโจทย์ใหม่อย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญการเดินคนเดียวกับการเดินไปพร้อมเพื่อนเนี่ยมันย่อมแตกต่างกันแน่นอนระยะทางไม่มีข้อจำกัดในการทำงานร่วมกันค่ะสถาบันการศึกษาเราต่างเผชิญโจทย์ท้าทายที่คล้ายกันในการพัฒนาประเทศท่ามกลางสังคมที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันหากเรายังยึดรูปแบบเดิมเราจะตามไม่ทันความเปลี่ยนแปลงแนวทางของเราจึงคือการแชร์เป้าหมายเดียวกันใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำงานเป็นทีมด้วยกันเพราะข้อมูลและทรัพยากรในแต่ละพื้นที่มีจำกัดการรวมพลังกันนะคะจะช่วยให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและก็เกิดผลลัพธ์มากที่สุดด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่านก็ได้กล่าวค่ะว่า
เป้าหมายของเราคือการร่วมกันบ่มเพาะคนเก่งแห่งอนาคตผลิตงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็เติบโตไปด้วยกันในสังคมร่วม

0: ร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของความคล่องตัวและก็ความยั่งยืนโดยขับเคลื่อนด้วยดิจิตอลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะในช่วงค่ำนี้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายใต้ธีมผ้าไทยพื้นถิ่นนะคะสร้างบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองระหว่างบุคลากรทั้ง3สถาบันนับเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริงค่ะก็ปิดท้ายนะคะในช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะคุณสวัสดิ์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงที่2เราจะมาพบกับเล่าขานงานวิจัยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: เล่าขานงานวิจัย
0: ค่ะตัดเข้ามาช่วงที่2เลยนะคะเล่าขานงานวิจัยนะคะเล่าขานงานวิจัยค่ะสัปดาห์นี้นะคะวันศุกร์นี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของรายงานจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะคุณอดิเรกมีบุญก็มีเรื่องของการคำนวณขนาดแบตเตอรี่ค่ะเพื่อเลื่อนการลงทุนในสถานีไฟฟ้าย่อยเมื่อความต้องการของไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมแล้วก็เขตเมืองนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเราไปติดตามกับคุณอดิเรกมีบุญค่ะ
2: เล่าขานงานวิจัยเรื่องการคำนวณขนาดแบตเตอรี่เพื่อเลื่อนการลงทุนในสถานีไฟฟ้าย่อยเมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมและเขตเมืองการลงทุนในการก่อสร้างหรือขยายสถานีไฟฟ้าย่อยกลายเป็นภาระด้านงบประมาณของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าและเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธวัชสุริวงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิตวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เล่าให้ฟังถึงที่มาและผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยของการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการพัฒนาแนวทางการคำนวณขนาดของระบบกักเก็บพลังงานที่เหมาะสำหรับติดตั้งในสถานีไฟฟ้าย่อยของระบบจำหน่ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับภาวะโหลดเกินและชะลอการลงทุนในสถานีไฟฟ้าย่อยตามลักษณะโหลดของแต่ละพื้นที่ครับ
3: เรื่องของการคำนวณขนาดของแบตเตอรี่นะครับที่เป็นระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะครับเพื่อเลื่อนการลงทุนในสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับโดยวัตถุประสงค์หลักๆเนื่องจากว่าความต้องการการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยชัดเจนครับเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเฉลี่ยประมาณสัก 3% ต่อปีนะครับก็ส่งผลให้สายไฟฟ้าเนี่ยต้องมีความเสี่ยงในเกิดภาวะที่เราเรียกว่าโอเวอร์โหลดหรือภาวะการใช้ไฟฟ้าเกินขนาดของหม้อแปลงของสถานีไฟฟ้านะครับซึ่งปกติอ้าวใช้ไม่ดีหรอในการที่จะเกิดภาวะโอเวอร์โหลดแล้วเราสามารถขายไฟฟ้าได้มากขึ้นใช่ครับก็เมื่อเราใช้ไฟฟ้ามากขึ้นฉะนั้นแสดงว่าเราก็ต้องมีการลงทุนเกี่ยวกับการขยายสถานีไฟฟ้านะครับซึ่งก็ปกติแล้วการไฟฟ้าเขาอาจจะมีวิธีการดั้งเดิมเช่นการขยายสถานีไฟฟ้าหรือการย้ายโหลดไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าหนึ่งไปอีกสถานีไฟฟ้าหนึ่งก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นอ้าวแล้วในปัจจุบันเนี่ยนอกเหนือจากวิธีการเดิมๆเนี่ยครับมันมีวิธีการอื่นๆไหมนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีวิธีการใหม่ๆเข้ามายกอย่างเช่นการใช้ระบบกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่นะครับมาใช้เพื่อรองรับการเกิดปัญหาโหลดไฟฟ้าเกินในสถานีไฟฟ้านะครับเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยครับบางสถานีไฟฟ้านี่ครับการเกิดโอเวอร์โหลดเนี่ยเขาอาจจะเกิดไม่กี่วันใน1ปีหรือไม่กี่ชั่วโมงใน1วันก็ได้นะครับฉะนั้นการขยายไฟฟ้าไป1สถานีไฟฟ้าโดยที่รองรับแค่ไม่กี่ชั่วโมงใน1วันหรือไม่กี่วันใน1ปีเนี่ยมันอาจจะทำให้เป็นการลงทุนที่สูงเกินไปนะครับนั้นการลงทุนด้วยแบตเตอรี่เนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นการลงทุนที่ไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็เป็นอาจจะชะลอการลงทุนไปได้สัก8ปี9ปี10ปีอย่างเงี้ยซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก็งานวิจัยเนี่ยเราก็เลยศึกษาว่าเอ๊ะรูปแบบของโหลดโปรไฟล์ที่สอดคล้องกับเมื่องานวิจัยครั้งที่แล้วนะครับมันมีผลกับเรื่องของการหาขนาดของแบตเตอรี่ไหมและสามารถชะลอการลงทุนของสถานีไฟฟ้าเนี่ยได้และเวลาสักกี่ปีก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการศึกษางานวิจัยนี้ครับผมผลที่น่าสนใจหลักๆก็คือเรื่องของสถานีไฟฟ้านะครับที่เกิดโอเวอร์โหลดหรือเกิดภาวะโหลดไฟฟ้าเกินเนี่ยครับอยู่ในช่วง2025จนถึง2034เนี่ยครับขึ้นอยู่กับว่ารูปแบบของโหลดไฟฟ้านั้นและอัตราการ

0: การเติบโตของรถนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับถึงเห็นว่าผลการศึกษาเนี่ยจะอยู่ในช่วงปีนี้นะครับโดยขนาดของแบตเตอรี่นะครับที่สำคัญก็คือขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างพลังงานที่ต้องใช้ในช่วงของโหลดไฟฟ้าสูงๆเนี่ยก็คือช่วงพีคนะครับและพลังงานที่สามารถกักเก็บได้นะครับขอขยายความนิดนึงก็คือไอ้การหาขนาดของไอ้ตัวแบตเตอรี่นะครับเราแบ่งเป็น2ช่วงเวลาด้วยกันนะครับช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงของออฟพีคก็คือเราจะทำการชาร์จแบตเตอรี่ในช่วงของออฟพีคก็คือเป็นช่วงเวลาค่าใช้จ่ายไฟฟ้าถูกก็คือเป็นช่วงที่ PA นะครับซื้อไฟฟ้าจาก EGAT เนี่ยถูกก็คือช่วง4ทุ่มจนถึง9โมงเช้าเราทำการชาร์จช่วงนี้นะครับหลังจากนั้นเราทำการดิชาร์จหรือการจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ช่วงพีคก็คือช่วง9โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะครับว่ามีเกิดพีคช่วงไหนแล้วก็เอามาชาร์จช่วงนั้นเพื่อลดการเกิดโอเวอร์โหลดอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือสถานีไฟฟ้านะครับที่มีรูปแบบโหลดไฟฟ้าที่ช่วงโหลดไฟฟ้าสูงกับโหลดไฟฟ้าต่ำมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเนี่ยในช่วงพีคกับออฟพีคเนี่ยครับสามารถชะลอการลงทุนด้วยแบตเตอรี่สูงสุด9ปีนะครับซึ่งถือว่าก็ช่วงก็สอดคล้องกับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่อยู่ประมาณสัก10ปีนะครับซึ่งระยะเวลาการชะลอการลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญนะครับเนื่องจากว่าเราอยากให้ลงทุนแบตเตอรี่ไปแล้วอย่างน้อยใช้ชะลอการลงทุนอย่างน้อยเกินกว่า5ปีไม่งั้นเราจะทำการลงทุนที่บ่อยเกินไปบางกรณีเราอยากเสนอแนะว่ากรณีที่มีลงทุนแบตเตอรี่ไปแล้วและชะลอได้เพียง5ปีอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้ใช้แบตเตอรี่เราอยากให้อัปเดตหรือสร้างสถานีไฟฟ้าใหม่ไปเลยจะมีความคุ้มค่ามากกว่าแล้วก็รวมถึงอีกอย่างหนึ่งกรณีที่พบว่าเมื่อโหลดไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามเวลาเนี่ยจะพบว่าพลังงานไฟฟ้าที่เราต้องการชาร์จเนี่ยมันจะมีขนาดลดลงนะครับก็เลยทำให้โอกาสที่เราจะชะลอการลงทุนเนี่ยมีข้อจำกัดมากขึ้นหมายความว่าปกติช่วงของการชาร์จอ่ะเราจะชาร์จช่วงออฟพีคใช่ไหมครับแต่ช่วงของออฟพีคนั้นอ่ะมันมีความต้องการสูงอยู่มาเลยทำให้โอกาสในการชาร์จของแบตเตอรี่ต่ำนะครับก็เลยทำให้เวลาการลงทุนก็จะสั้นลง
1: เสียงจากรองศาสตราจารย์ดร.ธวัชสุริวงศ์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิตวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวรหนึ่งในผู้ที่ร่วมศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณขนาดแบตเตอรี่เพื่อเลื่อนการลงทุนในสถานีไฟฟ้าย่อยครับอดิเรกมีบุญสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชนรายงาน
2: ค่ะขอบคุณคุณอริเรกมีบุญนะคะจากสถานีวิทยุนเรศวรค่ะในช่วงเล่าขานงานวิจัยค่ะเราไปกันต่อที่ช่วงสุดท้ายของรายการเลยนะคะคุณสุวัฒน์กับช่วงสนทนาสถาบันค่ะ
3: สนทนาสถาบัน
2: ในช่วงสุดท้ายของรายการของเรานะคะกับช่วงสนทนาสถาบันค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมบัติสกุลพันธ์ท่านเป็นรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะและนอกจากนั้นท่านก็เป็นผู้อำนวยการสมาคมสมาริตันเชียงใหม่ค่ะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
4: คร
2: ับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับ ส
4: ว
2: ั
4: สด
2: ี
4: ท
2: ั้
4: งท
2: ุ
4: กท่านคร
2: ับ ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นขอขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการร่วมพูดคุยกันในช่วง
4: ยินดีครับ
2: สนทนาสถาบันค่ะขออนุญาตถามอาจารย์เลยนะคะหลายคนเนี่ยอาจรู้สึกค่ะว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวนะคะแต่อาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคนทั่วไปแล้วก็คนรอบตัวเรายังไงบ้างคะ
4: คำพูดนี้อาจจะเคยได้ยินเนา
2: ะ
4: ครับแต่ว่าจริงๆแล้วนั้นเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ในเชิงของเหตุปัจจัยหรือว่าสาเหตุของการฆ่าตัวตายเนี่ยมันมีหลายสาเหตุมากครับซึ่งสาเหตุเราเนี่ยตัวเราก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดนี้ก็อาจจะไม่จริงนะฮะ
2: ค
4: ือความเห็นของผมเนี่ยผมว่ามันก็ใกล้ตัวเรานะครับใกล้ตัวเราใกล้ตัวคนรอบข้างเรานะใกล้ตัวลูกศิษย์เราใกล้ตัวลูกน้องเรานะครับเพราะว่าวันหนึ่งนะฮะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีปัญหาต่างๆที่เป็นเหตุปัจจัยของการฆ่าตัวตายยกตัวอย่างเช่นครับที่สำคัญมากที่มักจะเจอก็คือเรื่องของการสูญเสียนะครับเรื่องของ ปัญหาเศรษฐ

0: เกตเรื่องของปัญหาด้านการเรียนการทำงานหรือปัญหาสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่ามันไม่ไกลนะครับมันใกล้เราแต่ว่ามันยังมาไม่ถึงอันนี้เป็นในเชิงตรรกะนะฮะหรือหลักธรรมะหรือหลักที่เราทราบอยู่ก็คือเรื่องของความทุกข์นะครับเพราะเหตุปัจจัยของการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าจะพูดเป็นภาษาหรือเป็นคำเดียวก็คือมันเป็นการกระทำที่บุคคลคนนั้นนะฮะมีความทุกข์แล้วคิดว่าทางออกที่ดีสำหรับเขาในการที่จะลดหรือในการที่จะปลดทุกข์ก็คือการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนมีความทุกข์ครับผมก็มีความทุกข์นะฮะท่านที่สัมภาษณ์ผมก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นมันไม่ไกลตัวมันไม่ใกล้ตัวครับ
1: ค่ะซึ่งประเด็นในวันนี้นะคะที่เราพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนมุมมองเปิดบทสนทนาเกาะคุ้มกันใจป้องกันการฆ่าตัวตายซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นปัญหากับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะโดยเฉพาะเด็กเจนซีทุกวันนี้นะคะเปราะบางมากๆเลยค่ะค่ะ
2: คร
1: ับ
2: อาจารย์ครับลองถามอยากถามอาจารย์อย่างนี้ครับอาจารย์ครับสถานการณ์การฆ่าตัวตายในประเทศไทยปัจจุบันนี้นะครับปัญหามีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์แล้วอาจารย์พอจะมีสถิติหรือว่ากลุ่มตัวเลขอายุประมาณไหนนะที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในช่วงเวลาล่าสุดนี้นะครับ
0: ครับคือผมขออนุญาตไม่อ้างอิงสถิติที่เป็นตัวเลขเป๊ะๆแต่ว่าจากประสบการณ์ที่อยู่ในแวดวงนี้มา30กว่าปีนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าคิดเป็นอัตราต่อแสนประชากรเนี่ยเอาตัวเลขของประเทศไทยก่อนนะประมาณ 7-8 คนต่อแสนประชากรแต่ว่าคนแสนคนเนี่ยจะฆ่าตัวตายสำเร็จประมาณ7-8นะครับบางปีก็7กว่าบางปีก็ใกล้ๆ8นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็ประมาณ 7.38 ถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าดูระดับถ้าในระดับสากลระดับโลกเนี่ยตัวเลขก็ยังทรงๆนะฮะมีการอนุมานและมีการอ้างอิงสถิติว่าทุกๆ40วินาทีเนี่ยนะประชากรโลกจะฆ่าตัวตายสำเร็จ1คนนะหมายความว่า1ชั่วโมงหรือว่า60นาทีเนี่ยจะมีคนตายจากการฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ย90คนนะครับเพราะฉะนั้นเราคุยกันเนี่ยสักประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีคนตายจากการฆ่าตัวตายประมาณ45คนนะครับมันก็แปลว่าอะไรแปลว่าตัวเลขมันสูงใช่ไหมครับตัวเลขมันยังไม่ลดมันยังทรงๆนะครับ
1: ค
0: นถามว่าวัยหรือว่าช่วงอายุที่มีสถิติว่าจะสูงขึ้นเนี่ยผมดูทั้งระดับนานาชาติแล้วระดับประเทศเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนไปมากนะครับสุดท้ายนี่ก็คือประมาณช่วงอายุ15-29นั่นหมายถึงว่าเป็นช่วงวัยรุ่นช่วงวัยเรียนนะไปจนทั่งถึงวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นนะครับซึ่งมันก็น่าจะสัมพันธ์กับปัจจัยหลายอย่างนะครับที่เรียนเช่นแน่นอนวัยรุ่นเราไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นวัยวุ่นเนาะวัยรุ่นก็คือวัยวุ่นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมต่างๆนะครับและยิ่งเป็นวัยในยุคนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีโอ้โหนะเราทราบอยู่เนาะไอ้เหตุปัจจัยที่จะไม่เกิดหลายอย่างนะครับที่เรียนเช่นนะฮะเอิญขึ้นช่วงนี้มีการนักศึกษาไปฝึกงานเนี่ยครับปัญหาหนึ่งในวัยรุ่นที่มักจะเจอเรื่องของการบูลลี
1: ่
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับ การบูลลี่เนี่ยไม่เฉพาะบูลลี่จะแบบ Facebook Face ต่อหน้าที่เป็นเจอกันเนี่ยนะแต่ว่ากลายเป็นไซเบอร์และบูลลี่ทั้งด้านโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยซึ่งมีผลกระทบมากนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้แปลกใจว่าช่วงอายุนี้เนี่ยมีการพบสถิติที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: อืมค่ะอาจารย์คะนอกจากนี้นะคะอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างคะต่อความเชื่อที่ว่าไม่ควรพูดเรื่องการฆ่าตัวตายเพราะจะเป็นการชี้นำค่ะ
0: เป็นคำถามคลาสสิก
1: ค่ะ
0: เวลาไปเจอนิยายกรใหญ่ทุกคนถามอาจารย
1: ์
0: เราจะถามเขาเนี่ยเช่นใช้แบบวัด8คิวแบบวัดความเสี่ยงฆ่าตัวตายเนี่ยจะเป็นการชี้นำไหมจะเป็นการชี้โครงให้กับรอกหรือเปล่านะครับเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวและคิดว่าหลายท่านก็ที่อยู่ในแวดวงคงเห็นตรงกันว่าไม่ใช่ชี้นำนะครับ
1: ค่ะ
0: สรุปว่าถามดีกว่าไม่ถามด้วยซ้ำไป
1: อ
0: ๋
1: อแล้วเราต้องถามด้วยคำพูดแบบไหนคะอาจารย
0: ์ฮะก่อนจะไปคำพูดประโยชน์ก็คือว่าถ้าเราถามถ้าเราพูดอย่างเหมาะสมเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอ้เขามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือบางรายถึงขั้นมีการวางแผนนะฮะจะทำวิธีโน้นวิธีนี้นะฮะก็จะนำไปสู่ว่าแล้วเราจะช่วยเขาได้อย่างไรนะ

0: ประโยคง่ายๆนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันคือตัวอยู่ๆเราไม่ไปถามโดยตรงนะครับเนาะมันต้องเริ่มต้นจากถ้าเราพูดถึงฝ่ายประเทศหนึ่งว่าธีมหรือว่าประเด็นรณรงค์ในการป้องกันเข้าตาระดับสากลแล้วก็ประเทศเราประเทศไทยเราก็รับมาด้วยก็คือเขาใช้คำว่า start the conversation ก็คือเริ่มบทสนทนาแปลว่าอะไรถ้าแปลตรงๆก็ไม่เข้าใจแปลว่าเราต้องถามนะครับเราต้องชวนพูดชวนคุยนะครับเป็นการเริ่มต้นเพื่อที่จะให้เขาได้บอกเราว่าณตอนนั้นนะครับเขากำลังรู้สึกอย่างไรครับเขากำลังคือมันมีคำหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าพฤติกรรมการพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นถ้าเป็นฝรั่งเขาบอกเป็นการ seeking for help อ่ะก็คือการร้องขอความช่วยเหลือนะครับเขาถูกมันนะเขาไม่ไหวแล้วนะเขาบอกว่าไม่มีทางออกแล้วจบนะผมขออนุญาตเล่าสั้นๆเพิ่งเจอเคสเมื่อวันเซอร์นี่เองนะเป็นเด็กนักเรียนม.1นะครับเขาใช้คำหนึ่งซึ่งฟังแล้วผมก็น่าเห็นใจว่าอาจารย์นะสิไอความรู้สึกหนูเนี่ยมันจมดิ่งลงไปเรื่อยมันดิ่งลึกไปเรื่อยจนกระทั่งหนูไม่สามารถที่จะแม้กระทั่งจะลุกขึ้นจากที่นอนและจะลุกไปโรงเรียนเนี่ยก็ยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับพอเราเริ่มต้นบทสนทนาในการถามแค่ประโยชน์สั้นๆว่าเป็นไงครับหรือสวัสดีค่ะสวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างหรือถ้าเกิดว่าเราสังเกตเห็นว่าเขามีอะไรที่เปลี่ยนไปเนี่ยบอกเลยว่ารู้สึกว่าช่วงนี้หนูหรือคุณมีไม่ค่อยจะออกมาพบปะคนเท่าไหร่นะหรือไม่ค่อยจะไปร่วมกิจกรรมนะหรือการเรียนบ่อยนะอะไรเงี้ยคือเป็นการเริ่มต้นสนทนานะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ด้วยท่าทีด้วยน้ำเสียงนะด้วยจริงๆก็ต้องด้วยจิตใจนั่นแหละนะครับเพราะว่าผมมีความเชื่อว่าถ้าเราพูดไปด้วยความเมตตาความปรารถนาดีเนี่ยคู่สนทนาจะรับรู้ได้ว่าเรามีความปรารถนาดีอยากจะช่วยเหลือเขาแต่เขาก็จะโต้ตอบพูดคุยกับเรานะครับ
2: อาจารย์
0: ประมาณนี้
2: เขาจะสังเกตครับเราจะสังเกตได้ยังไงครับเพราะว่าเด็กทุกวันนี้ก็เก็บความรู้สึกดีเหลือเกินแล้วก็อาจจะมีโรคซึมเศร้ากันเยอะจุดสังเกตว่าไอ้คนเด็กไอ้คนนี้กำลังคิดฆ่าตัวตายเนี่ยมีสัญญาณอะไรที่เราควรจะรู้ไว้บ้างครับอาจารย์ครับ
0: ครับโอ้อันนี้เป็นคำถามคลาสสิกนะวันเลขสายวันเลขสายเดี๋ยวนี้เมื่อวันที่10ที่ผ่านมานี่นะเราจะเห็นว่าในโซเชียลมีเดียในองค์กรต่างๆทำเขาเรียกอะไรเป็นอินโฟกราฟิกนะครับสั่ง AI ให้บอกวันเลขสายโน่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับเนาะซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะแต่ว่าผมว่าจากประสบการณ์เนี่ยง่ายที่สุดก็คือว่าเขาเปลี่ยนไปให้เขาเนี่ยกันเขาเปลี่ยนไปจากเดิมนะยกตัวอย่างเช่นเหมือนที่พูดตะกี้เคยร่าเริงนะเคยมีกิจกรรมที่เป็นปกติเอาอยู่ๆชัดๆคือไม่ทำเลยนะหรือเที่ยวไปก่อนแน่นเก็บตัวนะไม่ยอมตื่นมาหรือตื่นก็สายหรือไม่มีกิจวัตรกิจกรรมตามปกติอย่างนี้ชัดจะสงสัยแล้วต้องมีอะไรสักอย่างที่เขาเปลี่ยนไปนะครับถ้าจะให้ชัดมากขึ้นอีกก็คือแน่นอนอาจจะมีคำที่เขาอาจจะพูดออกมาหรือว่าแสดงออกมาเป็นคำพูดนะครับที่บ่งบอกถึงความรู้สึกว่าเขาแย่นะเขาไม่ไหวแล้วนะครับหรือคำพูดที่ชัดไปอีกซึ่งก็ไม่เคยเจอนะบางทีก็ไม่ออกเช่นบอกไม่อยากอยู่นะครับหรือว่าจบไปชัดจะดีมั้งอะไรทำนองนี้เนาะนะครับแต่พวกนี้เนี่ยบางทีมันไม่เคยเจอหรอกครับถ้าเราไม่ไปคุยเขาไม่บอกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง start หรือ conversation เหมือนที่ว่าเมื่อกี้น่ะก็พยายามสำรวจเข้าไปทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วจะรู้ว่าอ๋อเขากำลังทุกข์นะนะครับเขากำลังมีความต้องการการช่วยเหลือนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะเนี่ยค่ะในปี2026เนี่ยค่ะอาจารย์แนวคิดของวันป้องกันการฆ่าตัวตายคือการเปลี่ยนมุมมองเรื่องการฆ่าตัวตายแล้วก็เริ่มต้นบทสนทนาอาจารย์มองว่าการเริ่มต้นพูดคุยเนี่ยมีความสำคัญต่อการช่วยชีวิตคนหนึ่งคนยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์แน่นอนนะครับก็คือว่าที่ผ่านมาในเป็นหลายเป็นโอ้ตั้งแต่ปี2546เนาะก็จะมีธีมหรือว่าแนวคิดที่จะมาร่วมรณรงค์นะครับอันนี้พอตั้งแต่ปี2024จนกระทั่งถึงปีเนี้ยนะฮะIASP และองค์กรนานาชาติเมื่อกันเข้าใจกัน WHO เนี่ยนะครับก็บอกว่าเอางี้แล้วกันนะเอาธีมเดียวเราว่าเป็น3ปีเลยนะครับก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ Changing the Narrative on Suicide นะฮะแล้วก็ Start the Conversation เนี่ยนะครับก็จะให้มันเป็นแพ็คเกจไปยาวๆนะครับประเด็นก็คือว่าทำไมต้อง Changing แล้วทำไมต้อง Start the Conversation ก็คือ

0: นหนึ่งก็คือการที่เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนการมองปัญหาฆ่าตัวตายเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนจากเดิมนะให้ใช่ชัดเปลี่ยนอะไรบ้างที่หนึ่งปัญหาฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นปัญหาสาธารณสุขนะครับหลายคนเวลาทำวิจัยอินโทรดักชันหรือจะเขียนเปเปอร์บอกปัญหาฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสาธารณสุขอันนี้มันยกไปให้บุคลากรสาธารณสุขก็หนักเกินไปนะมันเป็นปัญหาสังคมเนี่ยมันเป็นโซเชียลปัญหาไม่ใช่เป็นอะไรเฮลท์ปัญหานะฮะมันเป็นปัญหาสังคมที่กระทบและทุกคนต้องช่วยเหลือกันหมดนะครับ
1: มุ
0: มมองที่ต้องเปลี่ยนคือว่าต้องมองว่าเรื่องนี้สามารถคุยได้ไม่ใช่เรื่องน่าอายไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะต้องถูกตีตราว่าคนที่มีความคิดมีพฤติกรรมอย่างนี้เป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าทุกคนก็เหมือนที่พูดตั้งแต่ต้นว่าทุกคนก็จะมีโอกาสเกิดปัญหานี้เหมือนกันนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับที่สำคัญก็คือว่างานไปกว่านั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกว่าถามได้เลยว่าโอเคถึงสุดท้ายนั้นความทุกข์เช่นนี้คุณมีความรู้สึกถึงขั้นไม่อยากอยู่หรือถึงขั้นว่าอยากฆ่าตัวตายอยากทำร้ายตัวเองหรือเปล่าก็จะเป็นการเริ่มต้นแล้วก็เป็นการเข้าไปช่วยเหลือเขาได้อย่างตรงแล้วก็อย่างรวดเร็วครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ครับทีนี้เวลาเราเข้าไปคุยกับคนที่คิดสั้นเนี่ยมันจำเป็นจะต้องนั่งฟังเฉยๆหรือว่าไปแนะนำอะไรเขาไหมครับมันต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างถ้าเรารู้ว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยกำลังคิดไม่ดีแล้วแหละคิดจะฆ่าตัวตายเราจะเป็นจะต้องมีคำแนะนำที่ดีหรือไม่หรือว่าแค่ไปนั่งฟังเขาอย่างเดียวครับอาจารย์ครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากเลยเนาะ คือผมเนี่ยอยู่ในสมาริตันที่ท่านทราบนะครับเป็นองค์กรป้องกันฆ่าตัวตายนะครับแล้วก็เป้าหมายเรางานของเราคือการรับฟังนะการรับปรึกษาทางโทรศัพท์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเริ่มต้นเนี่ยแน่นอนคำแนะนำไม่จำเป็นนะครับคือถามไปงี้ถามย้อนกลับไปว่าท่านทั้งสองท่านว่าถ้าเรามีความทุกข์ถ้าเรามีความลำบากใจมากเนี่ยเราเบื้องต้นพอเราเจอคนเนี่ยเราต้องการคำแนะนำก่อนหรือต้องการความรู้สึกที่ว่าเขาเข้าใจว่าเราทุกข์ก่อนเราต้องการอะไรก่อน
1: ต้องการความรู้สึกเข้าใจค่ะ
0: แน่นอนใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นศัพท์ทางเทคนิคว่า empathy นะฮะเอาใจเขามาใส่ใจเราใช่ไหมครับดูแล้วสีหน้าหรือท่าทางคนตอนนี้คงจะทุกข์มากนะครับนะคะก็เป็นการบอกเขาว่าเราเข้าใจเขานะนะครับส่วนคำแนะนำเนี่ยไม่แทบจะบอกได้ว่าไม่จำเป็นก็ได้นะครับเพราะว่าผมมีความเชื่อว่าหลายๆอย่างเนี่ยที่เราจะแนะนำเนี่ยเขาก็รู้อยู่หรอกนะครับแต่ในเวลานั้นเนี่ยความรู้สึกที่เป็นทุกข์อาจจะเป็นความซึมเศร้าความหมดหวังอะไรต่างๆเนี่ยมันครอบงำความคิดครอบงำปัญญานะมันไม่สามารถที่จะคิดหรือไม่สามารถจะรับรู้ถึงคำแนะนำได้ครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราคงจะต้องให้เขาได้พูดได้บอกได้ระบายความรู้สึกออกมาก่อนนะครับแล้วความทุกข์มันก็จะคลายผมเปรียบเทียบง่ายๆว่าเหมือนความทุกข์เนี่ยมันเหมือนลมหรือเพรสเชอร์ในลูกโป่งครับมันมีระดับหนึ่งแล้วนะถ้าหากว่ามันใส่ลมเข้าไปอีกเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันก็ระเบิด
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการของเราไม่จำเป็นต้องเป็นจิตแพทย์เป็นพยาบาลเป็นคนธรรมดานั่นแหละเราเปิดประโยคเปิดคำถามให้เขาได้เล่าก็เป็นการระบายเป็นการเอาลมออกจากลูกโป่งครับเชื่อต่อว่าพอเอาลมออกมาแล้วเนี่ยลูกโป่งที่มันยาวๆเนาะเอาลมออกมาแล้วเนี่ยเราก็เอาน้ำใส่เข้าไปใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เอาความเมตตาเอาความรู้สึกดีๆเอาความปรารถนาดีใส่เข้าไปนะครับมันก็จะเย็นแล้วมันก็จะแน่นนะครับลูกโป่งนั้นเนี่ยพอลมออกขนาดก็ลดลงนะครับใส่น้ำเข้าไปอับพับพับพับพับเอายางรัดเขานัดเอาโยนเด้งเด้งเดืองเด้งเดืองนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แปลว่าอะไรเด้งเดืองเด้งเดืองมันแปลว่ามันมีรีไซเคิลมันมีความ
1: ยืดหยุ่น
0: มันก็จะปรับตัวได้โดยปัญญาที่มีอยู่นะเราเชื่อว่าพออารมณ์ลดลงไปอารมณ์ไม่อารมณ์ทุกข์อารมณ์เศร้าเนี่ยมันลดลงเนี่ยนะเหมือนพระท่านบอกอารมณ์มาปัญญาปิดเนาะพออารมณ์มันลดลงความทุกข์ลดลงเนี่ยเขาก็สามารถจะดึงปัญญาที่มีอยู่มาได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อคำแนะนำหรือปัญญาหรือความรู้ที่เราจะแนะนำเนี่ยบางทีแทบจะไม่จำเป็นเขารู้เขาหาได้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะหากคนที่กำลังมีความคิดอยากฆ่าตัวตายและไม่ยอมไปพบจิตแพทย์อาจจะมีmindsetว่าถ้าไปพบจิตแพทย์จะโดนตราหน้าว่าเป็นคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรทำยังไงดีคะ

0: โดยที่ไม่ทำให้เขารู้สึกว่าถูกบีบบังคับหรือถูกตีตาอย่างเงี้ยค่ะและในสถานการณ์ใดที่คนรอบข้างควรถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินและต้องรีบขอความช่วยเหลือค่ะ
1: คำถามนี้จริงต้องตอบยาวนะแต่ผมคิดว่าเวลาจะมีน้อย
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ตอบสั้นๆก็คือว่าอันที่หนึ่งต้องรู้ว่าจำเป็นไหมบางทีอย่างเคสที่ผมเจอเมื่อวานก่อนเนี่ยเผอิญเขาป่วยอยู่แล้วเขาเป็นโรคซึมเศร้าเป็นนักเรียนเนา
0: ะ
1: แต่ว่าเขากินยาไม่ยังไม่ครบนะครับแล้วก็ยายังไม่ออกฤทธิ์ก็โอเคยังไม่ต้องไปพบก็ได้นะครับเนา
0: ะ
1: ในกรณีถ้าเกิดเราคิดว่าที่หนึ่งมันดูว่าความรุนแรงแค่ไหนถ้าถึงขั้นมีวางแผนมีพยายามจะทำร้ายตัวเองเนี่ยอันนั้นไม่ได้นะครับต้องหาทุกวิธีที่เหมาะสมที่ปลอดภัยที่เป็นไปได้ที่จะให้เขาไปพบผู้เชี่ยวชาญหรือไปโรงพยาบาลเพื่อให้เขาปลอดภัยจากการฆ่าตัวตายเพราะโอกาสมันจะสูงมากนะครับยิ่งเขามีประวัติเคยทำมาก่อนอย่างนี้เนี่ยทฤษฎีหรืองานวิจัยบอกว่าโอกาสจะทำและจะสำเร็จสูงมากๆนะครับ

0: อักเสบเนาะอะไรท่านอาจารย์ท่านหนึ่งแนะนำว่าเออจริงๆน
1: ะ
0: เป็นภาวะฉุกเฉินต้องไปโรงพยาบาลเลยนะครับเนาะหาวิธีพาไปแล้วสุดท้ายต้องได้รับการช่วยเหลือนะครับ
1: ค่ะเสียดายมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะเวลาเราหมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมบัติสกุลพันธ์เป็นอย่างยิ่งนะคะท่านเป็นรองศาสตราจารย์จากสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและก็สุขภาพจิตคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องขออภัยด้วยค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ
0: คร
1: ับ ยิน
0: ด
1: ี
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะฟังอาจารย์เพลินเลยนะคะคุณสุวัฒน์วันนี้ได้ประโยชน์มากมากเลยนะคะสำหรับเรื่องราวของ
0: จบแค่นี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะค่ะค่ะก็ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมบัติสกุลพันธ์นะคะเข้าสายคุยกับเราในช่วงสนทนาสถาบันเป็นช่วงสุดท้ายของรายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะคุณสุวัฒน์
2: ครับผมก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่เราเจอกันทุกๆวันนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วฮะ
1: ค
2: ุณชุตินันก็อากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับช่วงสุดสัปดาห์นี้ในหลายพื้นที่ก็เดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันใหม่ในช่วงสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับรายการเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาค่ะวันนี้ดิฉันชุตินันท์พันจรุงพร้อมด้วยคุณสุวัฒน์วิมลชัยเลิศต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติตีตกคำร้องนายกและประธานวุฒิสภาจากกรณีปล่อยหมอสรณะนั่งประธานกสทช.ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นายเมธามาศขาวรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือครป.ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยกล่าวอ้างว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ผู้ถูกร้องที่1นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการเลขาธิการกสทช.ผู้ถูกร้องที่2นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่3นางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่4อดีตเลขาธิการวุฒิสภาผู้ถูกร้องที่5เลขาธิการวุฒิสภาผู้ถูกร้องที่6และประธานวุฒิสภาผู้ถูกร้องที่7ร่วมกันละเว้นการดำเนินการตามกฎหมายทำให้นายแพทย์สรณะผู้ถูกร้องยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการกสทช.ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553ทำให้นายเมธาผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพจากการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบโดยศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ปรากฏว่านายเมธาถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง7กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561นายเมธาไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุ

เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแรงและดัน GDP ปี2569โตถึงร้อยละ 2.5 โดยมีแรงหนุนจากการลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยหลังช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 จากการเร่งตัวของการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนื่อง5ไตรมาสติดต่อกันสะท้อนทิศทางการเติบโตที่ชัดเจนไม่มีความผันผวนโดยมีแรงสนับสนุนในภาคเทคโนโลยีที่ยังคงมีโมเมนตัมต่อเนื่องตลอดช่วงครึ่งหลังของปีนี้จากอานิสงส์ความต้องการ AI ทั่วโลกที่ขยายตัวต่อเนื่องดังนั้นจึงปรับเพิ่มประมาณการ GDP ไทยปี2569เติบโตที่ร้อยละ 2.5 จากเดิมร้อยละ 2.0 ที่คาดการไว้ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยคาดการว่าการลงทุนรวมจะขยายตัวร้อยละ 8.8จากเดิมคาดไว้เพียงร้อยละ 3.7 แต่อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามความไม่แน่นอนทั้งผลการไต่สวนภาษีสหรัฐความยั่งยืนของการลงทุน AI ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาจต่ำกว่าที่คาดไว้และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับหน่วยงานดับเพลิงของสหรัฐจัดพิธีรำลึกถึงผู้วายชนในวาระครบ25ปีเหตุการณ์วินาศกรรม 9/11 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแห่งนครนิวยอร์กของสหรัฐได้จัดพิธีเดินขบวนรำลึกต่อผู้วายชนที่สนามเบสบอลในสเตเทนไอซ์แลนด์ในวาระครบรอบ25ปีเหตุการณ์วินาศกรรม 9/11โดยสำนักดับเพลิงนครนิวยอร์กได้สูญเสียเจ้าหน้าที่ไปถึง343นายในเหตุการณ์โจมตีครั้งประวัติศาสตร์บนอากาศเมื่อวันที่11กันยายนปี2001ซึ่งผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะจี้เครื่องบินโดยสารพาณิชย์ของสหรัฐพร้อมกัน4ลำโดย2ลำพุ่งเข้าชนอาคารแฟด World Trade Center ใจกลางนครนิวยอร์กอีก1ลำถูกบังคับพุ่งชนอาคารเพนทากอนและลำที่4ตกในรัฐเพนซิลเวเนียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนและนำไปสู่สงครามอันยาวนานหลายทศวรรษที่พรากชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 900,000 คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิรักและอัฟกานิสถานและทั้งหมดนี้คือทันข่าว 13:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz ครับเราอยู่ดูแลกันที่นี่กับเพลงเพราะฟังสบายนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยงานจาก Modern Dog กับเพลงที่ชื่อว่าเสน่หานะครับอยู่ในอัลบั้มทิ้งน้องน้อยนี่เองนะครับยังมีเพลงไหนอีกที่อยากฟังเพิ่มเติมในช่วงเวลาของเรานะครับส่งมาเลยที่022183975-7มาเติมพลังความสุขยามบ่ายกับเพลงเพราะในวันที่จะกลับมาดูแลหัวใจคุณครับ

0: เพลงนี้มีคุณผู้ฟังถามมานะครับเป็นงานจากพี่แอมกับเพลงที่ชื่อว่าตุ๊กตาเพื่อนเก่านะครับเพลงนี้ได้พี่ดีนิติพงศ์เป็นคนแต่งด้วยนะครับอยู่ในอัลบั้มแอมอุนั่นเองนะครับเป็นเพลงที่ไม่ได้ฟังนานมากๆเลยนะฮะและใครที่อยากจะฟังเพิ่มเติมก็ส่งมาได้ที่022183975-7ให้ช่วงเวลาของเป็นเพลงกลับมาดูแลหัวใจกันที่นี่นะครับ
1: เธอคิดอะไรอยู่เธอรู้ไหมสิ่งที่เธอคิดอาจทำให้ฉัน

ลายคนบอกว่าใช่เพลงเดียวกับ XYZ หรือเปล่าตุ๊กตาตัวเก่าไม่ใช่คนละเพลงนะฮะเมื่อสักครู่เป็นปลายปากกาของพี่ดีนิติพงษ์หอนาคนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่อยากฟังก็เปิดให้ในช่วงเวลาของเพลินเพลงให้เพลงเพราะในวันๆกลับมาดูแลหัวใจกันเนื้อหาแบบน่ารักแล้วก็โดนใจมากๆครับ

0: คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนะครับจากวงโอโหนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าเก็บใจใส่กุญแจนะครับเป็นเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงเลยได้ยินไปได้ฟังกันกับช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับเพลงเพราะเพลงไหนที่คุณอยากจะฟังช่วงบ่ายแบบนี้ก็ส่งมาได้เลยนะครับผ่านทาง022183975-7หรือว่าทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

0: คิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับงานจากวงโอโหกับเพลงที่ชื่อว่าเก็บใจใส่กุญแจนะครับเพลงนี้ได้นามปากกาแต่งเพลงคือสอศิวราก็คือเสกโลโซนั่นเองนะครับแต่งเพลงไว้เยอะมากๆเลยจริงๆผลงานแต่งเพลงให้กับนักร้องนะพี่เสกแต่งไว้เยอะไม่ว่าจะเป็นพี่เบิร์ดนะครับอย่ารักกันเลยยังมีคนหลายใจจากอัศนีด้วยแล้วอีกหลายเพลงมากๆเลยเป็นปลายปากกาของพี่เสกโลโซนะครับวันนี้ลาทิ้งท้ายกันไปกับอีกหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงไว้ในช่วงเวลาของเพลินเพลงด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่วงเวลาของเราอย่างต่อเนื่องวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: 1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้น6โมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตย์ทางวิทยุจุฬา
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนร้อนดังไฟล้วนกลับดับให้เห็นเปลี่ยนทุกโศกโรคภัยให้อยู่เย็นเปลี่ยนขุกเข็นเป็นสุขทุกถิ่นทางพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนภาพลักษณ์ไทยก็สกาวขึ้นแผ่วพร่างทรงชูเชิดชื่อชาติให้รางชางเป็นต้นแบบการสร้างเส้นทางไทยทรงเป็นป่ารักน้ำตามพระบาทเป็นสมเด็จพระราชินีนาถที่ยิ่งใหญ่ศิลปาชีพโครงการสารสายใหญ่ทรงโขนไทยก้องดังทั้งสากลคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์ไทยทั้งชาติเชิดชูอยู่ทุกหนวานสวรรค์คตการผ่านมาดลไทยทุกคนท่วมน้ำตาล้นอาลัยคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์คือพระแม่แห่งชาติเปี่ยมยิ่งใหญ่จึงพระนามแห่งพระองค์พระทรงชัยจักสถิตณดวงใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเรานายสถาพรศรีสัจจังศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประพันธ์

เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการสุกันธารมาเริ่มต้นแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz วันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรLove Light in My Heart เป็นคำร้องภาษาไทยแก้วตาขวัญใจโดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะคุณดวงดาวเทวิรันศิลปินจากกรมศิลปากรเป็นผู้ถ่ายทอดออกมาได้ไพเราะมากเลยทีเดียวแหละค่ะ14:18 น.รายการสุกันธาร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% คุณป้อมรอฟังไม่ใช่คุณป้อมขอไปท่านผู้ฟังทางโทรศัพท์ค่ะเราฟังเพลงนี้ครูเอื้อสุนทรสนานงานของครูพรพิรุณฉันยังคอยคุณป้อมเดี๋ยวต่อจากเพลงนี้นะคะ

เราคำรักจากคุณรงทองทองลันทมศิลปินแห่งชาติค่ะคุณแป๊ะปราโมทต้องชอบแน่ๆเลยหัวใจปลิวเลยขอบคุณสำหรับแฮปปี้ฟรายเดย์นะคะขอบคุณคุณจีด้วยพวงมาลัยสวยๆแล้วก็สวยจริงๆสวยจริงๆสำหรับวันศุกร์วันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะอุบะก็มีข้อเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าสำหรับวันศุกร์ใช่ไหมคะคราวนี้ไปกันที่เพลงนี้มีผู้บอกว่าวันนี้วันพระขอเสียงร้องของคุณรงทองทองลันทมศิลปินแห่งชาติกับเพลงนี้พุทธศาสตร์คู่ไทย

ธศาสตร์พุทธศาสตร์ครูไทยสำหรับวันพระวันนี้แล้วก็ต่อด้วยศีลธรรมทั้ง5ที่ท่านผู้ฟังถามถึงมาพอดีเลยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะ

ท่านผู้ฟังถามถึงมาใกล้ๆกันเลยทั้งพุทธศาสตร์คู่ไทยแล้วก็ศีลธรรมทั้ง5ได้ฟังกันไปแล้วสำหรับวันพระวันนี้นะคะแล้วเสาร์อาทิตย์นี้ไปรับประทานอาหารอร่อยๆกันที่ Rino All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1นะคะมีเยอะแยะมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวเลือกกันได้หลากหลายเมนูนะคะมีเมนูมานั่งอ่านกันเพลินเลยล่ะค่ะชอบอะไรชอบแบบไหนถ้าใครชอบแซ่บๆนี่ยำเยอะเลยทีเดียวนะคะจะไปยำอะไรบ้างยำหมูยอพริกสดยำถั่วพลูกุ้งสดยำหมูย่างยำ เส้นเซี่ยงไฮ้ไก่ด้วยนะคะแล้วก็อะไรยำวุ้นเส้นทะเลยำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ยำเนื้อย่างยำก้านคะน้ากุ้งสดยำเยอะแยะหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะส้มตำก็แน่นอนส้มตำปลาสลิดไข่เค็มไปที่ไรต้องสั่งทุกครั้งไปเลยนะคะของแซ่บๆก็มีไม่แซ่บก็มีราดหน้าฮ่องเต้อร่อยมากหรือจะเป็นข้าวต้มกุ้ยเป็นข้าวต้มชุดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่ Rino All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1ค่ะหมายเลขโทรศัพท์022150026-7 022150026-7 ค่ะมาถึงเพลงนี้ท่านผู้ฟังเริ่มอยากยืดเส้นยืดสายแล้วไปรำวงความหมายในดวงตา

ะยืดเส้นยืดสายกันไปแล้ว2เพลงเลยนะคะรำวงความหมายในดวงตาแล้วก็รำวงเนื้อคู่อยู่วงรำค่ะท่านผู้ฟังเลือกมาคงจะไม่อยากนั่งเฉยๆแล้วใช่ไหมคะดีค่ะได้ยืดเส้นยืดสายกันอย่านั่งเฉยๆขยับเนื้อขยับตัวกันบ้างมาถึงเพลงนี้คุณรงทองทองลั่นธมศิลปินแห่งชาติท่านฝากส่งให้ท่านศาสตราจารย์ดร.ธราพงษ์ท่านอาจารย์ธราพงษ์ฟังอยู่หรือเปล่าคุณวินัยจุลบุตรฝากเพลงนี้น่าน้อยใจ

ครับผมต้องคุยกับคุณรงทองเองแล้วนะคะน่าน้อยใจที่คุณรงทองทองนทมท่านส่งให้อาจารย์ธราพงษ์ล่ะค่ะคราวนี้มาถึงเพลงที่คุณพลากรรอฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีหงเหิน

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ล่องเจ้าพระยาคุณโชมชายอรุณฉานและคุณนพดลชาวไร่เงินค่ะมาเริ่มต้นชั่วโมงที่2ของสุขกันทราซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออเดย์ไดนิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ท่านผู้ฟังถามถึงล่องเจ้าพระยามาก็ได้ฟังไปเรียบร้อยแล้วนะคะยังอยู่ในน้ำกันต่อไปคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติมีผู้รับฟังสายชน

สายชนจากคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติค่ะแล้วก็มาถึงเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงที่คุณประดิษฐ์พรขอมาบอกว่าขอเพลงเพลงนี้ชื่อย่ำสนธยานะคะสละอําสละอําค่ะเพลงย่ำสนธยาแล้วก็ส่งภาพของท่านอาจารย์ศิลป์พีระศรีมาด้วยก็เลยเข้าใจว่าต้องเป็นย่ำสนธยาที่มาจากซานตาลูเชียนะคะฉะนั้นก็เลยต้องฟังกันเลยตอนนี้ย่ำสนธยา

่ำสนธยาไปแล้วนี่เป็นเพราะว่าคุณประดิษฐ์พรได้ไปที่โรงปั้นใช่ไหมคะแล้วก็คงไปเห็นร่องรอยผลงานของท่านอาจารย์ศิลป์พิรศรีที่นั่นด้วยก็เลยถามถึงย่ำสนธยามาซึ่งก็มาจากซานตาลูเชียนั่นแหละค่ะคราวนี้มาถึงเพลงนี้เดือนนี้ต้องฟังพระจันทร์เดือนกันยาคุณสุเทพวงศ์กำแหง

แล้วก็มาถึงอีกเพลงหนึ่งอาจารย์ธนโชตรอฟังเพลงนี้จากคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติงานของครูชาลีอินทราวิจิตรและครูสมานกาญจ

ลงเพลงนี้ร้องให้สุภาพสตรีที่ชื่อสมรเพราะพี่จากลาสมรอีกเพลงหนึ่งคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาเพลงโปรดของคุณรงทองทรัณฑมศิลปินแห่งชาติ

ดึกเอ่ยดึกแล้วแต่ฟังในช่วงบ่ายๆอย่างนี้ก็หลับได้เหมือนกันฟังไปหลับไปก็มีความสุขดีนะคะเวลาของรายการสุขกันทราในช่วงบ่ายวันศุกร์นะคะธรรมดาก็จะครื้นแต่วันนี้มักจะมีผู้ถามถึงเพลงช้าๆฟังเพลินๆสบายๆกันมาแล้วก็ตอนนี้ชวนกันดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% จริงๆเพราะว่าไม่เจืออะไรไม่ผสมอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะนั้นก็สบายใจทุกครั้งชื่นใจแล้วก็สบายใจด้วยแล้วยังเพิ่มพลังให้กับร่างกายนะคะนักกีฬาเนี่ยเหนื่อยๆมากๆฝึกมาเยอะๆพอช่วงพักก็จะดื่มน้ำมะพร้าวค่ะฉะนั้นก็แนะนำกันเลยสำหรับน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวที่มีประโยชน์สำหรับร่างกายแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องการป้องกันอาการสมองเสื่อมอีกด้วยนะคะน้ำมะพร้าว

ใจจากคุณธานินอินทรเทพค่ะแล้วก็มาถึงเพลงที่คุณพิกุลรอฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงอีกหนึ่งเพลง

พลงไพเราะอีกเพลงหนึ่งที่คุณพิกุลขอไว้สิ่งร้องของคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะหลงแล้วก็ฟังคุณทรินนันทนาคอนกันอีกเพลงหนึ่งมีผู้รอฟังเพลงนี้บุญข้าวประดับดิน

พบกันในเดือน9นี่แหละค่ะงานบุญข้าวประดับดินเป็นประเพณีการทำบุญของชาวอีสานท่านผู้ฟังได้ฟังไปเรียบร้อยแล้วอ้าวอยู่ต่อไปฟังคุณรุ่งดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติหลานย่าโม

ย่าโมจากคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติค่ะรู้เลยร้องตามกันด้วยนี่คุณภูนสุขวันนี้ไม่อยู่เอ๊ะรู้สึกจะยังอยู่ญี่ปุ่นหรือยังไงไม่อย่างนั้นคุณภูนสุขจะบอกมาเสมอเลยนะคะร้องตามเพลงนั้นร้องตามเพลงนี้ก็มีความสุขค่ะเวลาได้ร้องเพลงตามเพลงที่ร้องได้ดีความสุขจังเลยนะคะแล้วก็มีความสุขอีกอย่างหนึ่งกับการรับประทานของทอดของผัดโดยที่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเพราะว่าน้ำมันพืชโอเลนช่วยดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะแล้วก็อยู่คู่คนไทยมา30กว่าปีแล้วนั้นก็สบายใจได้เมื่อจะผัดอะไรทอดอะไรด้วยน้ำมันพืชโอเลนน้ำมันปาล์มที่อุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรอีนอลนะคะซึ่งนอกจากจะปราศจากคอเลสเตอรอลแล้วเนี่ยยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายอีกด้วยค่ะน้ำมันพืชโอเลนนะคะแล้วก็ที่ดีมากๆต้องอร่อยใช่ไหมคะนั้นเลือกอร่อยเลือกโอเลนมีใครรอฟังอ้าวเห็นแวบๆเมื่อกี้คุณคนึงนิดเหรอคะจะหาทันไหมหาไม่ทันก็เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้ใจไปที่ใจนางก่อนไหมคะหรือจะไปใจสนองใจได้เลยค่ะหาเจอแล้วใจสนองใจคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

หากรู้สักนิดเสียงร้องของคุณสาวรีภคพันธ์ที่คิดถึงกันนะคะแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งโอ้ยังพอทันคุณลินจงบุญนครินทร์กับเพลงนี้ค่ะจากกันอย่าลา

ักษายนาราจาปินิสกูดบายจากกัญญาลาคำร้องครูสง่าอารัมพีผู้ร้องคุณลินจงบุญนางกรินนะคะเพราะจังเลยใช่ไหมคะแล้วก็มาถึงเพลงสุดท้ายยังไงก็ต้องลานะคะเพราะว่าไปแล้วพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นี้พักผ่อนกันนะคะวันจันทร์กลับมาฟังเพลงกับสุกันธราได้ใหม่ตรงนี้สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ 14 นาฬิกาก็มาแล้วล่ะค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ลากันไปกับมีดอกไม้มาฝากคุณณัฐดาวิยการ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับโรคซึมเศร้าเป็นอาการผิดปกติของอารมณ์นะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมโรคซึมเศร้านี้เป็นภาวะอารมณ์เศร้าหมองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความรู้สึกเฉยชาไม่สนใจสิ่งต่างๆซึ่งก็ส่งผลต่อความสามารถในการทำงานในแต่ละวันนะครับซึ่งก็ก่อให้เกิดอาการทางจิตได้มากมายอาการของโรคซึมเศร้าที่อาจพบได้เสมอๆนะครับก็ได้แก่รู้สึกเศร้าว่างเปล่าอยากร้องไห้มีความรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกโกรธหงุดหงิดและก็รำคาญในเรื่องเล็กน้อยนะครับหมดความสนใจหรือว่ารู้สึกไม่สนุกกับกิจกรรมทั้งหมดในชีวิตประจำวันมีปัญหาด้านการนอนหลับเช่นนอนมากไปหรือว่านอนไม่หลับอาจจะมีความเหนื่อยล้าไม่มีความกระตือรือร้นที่จะทำเรื่องเล็กๆน้อยๆมีความอยากอาหารลดลงน้ำหนักลดหรือมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นมีความรู้สึกวิตกกังวลกระสับกระส่ายและมีอาการประหม่า

คิดช้าลงพูดหรือว่าขยับร่างกายช้าลงรู้สึกตัวเองไร้ค่ารู้สึกผิดและหมกมุ่นเรื่องความล้มเหลวที่ผ่านมามีอาการขาดสมาธิมีปัญหาเรื่องความจำคิดถึงเรื่องความตายและพยายามฆ่าตัวตายบ่อยๆหรืออาจจะมีอาการป่วยทางกายที่ไม่พบสาเหตุเช่นปวดหัวหรือปวดหลังนะครับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับมักจะมีอาการมากจนกระทบชีวิตประจำวันเช่นการไปโรงเรียนการทำงานหรือการพบปะสังสรรค์บางรายอาจจะรู้สึกเศร้าหมองไม่มีความสุขโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับในวัยเด็กอาจจะมีอาการเศร้ารำคาญเกาะติดพ่อแม่มีความรู้สึกกังวลน้ำหนักลดไม่อยากไปโรงเรียนหรือมีอาการเจ็บปวดตามร่างกายพอมาถึงในวัยรุ่นอาจจะมีอาการเศร้ารำคาญหงุดหงิดมองโลกในแง่ร้ายรู้สึกไร้ค่ามักจะรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจตัวเองและมีอาการขี้ใจน้อยหมดความสนใจในเรื่องต่างๆและไม่เข้าสังคมส่วนภาวะซึมเศร้าในผู้สูงวัยนั้นถือว่าเป็นภาวะที่พบได้บ่อยนะครับภาวะดังกล่าวควรจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแต่โดยมากผู้สูงวัยมักจะไม่ยอมเข้ารับการรักษานะครับอาการที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงวัยก็ได้แก่มีพฤติกรรมเปลี่ยนความจำถดถอยมีอาการเจ็บปวดตามร่างกายมีอาการเหนื่อยล้าเบื่ออาหารมีปัญหาด้านการนอนมีความคิดหรือมีความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายโดยเฉพาะในเพศชายที่สูงอายุเนี่ยนะครับสาเหตุที่แท้จริงของโรคซึมเศร้านั้นยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับเพราะอาการนั้นสัมพันธ์กับความผิดปกติทางจิตแต่ก็มีปัจจัยหลายๆด้านที่อาจส่งผลกระทบได้เช่นความแตกต่างทางด้านชีวภาพทางด้านสารเคมีในสมองตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนมีระดับฮอร์โมนที่ไม่สมดุลและก็อาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะครับถ้าหากสมาชิกในครอบครัวเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนก็อาจจะทำให้ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าตามไปได้นะครับโรคซึมเศร้าเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อผู้ป่วยนะครับแล้วก็ผู้คนรอบข้างด้วยอาการมักจะแย่ลงถ้าไม่ได้รับการรักษาซึ่งอาจส่งผลต่อปัญหาด้านอารมณ์พฤติกรรมรวมถึงสุขภาพและการใช้ชีวิตภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยๆในผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้แก่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือว่า

มีปัญหาด้านความสัมพันธ์เช่นความสัมพันธ์ในครอบครัวในที่ทำงานและโรงเรียนอาจจะชอบแยกตัวออกจากสังคมพยายามคิดหรือพยายามฆ่าตัวตายพยายามทำร้ายตัวเองและอาจจะตายก่อนวัยอันควรนะครับใครก็ตามนะครับที่เริ่มมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าก็ควรจะควบคุมอารมณ์ความเครียดแล้วก็รู้จักรักและนับถือตนเองพยายามพูดคุยกับครอบครัวหรือเพื่อนโดยเฉพาะในช่วงเวลายากลำบากเพื่อที่จะระบายความรู้สึกเมื่อเริ่มรู้สึกซึมเศร้าควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันไม่ให้อาการแย่ลงและควรเข้ารับการรักษาอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวเพื่อป้องกันไม่ให้ภาวะซึมเศร้าเกิดซ้ำนั่นเองนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าซึ่งนำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
1: เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ

0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรายการของเราไปด้วยกันวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันภดาราจงใหม่กลางจากตุลาเรดิโอพลัส
2: และดิฉันดพีพันธ์วงกรบรเวศจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะมีข่าวรองนายกรัฐมนตรีจีนนะคะนายติงเชวยเฉียงเป็นประธานการประชุมงานพัฒนาระบบตำราเรียนทั่วประเทศจีนแล้วก็ได้กล่าวเน้นย้ำว่าจะต้องเร่งพัฒนาระบบที่มีคุณภาพสูงแล้วก็บ่มเพาะบุคลากรที่มีคุณธรรมค่ะ
1: เรื่องนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะหลายท่านอยากทราบแล้วไปติดตามรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมกันค่ะ
2: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI รองนายกรัฐมนตรีติงเชียเฉียงเน้นย้ำเร่งพัฒนาระบบตำราเรียนคุณภาพสูงบ่มเพาะบุคลากรที่มีคุณธรรมการประชุมงานพัฒนาระบบตำราเรียนทั่วประเทศจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่8กันยายนนายติงเชียเฉียงกรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนรองนายกรัฐมนตรีจีนเป็นประธานการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ใจความว่าตำราเรียนเป็นหลักสำคัญในการเผยแพร่ความรู้สะท้อนเจตจำนงของพรรคและประเทศสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่สำคัญของประชาชนและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำเนินการตามนโยบายการศึกษาของพรรคและการบรรลุเป้าหมายด้านการศึกษาต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งและปฏิบัติตามแนวคิดชี้นำที่สำคัญของเลขาธิการสีจิ้นผิงเข้าใจคุณลักษณะทางการเมืองคุณลักษณะของประชาชนและคุณสมบัติเชิงกลยุทธ์ของการศึกษาอย่างลึกซึ้งด้วยความรับผิดชอบทางการเมืองและภารกิจทางประวัติศาสตร์ในระดับสูงเสริมสร้างและปรับปรุงงานพัฒนาระบบตำราเรียนเร่งสร้างตำราเรียนคุณภาพสูงที่มีอัตลักษณ์จีนเพื่อสนับสนุนงานสร้างจีนที่เป็นมหาอำนาจด้านการศึกษานายติงเชวยเฉียงเน้นย้ำว่าต้องยืนหยัดและเสริมสร้างความ

0: เป็นผู้นำในงานพัฒนาระบบตำราเรียนยึดมั่นทิศทางการเมืองและคุณค่าที่ถูกต้องอย่างมั่นคงตอบรับนโยบายการศึกษาของพรรคให้ได้รับการดำเนินปฏิบัติตามในทุกด้านของการสร้างระบบตำราเรียนใกล้ชิดกับภารกิจพื้นฐานของการฝึกอบรมบุคลากรสังคมนิยมและสืบทอดคุณธรรมเป็นแกนหลักส่งเสริมทฤษฎีนวัตกรรมของพรรคอย่างลึกซึ้งฝึกอบรมบุคลากรภายใต้แนวคิดสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีนในยุคใหม่ของนายสีจิ้นผิงไปพร้อมกับปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของยุคสมัยได้ดียิ่งขึ้นเร่งสร้างระบบความรู้ที่เป็นอิสระของปรัชญาสังคมศาสตร์และระบบตำราเรียนที่เป็นต้นฉบับประสานงานก่อสร้างการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยความจริงใจสร้างสื่อการเรียนการสอนที่หล่อหลอมจิตวิญญาณและเพิ่มพูนปัญญาส่งเสริมการพิจารณาและจัดการตีพิมพ์ตำราเรียนอย่างเข้มงวดควบคุมการเลือกใช้ตำราการเรียนการสอนตามระเบียบแบบแผนทำหน้าที่เป็นสื่อกลางชี้นำความคิดเห็นของประชาชนให้ดีและปรับปรุงประสิทธิภาพการกำกับดูแลงานพัฒนาระบบตำราเรียนอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างการวิจัยเชิงทฤษฎีและการฝึกอบรมบุคลากรปรับปรุงการสนับสนุนนโยบายและรับประกันหลักนิติธรรมเพื่อผลักดันงานพัฒนาระบบตำราเรียนสู่ยุคการนวัตกรรมใหม่สมาชิกของคณะกรรมการพัฒนาระบบตำราการเรียนการสอนแห่งชาติมณฑลและเมืองต่างๆกองกำลังการผลิตและก่อสร้างซินเจียงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกลางพรรคหน่วยงานของรัฐและผู้ที่รับผิดชอบจากมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการประชุมโดยผู้รับผิดชอบจากกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลเจ้อเจียงและมหาวิทยาลัยปักกิ่งรวมถึงผู้แทนครูได้กล่าวสุนทรพจน์และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
2: วันนี้จะมาแนะนำกันต่อนะคะถึงความพิเศษของมณฑลซานซีนะคะทางตอนตกของจีนกับเมืองอีกหนึ่งเมืองสำคัญนะคะชื่อว่าเมืองถงชวนค่ะ
1: เรื่องนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะท่านใดอยากจะไปที่เมืองใหม่ๆนะคะที่น่าสนใจแบบนี้ต้องติดตามรับฟังกันแล้วค่ะ
3: คุยกันวันละประเด็น
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะการจือซิ่งฟูจงกัวสานซีสิงนะคะสัมผัสจีนที่มีความสุขเยี่ยมชมมณฑลสานซีเป็นกิจกรรมที่สำนักงานสารนิเทศแห่งคณะรัฐมนตรีจีนเชิญผู้สื่อข่าวจีนและบล็อกเกอร์ต่างชาตินะคะรวมกว่า30คนสัมผัสรับรู้ถึงมณฑลซานซีในปัจจุบันทั้งในด้านการพัฒนาเปิดกว้างการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการสืบทอดวัฒนธรรมการคุ้มครองระบบนิเวศปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชนใน5เมืองจากทั้งหมด10เมืองของมณฑลซานซีนะคะได้แก่เมืองซีอันเมืองเอกของมณฑลที่มีสุสานหุ่นดินเผาทหารและม้าของฮ่องเต้จินซีค่ะแล้วก็เมืองเซียนยางเมืองเว่ยนานเมืองถงชวนและก็เมืองเยียนอันค่ะครั้งก่อนรัฐพิพันธ์ได้มาเล่าถึงความพิเศษของเมืองเยียนอันไปแล้วครั้งนี้จะมาแนะนำต่อถึงความพิเศษของเมืองถงชวนค่ะมณฑลซานซีนะคะเป็นมณฑลที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือพื้นที่ชั้นในตอนกลางของแผ่นดินจีนค่ะถงชวนเป็นเมืองที่มีพื้นที่เล็กที่สุดในทั้งหมด10เมืองของซานซีโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาพื้นที่ราบน้อยเพราะถงชวนนะคะตั้งอยู่ช่วงคาบเกี่ยวระหว่างซานซีเหนือกับซานซีตอนกลางค่ะซึ่งซานซีเหนือนะคะก็จะเป็นที่ราบสูงดินเหลืองมีความแห้งแล้งส่วนซานซีตอนกลางก็จะเป็นพื้นที่ราบค่ะซึ่งทางด้านเหนือของถงชวนนะคะก็คือเมืองเยียนอันและด้านใต้ก็คือเมืองซีอันกับเมืองเซียนหยางค่ะเปรียบเทียบกับเมืองซีอันและเซียนหยางนะคะซึ่งเป็นที่ราบตอนกลางของซานซีเมืองถงชวนก็คือจะมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลที่มากกว่าอุณหภูมิโดยรวมนะคะก็จะต่ำกว่าประมาณ 2-4 องศาเซลเซียสดังนั้นช่วงหน้าร้อนนะคะเมืองถงชวนก็จะมีความเย็นสบายกว่าถือเป็นที่เที่ยวพักผ่อนคลายร้อนได้ดีค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวก็จะมาเร็วกว่าแต่ถ้าเทียบกับเอียนอันแล้วนะคะเมืองที่อยู่ทางเหนือของถงชวนขึ้นไปถงชวนก็จะมีปริมาณน้ำฝนที่มากกว่ามีลมทรายน้อยกว่าเมืองเอียนอันค่ะความพิเศษแรกของเมืองถงชวนนะคะก็คือเป็นที่ตั้งเตาเผาพ

ผลิตเครื่องเคลือบสีเขียวชื่อดังที่สำคัญของจีนทางเหนือมาแต่โบราณค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเมืองถงชวนก็ยังคงอนุรักษ์สืบสานกรรมวิธีการผลิตแต่โบราณให้คงไว้มาตลอดนับพันปีค่ะโดยแหล่งผลิตเครื่องเคลือบสีเขียวของถงชวนนะคะปัจจุบันก็คืออยู่ที่ตำบลโบราณเฉินหลูกู่เจิ้นค่ะเมืองถงชวนเดิมมีชื่อว่าเย่าโจค่ะเตาเผาเย่าโจเหยาของเมืองถงชวนก็เริ่มตั้งขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ทั้งและมาถึงจุดรุ่งเรืองสุดนะคะในสมัยราชวงศ์ซ่งเนื้อจัดเป็น1ใน6ระบบเตาเผาชั้นนำสมัยราชวงศ์ซ่งค่ะซึ่งช่วงยุคทองที่มีความรุ่งโรจน์เป็นพิเศษนั้นสองฝั่งแม่น้ำชีในตำบลหวงเป่าเจิ้นนะคะเป็นที่ตั้งกลุ่มเตาเผาขนาดใหญ่ถึงกับได้สมญานามค่ะว่าซื้อหลี่เหยาฉางนะคะลานเตาเผา10ลี้ต่อมาในสมัยราชวงศ์หยวนค่ะเตาเผาหลักในตำบลหวงเป่าเจิ้นของเมืองถงชวนก็ค่อยๆลดหดหายลงนะคะช่างฝีมือจำนวนมากได้อพยพย้ายถิ่นฐานไปยังตำบลเฉินหลูแทนค่ะดังนั้นจุดศูนย์กลางผลิตเครื่องเคลือบสีเขียวของเตาเผาเย่าโจเหยาเมืองถงชวนนะคะก็เลยเปลี่ยนย้ายมาเป็นที่ตำบลโบราณเฉินหลูกู่เจิ้นของเมืองถงชวนแทนที่สืบมาจนถึงปัจจุบันค่ะถงชวนก็เลยได้ชื่อว่าเมืองแห่งเครื่องเคลือบดินเผาจีนที่มีชีวิตยืนยงสืบมาแต่เพียงแห่งเดียวของจีนที่ไฟเตาเผาไม่เคยหยุดชะงักต่อเนื่องมานับพันปีค่ะซึ่งชื่อเรียกเฉินหลูนะคะของตำบลเฉินหลูกู่เจิ้นที่ว่านี้ก็มีความหมายถึงตำบลที่มีเตาเผาผลิตเครื่องเคลือบเรียงต่อกันเป็นแถวยาวนั่นเองค่ะเหตุที่ตำบลโบราณเฉินหลูกู่เจิ้นของเมืองถงชวนนะคะสามารถอนุรักษ์สืบสานงานฝีมือการทำเครื่องเคลือบได้อย่างสมบูรณ์มาจนถึงปัจจุบันก็เนื่องด้วยมีปัจจัยสำคัญคือที่นี่อุดมไปด้วยวัตถุดิบดินเผาที่มีคุณภาพสูงแล้วก็มีเชื้อเพลิงถ่านหินที่เพียงพอค่ะควบคู่ไปกับการถ่ายทอดวิชาความรู้ของคนในครอบครัวจากครูสู่ลูกศิษย์จากรุ่นสู่รุ่นนะคะกระบวนการผลิตขั้นตอนต่างๆแต่โบราณตั้งแต่การขึ้นรูปนะคะปั้นดินการสลักเขียนลายการเคลือบเผาชิ้นงานต่างๆจึงไม่เคยขาดตอนหายไปค่ะกำแพงรั้วระเบียงทางที่เรียงประดับด้วยเครื่องเคลือบดินเผาตามพื้นทางเดินนะคะก็ยังมีเศษชิ้นงานเครื่องเคลือบปูรวมอยู่ด้วยกลายมาเป็นทิวทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลโบราณเฉินหลูกู่เจิ้นแห่งนี้ค่ะปัจจุบันนะคะทักษะการเผาเครื่องเคลือบแบบเตาเผาเย่าโจเหยาของเมืองถงชวนถูกจัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติของจีนทำให้ศิลปะงานเครื่องเคลือบสีเขียวนับพันปีนี้คงอยู่สืบมาจนถึงปัจจุบันค่ะงานผลิตของเตาเผาเย่าโจเหยาของเมืองถงชวนนะคะนอกจากขึ้นชื่อในเรื่องของความประณีตสวยงามแล้วยังมีความพิเศษของกาน้ำสามแปลกที่เลื่องชื่อไปทั่วด้วยค่ะกาน้ำแรกนะคะก็คือเต้าหลิวหูหรือว่าเต้ากวนหูนะคะกาน้ำย้อนกลับเป็นกาน้ำที่ดูผิวเผินแล้วก็เหมือนปกติค่ะคือมีที่จับมีจะงอยป่าสำหรับเทน้ำออกนะคะเหมือนกาน้ำทั่วไปไม่ผิดเพี้ยนค่ะแต่ความแปลกแตกต่างออกไปนะคะของกาเต้าหลิวหูของจีนนี้ก็คืออยู่ที่การที่ไม่มีฝาครอบให้เปิดปิดได้ไม่เหมือนแบบกาน้ำปกติทั่วไปนะคะแล้วจะเติมน้ำหรือว่าเหล้าใส่กานี้ได้อย่างไรกันอ่ะคุณผู้ฟังพอจะนึกคำตอบออกไหมคะรับพีพันให้เวลา3วินาทีนะคะ3 2 1คำตอบก็คือรินน้ำใส่กาได้ผ่านรูเล็กๆที่อยู่ก้นกาค่ะก็คือเวลาที่จะรินน้ำหรือว่าเหล้าใส่กานะคะจะต้องพลิกกาหงายขึ้นค่ะและเมื่อเติมจนเต็มแล้วนะคะก็พลิกกลับลงน้ำหรือว่าเหล้าที่อยู่ข้างในกานะคะที่ใส่รินเข้าไปนี้ก็ไม่ไหลออกมาจากรูที่ก้นกาด้วยว้าวมีความพิเศษไม่น้อยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังนี่ก็นับเป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นเอกของภูมิปัญญาคนจีนโบราณค่ะกาน้ำที่สองนะคะชิ้นที่สองก็คือกาเหลียงซินหูหรือว่าเหลียงซินหูค่ะกาน้ำมโนธรรมหรือว่ากาสองจิตสองใจค่ะความพิเศษของกาชิ้นที่สองนี้นะคะก็อยู่ที่ภายในเช่นกันค่ะคือจะมี2ชั้นแยกเป็น2ส่วนที่อิสระไม่ปะปนกันนะคะจึงสามารถใส่ของเหลวที่
แตกต่างกัน2ชนิดได้ใน

เวลาเดียวกันอย่างเช่นจะเลือกใส่น้ำกับเหล้านะคะรวมไว้ในกาเดียวกันได้ซึ่งวิธีใช้งานก็คือเอานิ้วปิดหรือเปิดรูช่องอากาศนะคะที่ถือว่าเป็นกลไกลับของกาไว้ก็จะสามารถเลือกที่จะเทเครื่องดื่มในกาออกมาได้แตกต่างกันนะคะการใช้งานก็อย่างเช่นในตามงานเลี้ยงนะคะผู้ใช้ก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเทน้ำหรือว่าเทเหล้านะคะให้ตัวเองหรือว่าให้ผู้ที่ร่วมดื่มด้วยกันได้ค่ะกาน้ำที่สามนะคะชื่อว่ากาเฟิ่งหมิงหูกาหงร้องมีการสลักลายมงคลสวยงามไว้เป็นพิเศษค่ะและในตอนรินน้ำนะคะลมก็จะไหลอยู่ภายในจะทำให้เกิดเสียงดังคล้ายกับเสียงนกร้องด้วยค่ะปัจจุบันนะคะที่ตำบลโบราณเฉินหลูกู่เจิ้นของเมืองถงชวนนี้ยังมีการผลิตขายเครื่องเคลือบสีเขียวที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นแต่โบราณด้วยซึ่งก็รวมถึงกาน้ำชา3แปลกนี้ด้วยค่ะสำหรับความพิเศษที่2ของเมืองถงชวนนะคะก็คือมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเด่นดังประจำเมืองค่ะชื่อว่าถงชวนขวาเย่คุยเป็นย่านวัฒนธรรมสัมผัสประสบการณ์แบบจีนโบราณสมัยราชวงศ์ทั้งในพื้นที่กว่า 8,000 ตารางเมตรค่ะซึ่งก็จะเปิดให้เข้าชมฟรีไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตูนะคะแล้วก็สามารถมาเที่ยวชมได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาไปจนถึง 23 นาฬิกา 30 นาทีประมาณนี้ค่ะก็คือตั้งแต่เช้าไปจนถึงดึกเลยนะคะภายในก็มีลานเวทีกลางแจ้งมีชิงช้าสวรรค์มีร้านค้าขายอาหารเครื่องดื่มของว่างของทานเล่นของที่ระลึกต่างๆค่ะและแน่นอนว่าช่วงกลางคืนนะคะก็จะมีไฟประดับสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะส่วนการแสดงที่น่าสนใจนะคะก็อย่างเช่นมีการโชว์พ่นไฟมีการโชว์ตีดอกไม้เหล็กล้อมหรือว่าตาเถี่ยควานะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายสามารถที่จะเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของจีนอย่างเช่นลองนะคะงานปั้นดินขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผางานทำพัดหยดสีงานตัดกระดาษงานกดภาพพิมพ์ลายแบบโบราณของจีนนะคะมีกิจกรรมหลากหลายน่าสนใจมากมายค่ะซึ่งก็สามารถที่จะลองทำได้ฟรีด้วยค่ะเวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วนะคะแต่ความพิเศษน่าสนใจของเมืองถงชวนแล้วก็เมืองอื่นๆนะคะของมณฑลซานซีของจีนยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะมาติดตามฟังกันต่อในครั้งหน้านะคะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้าจ้าหาวยินดีต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ดิฉันโจชื่อค่ะ
1: ต้าจ้าหาวดิฉันอินทนินปลดเปลื้องค่ะ
0: ค่ะทบทวนเนื้อหาสำคัญของครั้งที่แล้วก่อนนะคะ这是什么牌子的แปลเป็นไทยว่าอย่างไรคะ
1: 这是什么牌子的นี่ยี่ห้ออะไรคะ
0: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: เจ้า什么牌子的
3: 这是中国名牌
1: เขาตอบว่าเป็นยี่ห้อชื่อดังของจีนใช่ไหมคะเห็นมีคำว่าจุงกัวหมิงไพ่
0: ใช่ค่ะ这是中国名牌นี่ยี่ห้อชื่อดังของจีน
1: คุณโจคะในตลาดมือสองเนี่ยต่อราคาได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแต่การต่อราคาต้องมีวิธีด้วยคือคนต้องดูให้ละเอียดและพยายามหาตำหนิแล้วพูดกับคนขายของว่าเจ้า有点毛病
1: เจ้า有点毛病
0: เจ้า有点毛病
1: เจ้า有点毛病ตรงนี้มีตำหนิหน่อยนึงค่ะมาฟังบทสนทนา

0: ากันค่ะ
1: 这儿有点毛病
2: 我马上可以修好
3: 这儿有点毛病แต่คนขายของก็บอกว่าเป็นตำหนิเล็กๆเขาจะซ่อมให้แล้วดิฉันจะบอกว่ามากที่สุดร้อยหยวนเนี่ยพูดอย่างไรคะ
2: พูดว่า最多一百元
3: 最多一百元
2: 最多มากที่สุด
3: 最多
2: 一百元หนึ่งร้อยหยวน
3: 一百元
2: 最多一百元
3: สุยตัวอี้ป่ายหยวนมากที่สุดร้อยหยวน
2: มาฟังบทสนทนากันค่ะ
1: นี่要多少钱
2: 太贵了
1: 你说多少钱
2: 最多一百元ในบทสนทนาที่เราฟังเมื่อครู่นั้นผู้ซื้อถามผู้ขายว่านี่要多少钱คนต้องการเท่าไหร่จะยอมขายผู้ขายอาจจะให้ราคาสูงสูงผู้ซื้อจึงตอบว่า太贵了แพงมาก
3: ใช่ค่ะแพงมากเมื่อเห็นผู้ซื้อรู้สึกแพงมากผู้ขายก็กลับถามว่าคุณจะให้ราคาเท่าไหร
2: ่ทำให้รู้สึกว่าจะต่อราคาได้อีกวันนี้เกรดวัฒนธรรมจีนจะคุยการเรื่องเทคนิคการต่อราคาต่อนะคะ
3: ค่ะ
2: ไม่ว่าสินค้าใดก็ตามไม่สมบูรณ์แบบเต็มร้อยอย่างที่เราต้องการขณะผู้ขายโฆษณาขายนั้นส่วนใหญ่จะพูดแต่ข้อดีผู้ซื้อต้องพยายามชี้ตำหนิของสินค้าให้ผู้ขายรับทราบแล้วต่อราคาอีกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ของจีนเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ได้กำหนดราคาตายตัวฉะนั้นอย่าต่อราคาเพราะต่อยังไงเขาก็ไม่ยอมลดให้ค่ะ
3: ค่ะก่อนจากการมีคำถามนะคะคือนี่เย่าตัวสาวเฉียนแปลเป็นไทยว่าอย่างไรส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ถ้าท่านผู้ฟังต้องการทบทวนบทเรียนของวันนี้หรือรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRI คลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ www.thai.cri.cn แล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
2: ใจเจียน
4: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกว่าเป็นการแข่งขันแย่งชิงบุคลากรด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์ของจีนค่ะที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยตลาดนี้มีการแย่งชิงที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกอุ๊ยมันรุนแรงยังไงบ้างนะคะเนื่องด้วยว่าภาคอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์ค่ะที่มันกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วของจีนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นการจุดชนวนการแข่งขันแย่งชิงบุคลากรทั่วประเทศเลยนะคะบริษัทต่างๆแย่งกันเปิดรับสมัครวิศวกรในสาขาหลักทั้งหลายนี้จากข้อมูลรับสมัครงานของอุตสาหกรรมและการเปิดเผยนะคะของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเนี่ยก็พบว่าความต้องการผู้ชาญด้านจรวดเชื้อเพลิงเหลวและการพัฒนาจรวดค่ะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าจำนวนการปล่อยจรวดเชิงพาณิชย์ของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้ตำแหน่งนี้เนี่ยมีการแย่งชิงเกิดขึ้นแต่ทีนี้นะคะต้องมาดูกันว่าพอมีการเปิดรับสมัครแบบนี้ในส่วนต่างๆนะคะที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีอะไรนะคะเพิ่มเติมเข้ามาเป็นข้อมูลให้เราได้ทราบควบคู่ไปกับเรื่องนี้บ้างต้องฟังเพิ่มเติมกันจากคุณรพีพันธ์ค่ะ
5: ค่ะก็คุณผู้ฟังคุณพาดาราคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นที่มณฑลเจียงซูทางตนออกของจีนนะคะก็คือบริษัทด้านการบินและอวกาศในท้องถิ่นนะคะต่างก็เพิ่มการประกาศรับสมัครงานขึ้นค่ะแล้วยังมีข้อมูลของแพลตฟอร์มรับสมัครงานชื่อดังของจีนนะคะชื่อว่า zhaopin.com ค่ะเขาก็มีข้อมูลระบุนะคะว่าในช่วงมกราคมถึงกรกฎาคมของปีนี้นะคะตำแหน่งงานในภาคอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์นะคะมีการประกาศรับสมัครเพิ่มขึ้น 21.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะแล้วในส่วนของเงินเดือนนะคะก็คือเป็นตัวดึงดูดสำคัญเลยเฉลี่ยแล้วเกือบ 20,000 หยวนนะคะหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือเกือบแสนบาทหรือถ้าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะก็คือประมาณ 2,980 ดอลลาร์ค่ะซึ่งนอกจากตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมการบินนะคะในส่วนเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นตำแหน่งงานที่เกี่ยว ี่ยวข้องกับจรวดเชื้อเพลิงเหลวแบบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ที่คุณพาดาราแนะนำไปนะ

0: นะก็คือมีการประกาศรับสมัครเพิ่มขึ้นถึง75.6%เลยทีเดียวค่ะ
1: ตัวเลขถือว่าเติบโตสูงมากนะคะแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปว่าค่าตอบแทนเองก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราเชื่อว่าเนื่องด้วยตำแหน่งนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีคนนะคะเข้ามาทําหน้าที่นี้เนี่ยเยอะมากพอบวกกับก็ต้องรอในเรื่องของการจบการศึกษาหรืออะไรใดๆก็ตามยังเป็นตลาดที่เติบโตอย่างแน่นอนตอนนี้เนี่ยก็เลยทําให้นะคะเกิดการแย่งชิงนะคะตัวของคนที่ทําหน้าที่นี้ได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเป็นตําแหน่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ยินเหมือนกันนะคะว่ามีตําแหน่งนี้แต่ว่าในจีนมีแล้วนะคะมีตําแหน่งใหม่ๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของอวกาศเยอะเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ติดตามข้อมูลดีๆแบบนี้จากรายการของเราได้นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันภาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
0: และดิฉันระพีพันธ์วงศ์กอมบรเวศจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่ง
1: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ผมชื่อเก่งครับ
1: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
0: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
1: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาติณดงไพรพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเรียกว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับนะกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับภายใต้แนวคิดสรรสังสังคมปัญญาหรือ Synergy for a Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับนะท่านสามารถจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนะที่สถานีวิทยุจุฬาเรานี่นะครับที่เบอร์นะครับ022183975-7 ครับ022183975-7 นะครับแล้วก็ทักทายมาทางเพจ Facebook ผมได้นะครับนะเพจผมชื่อว่าเจษดาเนี่ยนะครับเขียนว่า JESSADA นะครับเจษดาแล้วก็ใช้ DDoc นะครับแล้วก็ต่อด้วยเด็ดดวงบริพันธ์เนี่ยนะครับนะกำลังไลฟ์สดอยู่ครับเผื่อใครจะเข้ามาทักทายฝากข้อความหรือว่าคำถามต่างๆก็ไว้ได้นะครับนะสัปดาห์นี้มีเรื่องราวหลายเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับนะสนใจทั้งนั้นเลยนะครับนะเอาเรื่องแรกเร็วๆก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ก็ก่อนขึ้นรายการนี่นักข่าวเพิ่งโทรมาหาเลยนะครับ เรื่องปลาหมอคางดำครับเพราะว่ากลับมาเป็นประเด็นอีกแล้วนะครับนะหลังจากที่เรารู้ว่ามันระบาดไปทั่วประเทศแล้วก็ต้องช่วยกันกำจัดนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเอามาทำลายหรือว่าเอาไปเป็นอาหารปลาเอาไปเป็นอาหารสัตว์หรือเอามาบริโภคกันเองนะครับนะทำปลาหมอคางดำแดดเดียวทอดอร่อยใช้ได้นะครับนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นปลาที่เป็นพระเอกอะไรนะครับนะพยายามต้องกำจัดมันล่าสุดเนี่ยมีข่าวน่าตกใจสำหรับผมนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ติดตามเรื่องปลาหมอคางดำซึ่งอาจจะยังไม่ค่อยเป็นข่าวใหญ่เท่าไหร่ผมคิดว่าน่าห่วงมากเลยคือมีการพบนะครับอย่างเป็นทางการเลยด้วยนะครับนะปลาหมอคางดำไปพบอยู่ที่เขื่อนลำปาวนะครับเขื่อนลำปาวเนี่ยอยู่ที่ตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นที่ภาคอีสานครับอันนี้เรื่องใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าปกติเราบอกว่ามันก็กระจายตัวแพร่ระบาดไปตามแหล่งน้ำใช่ไหมครับโดยเฉพาะไปทางจังหวัดที่อยู่ริมทะเลนะครับตัวทะเลอ่าวไทยเราพบว่ามันเริ่มตั้งแต่สมุทรสงครามสุสาครเนี่ยครับนะแล้วตอนนี้ก็ไปไกลจนถึงจังหวัดตราดนะครับทางฝั่งตะวันออกลงภาคใต้ไปถึงสงขลาสุราษฎร์ธานีนะครับก็ไปทุกจังหวัดเลยก็จริงๆสถานการณ์โดยภาพรวมจริงก็ค่าก็ดีขึ้นบางจังหวัดก็กลับมาบอกว่าพบว่าไม่มี

การแพร่ระบาดแล้วนะครับหรือว่าอาจจะมีจังหวัดบางจังหวัดมีอำเภอเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าในเชิงความรุนแรงเนี่ยค่อยๆทยอยลดลงนะซึ่งถือเป็นข่าวดีแต่พอบอกว่ามีกรณีที่อีสานเนี่ยมันเรื่องใหญ่เพราะว่ามันไม่มีทางว่ายน้ำขึ้นไปเองได้ครับบางคนถามว่ามันค่อยๆว่ายขึ้นไปหรือเปล่านะเป็นไปไม่ได้นะครับนะเพราะว่ามันจะต้องอย่างน้อยถ้ามันเป็นไปแล้วเนี่ยจะต้องมีเส้นทางครับว่าต้องมีเจอจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆสมมติกรุงเทพขึ้นไปทางภาคกลางหรือไปทางภาคอีสานตอนล่างนะครับหรือมาก่อนจะมาถึงภาคอีสานตอนกลางอย่างที่กาฬสินธุ์เนี่ยก็ต้องมีรายงานที่อื่นนะครับอันนี้บอกไม่มีนะครับก็ชาวประมงพื้นบ้านไปเจอในการเก็บกู้เครื่องมือจับปลาในเขื่อนนะครับแล้วก็มีรายงานการพบนะครับที่จริงที่เป็นทางการสื่อ4ตัวแต่เมื่อกี้นักข่าวไทย PBS ลงพื้นที่ก็โทรมาบอกว่าเขาเจอที่อื่นอีกด้วยครับนะไม่ใช่แค่เฉพาะเขื่อนนะแต่ว่าเป็นแหล่งน้ำใกล้ๆกับเขื่อนนะครับซึ่งเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับแต่ว่ามีเริ่มมีเจอปลาหมอครั้งดำ3ตัวในนั้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องเดี๋ยวต้องดูว่าเดี๋ยวจะมีรายงานข่าวออกมาพักค่ำนี้หรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยตัวที่เป็นทางการเนี่ยมีตัวที่คือค่อนข้างจะเป็นตัวใหญ่นะครับเป็นตัวสมบูรณ์ไวเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับนะแล้วก็มีทั้งตัวผู้ตัวเมียแล้วก็เจอว่าในไข่นะครับในท้องสติในท้องก็มีไข่นะครับเรียบร้อยได้ด้วยนะแต่ว่ายังไม่มีคือสเต็ปที่1คือเจอไหมนะครับเจอกี่ตัวเจอมันมีไข่ไหมนะครับถ้าถึงขนาดว่าต่อไปเจอตัวผู้อมไข่นะแสดงว่ามันก็มีการแนวโน้มจะผสมพันธุ์กันด้วยหรือต่อไปถ้าเจอลูกปลาเล็กเพิ่มก็แปลว่ามันเพิ่มขยายพันธุ์โดยนั้นก็น่าห่วงครับแล้วก็อย่างที่ว่าคือมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่ในเฉพาะในตัวเขื่อนมันก็อาจจะกระจายไปถึงทางด้านของลำน้ำใกล้เคียงหรือน้ำสาขาต่างๆนะครับแล้วก็แถวนั้นก็มีทั้งการทำประมงไม่ว่าจะเป็นทำเลี้ยงกุ้งกุลาดำก็เยอะก็โทษทีกุ้งกล้ามกรามก็เยอะนะครับกุ้งแม่น้ำนะแล้วก็ปลานิลนะครับก็มีเป็นแหล่งเลี้ยงปลานิลด้วยซึ่งก็น่าห่วงบางคนบอกว่าเอ๊ะมันคือถ้ามันไปเองเป็นไปไม่ได้เนี่ยแล้วมันไปยังไงนะครับก็เท่าที่สันนิษฐานมี2ทางทางหนึ่งคือถ้าเกิดคนซื้อพันธุ์ปลาเช่นซื้อลูกปลาปลานิลจากพื้นที่ที่มีการระบาดของปลาหมอครั้งดำแล้วมีตัวลูกปลาหมอครั้งดำปนไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็ไปได้นะครับหรืออย่างที่2คือว่ามีคนเอาปลาหมอครั้งดำตัวเต็มวัยเลยนี่แหละนะครับเอาไปอาจจะเอาไปเพื่อไปเป็นไปหั่นกะจะไปเป็นเหยื่อล่อปลาอื่นอะไรเงี้ยครับนะแต่บางทีมันไม่ตายนะครับจะได้ตัวที่ไม่ตายไปแล้วก็ดูว่าตัวที่มีไข่ติดไปด้วยหรือเปล่าเงี้ยครับนะก็เดี๋ยวลองพิสูจน์ทีนี้ประเด็นที่เปิดขึ้นมาเพราะว่าคุยกับทางนักข่าวว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยทางจังจุฬาเรายังอย่างทีมวิจัยที่ผมไปร่วมด้วยของสถาบันทรัพยากรทางน้ำของจุฬาเนี่ยเขาก็ศึกษา DNA ปลาหมอครั้งดำไว้เยอะมากทั้ง400กว่าตัวจากทั่วประเทศมันพอจะใช้ในการระบุแหล่งที่มาได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถได้ตัวอย่างปลาหมอครั้งดำจากที่กาฬสินธุ์นะครับส่งมาตรวจ DNA ที่จุฬานะครับหรือจริงๆที่กรมประมงก็พอได้นะครับถ้าเขามีห้องแลบเนี่ยก็อาจจะได้ข้อมูลมากขึ้นนะมันเอาไปจากไหนนะครับนะมันอาจจะบอกเป็นโซนได้ว่าเอามาจากโซนสุดสงครามสุดสาครหรือเปล่าหรือมาจากโซนเพชรบุรีหรือมาจากโซนระยองครับเนี่ยมันจะสามารถจะติดตามการระบาดได้นะครับนะโอเคเป็นข่าวสั้นๆนะครับถือว่าเรื่องใหญ่สำหรับผมนะครับแล้วก็หวังว่าสังคมไทยจะสนใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับนะเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์เอลนีโญอันนี้เรื่องใหญ่มากนะครับถ้าใครติดตามผมมาตลอดเนี่ยกี่ปีก็ตามเนี่ยก็จะชอบพูดเรื่องนี้ครับนะว่าตอนนี้ค่าเขาเรียกว่าค่าอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกนะหรือว่าจริงๆศัพท์เขาเรียกค่าเอนโซเนี่ยนะครับค่าการกัดแกว่งของเอลนีโญเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอ่ะแต่ว่าปีนี้เราเช็คแล้วเป็นค่ากลางนะครับฝนตกก็ตามฤดูกาลนะได้น้ำฝนได้ความแล้งบ้างตามฤดูกาลแต่ถ้าปีไหนเขาบอกมันเข้าสู่เกณฑ์ที่เป็นลานินญาอย่างเช่นปีที่ผ่านมาซึ่งก็ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยผิวน้ำทะเลมันต่ำกว่าปกติของที่มาสุดแปซิฟิกนะครับนะก็จะมักจะทำให้ฝั่งประเทศไทยเราคือฝั่งทางด้านมาสุดแปซิฟิกฝั่งเนี้ยนะฝั่งตั้งแต่ออสเตรเลียไปถึงญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไทยแลนด์เนี่ยครับนะก็จะเป็นฝั่งที่มีความชื้นนะครับมีแนวโน้มจะเกิดความชื้นสูงขึ้นแล้วจะเกิดพายุมากขึ้นมีเรื่องของฝนที่ค่อนข้างจะหนักหรือฝนที่ค่อนข้างจะยาวนานมากขึ้นกว่าปกติแล้วเขาก็ต้องรับมือน้ำท่วมใช่ไหมครับนะซึ่งน้ำท่วมมันเกิดขึ้นได้ทุกปีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าปีไหนเป็นปีลานิญญามักจะรุนแรงนะครับกับข้างกันคือถ้าอุณหภูมิ

เฉลี่ยผิวน้ำทะเลเนี่ยครับมันมีค่าสูงเกินกว่าปกติก็จะเรียกว่าเป็นปีเอลนิงโญนะครับนะแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่กลางปีแล้วใช่ไหมครับเราก็ทราบว่าเราเริ่มตั้งแต่ที่ปีที่แล้วเป็นลานินญาพอตอนประมาณช่วงต้นปีมาถึงช่วงเมษาเนี่ยเข้าสู่นิวทรัลเข้าสู่ค่ากลางฝนก็ตกตามฤดูกาลนะครับนะร้อนตามฤดูกาลของมันนะครับนะอย่าไปจับเฉพาะวันไหนฝนตกวันไหนร้อนแล้วแปลว่าอะไรเนี่ยต้องดูเป็นภาพรวมนะครับแต่ว่าคำทำนายบอกว่าหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่เอลนิโญแล้วก็เข้าสู่เอลนิโญจริงครับตั้งแต่สักช่วง2เดือนที่ผ่านมาประเด็นคือมันไม่ได้เข้าเอลนิโญมาสัก2ปีกว่าแล้วเนี่ยเขาก็ห่วงกันว่าแล้วเข้ารอบนี้จะเป็นยังไงนะคำทำนายก็บอกว่ามันจะค่อนข้างรุนแรงครับที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนี่คือล่าสุดครับค่าของค่าเอนโซเนี่ยนะครับนะจากหน่วยงาน NOAA ของอเมริกาเนี่ยครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผมคอยติดตามข่าวทุกเดือนทุกเดือนนะครับก็รายงานผลล่าสุดออกมาแล้วครับนะเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยก็เลยต้องรีบออกมาเผยแพร่นะครับซึ่งผลออกมาเมื่อวานนี้เองนะครับ10กันยายนนะครับจริงๆก็คือ10กันยายนที่อเมริกานะครับแน่นอนช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาประกาศเตือนภัยเอลนิโญอยู่แล้วในคำทำนายนะครับนะแล้วก็จะมีบอกว่าค่าความเป็นไปได้เท่าไหร่เนี่ยค่อนข้างชัดเจนประเด็นคือค่าสูงมากครับค่าสูงมากจนเข้าสู่จุดที่เราเรียกกันว่าจะเป็นซูเปอร์เอลนิโญจากอะไรคุณอาจจะเคยได้ยินข่าวแล้วเขาก็มีการเกริ่นคำนี้กันมานะครับนะรายละเอียดคงไม่ไปดูนะแต่อยู่ในส่วน Facebook ผมแปลไว้ให้แล้วนะครับมันจะเป็นศัพท์ทางด้านของพยากรณ์เอนโซเขานะครับนะแต่เอาคร่าวๆเลยบอกว่าคำสรุปคือปรากฏการณ์เอลนิโญเนี่ยก็ทวีความรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะแต่ละเดือนนะครับนะแล้วก็บอกว่ามีความเป็นไปได้มากถึง 90% คือแน่นอนนะครับที่จะเกิดความรุนแรงมากในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวของปีนี้นะครับยาวเป็นถึงปีหน้าใบไม้ร่วงก็ช่วงไหนก็ช่วงเนี่ยครับนะเริ่มเข้าออทัมใช่ไหมครับก็จะเป็นตั้งแต่เนี่ยกันยาตุลานะครับไปถึงพฤศจิกาฤดูหนาวก็พฤศจิกาธันวามกราไปถึงกุมภานะครับนะก็แปลว่าแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็บอกว่าที่เขาทำนายกันคือในช่วงปลายปีนี้คือตุลาถึงธันวาคมเนี่ยมีโอกาส 75% ที่เหตุการณ์เนี้ยจะเป็นเอลนิโญที่รุนแรงเกินกว่าครั้งก่อนๆทั้งหมดย้อนกลับไปตั้งแต่1950เท่าไหร่ล่ะนะครับตั้ง 70-80 ปีนะก็ถือว่าค่อนข้างจะน่าตกใจนะครับน่าตกใจคือบางทีเราก็ลุ้นกันแหละว่าอาจจะพูดเรื่องซุปเปอร์เอลนิโญก็ตามเนี่ยนะมันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นก็ได้แต่แนวโน้มมันเป็นเช่นนั้นครับแล้วก็อย่างที่ว่านั่นจะรุนแรงสูงขึ้นด้วยนะครับนะเวลาเขาดูค่าพวกนี้เขาก็จะดูค่าดัชนีนะเขาเรียกดัชนีนิโญเนี่ยนะครับนะซึ่งค่าดัชนีนิโญเนี่ยมันก็จะมีเป็นโซนๆนะของมาสุแปซิฟิกนะครับนะก็จะมีตั้งแต่โซน1โซน2โซน3โซน4ค่าที่เขาจะดูกันเนี่ยเรียกค่าโซน 3.4 นะครับก็คือ3ถึง4นั่นแหละว่ามันเท่าไหร่ณขณะนี้ค่าอยู่ที่บวก 1.8 องศาเซลเซียสแล้วนะครับแปลว่าถ้าเมื่อไหร่มันแตะถึง2องศาเซลเซียสนะครับคือสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปอันนั้นน่ะนับเป็นซุปเปอร์เอลนิโญนะครับนะนั้นปีไหนที่เราเรียกว่าปีนี้เป็นปีเอลนิโญบวก1บวก1กว่านี่เราก็ร้อนแย่แล้วนะครับลืมเน้นอีกทีถ้าเป็นปีที่เอลนิโญสิ่งที่เกิดขึ้นทางฝั่งประเทศทางฝั่งเราก็คือว่าความแห้งแล้งก็จะสูงนะครับนะก็จะมีฝนน้อยลงนะครับมีโอกาสจะเกิดฝนทิ้งช่วงนี้เป็นต้นนะครับนะเดี๋ยวจะพูดอีกทีนึงว่าเราต้องระวังอะไรบ้าง นะครับดังนั้นตอนนี้ค่ามันอยู่ที่ 1.8 แล้วก็ดูจากกราฟเนี่ยครับค่ายังขึ้นต่อเนื่องแน่ๆนะครับฉะนั้นยังเป็นอย่างที่เขาบอกครับมีแนวโน้มที่ว่าเดี๋ยวรอบเดือนหน้าเนี่ยครับนะค่าก็จะสูงขึ้นไปอีกเข้าตอนนี้สิงหากันยาเดี๋ยวเข้าตุลาก็มีแนวโน้มจะขึ้นสูงขึ้นไปอีกนะครับนะแล้วก็โอกาสที่เกิดผลกระทบจากเอลนิโญก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เขาก็ยังบอกว่าไม่ได้ประกันฟันธงว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับนะติดตามผลอีกครั้งหนึ่ง8ตุลาคมนะครับทีนี้เรามาสรุปอีกทีนึงว่าถ้าเกิดสภาวะถึงขนาดนั้นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นคือแน่นอนซูเปอร์เอลนิโญมันก็คือเอลนิโญนะครับนะเพียงแต่ว่ามันเป็นระดับที่รุนแรงขึ้นนะชัดเจนขึ้นนะไม่ใช่บอกว่าเอ๊ะมันร้อนตามฤดูกาลหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือการไหลเวียนนะครับของอุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิกก็ตามหรือว่าแม้แต่อากาศเบื้องบนนะครับก็จะมีการแปรปรวนนะตามจากการผลของเอลนิโญที่เกิดขึ้นผมลิสต์ไว้5ด้านนะครับที่มันจะมีผลนะครับด้านที่1ก็คือภัยแล้งก็จะรุนแรงแล้วก็ปริมาณฝนจะลดลงอย่างมากเลยนะครับนะ

จะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานปริมาณฝนรวมทั้งปีจะลดต่ำกว่าค่าปกติอย่างเห็นได้ชัดนะครับอาจจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนานตั้งแต่กลางฤดูฝนถึงฤดูแล้งฉันบอกว่าตอนนี้โอเคก็เห็นว่าฝนยังตกอยู่ใช่ไหมก็ตกครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงมรสุมของปีนะครับนะแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นผลชัดเนี่ยหลังจากนี้นะครับโดยเฉพาะไปถึงตอนช่วงตั้งแต่ช่วงฝนอาจจะเริ่มหยุดเร็วขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มทิ้งช่วงเนี่ยแล้วก็จะไปถึงกระทั่งช่วงหน้าแรงของเราเนี่ยครับไปถึงกระทั่งกลางปีหน้าเลยเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะแรงค่อนข้างยาวนานนะครับสิ่งที่เห็นตามมาก็เกิดเรื่องของภัยแล้งคือว่าน้ำในเขื่อนน้ำอ่างเก็บน้ำนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานก็จะลดลงนะครับตอนนี้ก็มีข่าวแล้วแหละว่าระดับน้ำเนี่ยต่ำกว่าปกติแล้วนะครับดังนั้นก็จะมีผลต่อเรื่องของน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรดังนั้นนำมาสู่ข้อ2นะครับก็คือผลกระทบต่อด้านการเกษตรและปศุสัตว์นะครับแน่นอนพืชนะครับกลุ่มที่ใช้น้ำมากเช่นข้าวนาปรังอ้อยมันสำปะหลังได้รับผลกระทบแน่ๆ นะครับอาจจะต้องมีการประกาศจากภาครัฐว่าปีนี้หน้านี้ของดทำนาปรังนะหรือว่าการใช้น้ำอาจจะมีการจำกัดน้ำมากขึ้นนะครับผลผลิตทางการเกษตรก็จะตกต่ำตามไปด้วยนะครับนะเพราะว่ามันแห้งแล้งอากาศร้อนนะครับบางทีอาจจะปลูกได้แต่ว่าผลผลิตอาจจะน้อยลงนะครับหรือบางทีอาจจะมีกระทั่งถึงขั้นที่อาจจะถึงตายหรือว่าแค่แกล้งได้นะครับในทางการเกษตรเองก็มาถึงปศุสัตว์ด้วยก็คือว่าการที่อุณหภูมิมันสูงขึ้นนะครับหรือว่าการที่น้ำขาดแคลนนะครับก็ทำให้สัตว์เลี้ยงต่างๆปศุสัตว์ที่มีนะครับวัวควายต่างๆเนี่ยก็จะเกิดการเครียดนะครับจากความร้อนได้สุขภาพมันก็ไม่ค่อยดีสุขภาพไม่ค่อยดีผลผลิตก็ตามมาก็แย่ลงนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นนมวัวนะครับหรือไข่ไก่ก็จะลดลงได้นะครับข้อ3คือสภาวะอากาศร้อนจัดและขึ้นความร้อนหรือ heat wave นะครับนะบางทีหลายจังหวัดที่เราร้อนมากๆเนี่ยเราบอกเอ๊ะเกิด heat wave หรือเปล่านะครับในอดีตที่ผ่านมาก็อาจจะยังไม่ขนาดนั้นแต่น่ากลัวว่าถ้าเกิดเป็นซูเปอร์นิโยจริงๆปีหน้านะครับฤดูร้อนปีหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นดัชนีความร้อนต่างๆเนี่ยที่มันแสดงถึงความร้อนอบอ้าวผิดปกติได้อาจจะได้เห็นสถิติใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับคืออย่างน้อยก็คือความร้อนระดับ40องศาขึ้นไปเนี่ยจะได้เห็นมากขึ้นในหลายพื้นที่นะครับปกติเราจะไม่เคยเกินถึง45องศานะ40นี่ก็เกินอุณหภูมิร่างกายคนเราแล้วนะครับนะอาจจะได้เห็นเลข40ไปถึง45มากขึ้นเราดูเรื่องความร้อนเนี่ยจะไม่ดูแค่ตัวอุณหภูมิอากาศอย่างเดียวจะดูถึงเรียกว่า heat index นะครับหรืออัจฉริยความร้อนด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวชัดเจนว่าจะทำให้ร่างกายของพวกเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้า heat index มันสูงเนี่ยเป็นเรื่องของ heat wave ที่เข้ามาเนี่ยก็จะเห็นคนมีการเจ็บปวดจากความร้อนมากขึ้นอาการเป็นโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกเนี่ยก็จะเกิดขึ้นง่ายขึ้นนะครับข้อที่4คือคราวนี้ก็จะลามไปเรื่องอื่นแล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของไฟป่านะครับนะปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาเรื่องไฟป่าถือว่าดีขึ้นนะเพราะว่าเป็นปีลานิญาใช่ไหมครับนะฝนตกเยอะความชื้นสะสมในดินนะสูงบรรดาใบไม้ใบหญ้าต่างๆเนี่ยครับมันก็เป็นเชื้อเพลิงเป็นต้นกำเนิดของไฟป่าได้ค่อนข้างยากแต่กับข้างกันครับถ้าเกิดสภาวะเป็นแล้งร้อนอย่างนี้นะครับนะก็จะเห็นสภาวะที่ไฟป่าเกิดง่ายขึ้นนะครับเพราะมันมีเชื้อเพลิงมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ดับยากขึ้นด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่าแค่ง่ายอย่างเดียวมันก็ดับยากด้วยพอมีเรื่องของไฟป่าเกิดขึ้นอะไรตามมาก็ปัญหาฝุ่นอีกครับนะหมอกควันพิษฝุ่น PM2.5 ก็จะแรงขึ้นนะครับนะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะบ้านเรานะมันรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านก็โดนสถานการณ์แรงเดียวกันนะครับนั้นที่เราจะได้เห็นก็คือว่าเดี๋ยวพอเข้าสู่ช่วงฤดูฝุ่นเราใช่ไหมธันวาคมมกราคมปีนี้ก็มีแนวโน้มจะต้องแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็อาจจะยาวนานลากไปถึงเมษาเนี่ยกว่าจะมีกระแสลมมาช่วยนะครับภาคเหนือแน่นอนโดนเต็มๆไฟป่าเกิดขึ้นบ่อยภาคกลางก็บางทีเรามีเรื่องการเผานาเผาไร่ต่างๆเนี่ยก็จะยิ่งเกิดขึ้นแรงขึ้นนะครับในเชิงของสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่มีแค่เรื่องไฟป่านะแต่ว่าในทางทะเลก็น่าห่วงใช่ไหมครับเพราะว่าระดับน้ำอุณหภูมิเนี่ยในน้ำทะเลมันสูงขึ้นนะครับมันไม่ได้แค่ที่แปซิฟิกมันก็จะลามมาถึงทางอ่าวไทยเราหรืออาจจะลามไปถึงทางด้านอันดามันโดยแล้วสิ่งที่มันจะได้เห็นก่อนคือภาวะเรียกปะการังฟอกขาวนะครับก็คือปะการังเนี่ยจริงๆมันเป็นสัตว์นะมันเป็นเหมือนหนอนตัวเล็กๆนะครับอยู่ในโครงสร้างหินปูนเนี่ยแล้วพวกเจ้าตัวปะการังเนี่ยครับซึ่งมันเป็นญาติกับพวกแมงกะพรุนนะจริงๆนั่นนะครับมันก็จะจับอยู่กับสาหร่ายมันทำให้เลยทำให้เกิดภาวะที่เราเห็นเป็นสีๆสวยๆใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดอุณหภูมิมันสูงเกินไปมันจะเกิดสภาวะแยกตัวกันระหว่างปะการังกับสาหร่ายนะครับ

0: ปะการังก็จะกลายเป็นสีขาวหมดเลยแล้วหลังจากไม่นานมันก็จะเริ่มตายเพราะว่าสาหร่ายเนี่ยเป็นตัวช่วยสังเคราะห์แสงสร้างอาหารให้กับตัวของปะการังอีกทีนึงนะครับนะก็จะเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ตามหรือระบบนิเวศของสัตว์น้ำในทะเลนะครับรวมทั้งเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะมาดูเรื่องของปะการังมาดำน้ำเนี่ยก็จะไม่มีให้เห็นนะเพราะมันเกิดปะการังฟอกขาวจากเรื่องของภาวะเกิดเอลนิโญนะครับนะเริ่มรู้สึกไหมมันกระเทือนไปไกลหลายอย่างมากนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องของเศรษฐกิจฮะเต็มๆเลยเอาเรื่องค่าไฟก่อนก็ได้ค่าไฟก็จะต้องใช้กันอย่างหนักมากใช่ไหมเพราะว่าพอร้อนคนเราก็เปิดแอร์กันหนักขึ้นเครื่องทำความเย็นตู้เย็นก็ทำงานหนักขึ้นค่าไฟก็จะพุ่งสูงขึ้นค่าไฟพุ่งสูงขึ้นเนี่ยครับตัวการใช้ไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นมันก็ไปต่อค่า FT ลามไปนู่นเลยนะครับนะประชาชนอย่างพวกเราเองจะมาอยู่ๆค่าไฟเพิ่มขึ้นมันเกิดจากภาวะโลกร้อนเอลนิโญนำมาสู่ค่าไฟที่เพิ่มขึ้นได้บางทีก็เกินคาดนะและสุดท้ายก็คือเรื่องของเศรษฐกิจในเชิงของราคาสินค้าครับนะเมื่อกี้ทางด้านปศุสัตว์การเกษตรก็แย่การท่องเที่ยวก็แย่สินค้าอาหารซึ่งมันอยู่ในห่วงโซ่ของอาหารจากการเกษตรก็จะแย่ตามไปด้วยนะครับนะโอเคไม่ได้ขู่นะครับนะแต่เขาให้เห็นภาพว่าแค่คำเดียวคำว่าซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยมันไปไกลหลายเรื่องมากนะครับที่ทำให้เราควรจะต้องจับตาระมัดระวังกับมันนะครับนะเผื่อใครจะต้องเตรียมตัวอะไรล่วงหน้าบ้างหรือว่าแม้แต่เชิงภาครัฐเองผมยังเห็นว่าคนไม่ค่อยพูดกันถึงเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันจันทร์นี้อาจจะได้สัมภาษณ์กับทางของฝ่ายสื่อสารองค์กรของจุฬาจะได้คุยเรื่องนี้ให้เขาฟังว่าเออมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมาเตรียมตัวรับมือกันนะครับนะโอเคอ่ะเอาเรื่องเชิงวิทยาศาสตร์นิดหน่อยนะครับนะเรื่องวิทยาศาสตร์ที่สั้นๆนะครับสั้นๆแต่ว่าน่าสนใจก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ำร้อนนะครับนะเพราะว่าผมชอบเรื่องนี้เป็นรายงานข่าวของ BBC นะครับแล้วก็ที่ชอบเพราะว่าผมเนี่ยชอบแก้ข่าวปลอมที่เกี่ยวกับเรื่องการกินน้ำเย็นและอันตรายเนี่ยพูดเรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้วไม่แพ้เรื่องมะนาวโซดารักษามะเร็งเลยนะครับในซึ่งเป็นข่าวปลอมเช่นกันคนชอบบอกกินน้ำเย็นนะอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้เลือดจะแข็งตัวจะเป็นปัญหาตับไตจริงๆก็ไม่ได้อันตรายนะครับนะกินน้ำเย็นเข้าไปร่างกายมันก็ปรับอุณหภูมิให้กลายเป็นลักษณะของน้ำที่อุ่นขึ้นเท่ากับอุณหภูมิร่างกายได้แต่น้ำร้อนสิครับน้ำร้อนเนี่ยที่บางคนชอบให้กินน้ำร้อนหรือว่าบางเชื้อชาติส่วนใหญ่คนจีนเองนะครับหรือบางที่ในโลกเนี่ยก็จะชอบกินชาร้อนๆนะครับนะกาแฟร้อนๆจัดๆเนี่ยครับเรารู้ว่าอันตรายครับแล้วก็งานวิจัยล่าสุดนะครับจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับที่ประเทศสหราชอาณาจักรนะครับก็มีการตีพิมพ์นะครับในวารสารนานาชาติเรื่องโรคมะเร็งหรือว่า International Journal of Cancer นะครับมีการศึกษาในกลุ่มประชากรนะครับจำนวนเกือบล้านคนนะครับพบว่าแล้วเป็นการยืนยันว่าการดื่มเครื่องดื่มอย่างชากาแฟที่ร้อนจัดนะครับคำว่าร้อนจัดเนี่ยเขานิยามว่าอุณหภูมิ65องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหลอดอาหารครับสูงกว่าผู้ที่ดื่มด้วยอุณหภูมิอุ่นนะครับนะอุ่นๆนะครับถึง3เท่านะครับนะคือเขาบอกว่าโอกาสจริงๆความเสี่ยงมันก็เพิ่มขึ้นน้อยแหละแต่ถ้าเทียบกับคนที่เขาดื่มแค่อุ่นๆเนี่ยมันสูงกว่าเยอะนะครับนะหลายเท่าตัวสาเหตุคือเวลากินของร้อนๆเข้าไปเนี่ยครับมันจะไปสร้างความเสียหายกับเยื่อบุผิวนะครับของหลอดอาหารเราในจังหวะที่ฟื้นร้อนลงไปเนี่ยครับนะน้ำเย็นไม่มีผลอย่างนั้นหรอกแต่ว่าน้ำร้อนเนี่ยมันทำให้เกิดการเสียหายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็บ่อยๆเข้าก็สุดท้ายเซลล์มันก็เสียหายแล้วมันก็อาจจะกลายเป็นเซลล์เนื้อร้ายเป็นมะเร็งได้นะครับนะดังนั้นเนี่ยโรคมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยเป็นโรคที่อย่าประมาทครับเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ10ของโลกเลยนะครับนะแล้วก็เป็นสาเหตุอันดับ7ของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลกด้วยแล้วสังเกตอาการยากด้วยนะครับนะกว่าจะรู้ตัวเนี่ยมักจะเป็นค่อนข้างเป็นหนักแล้วนะครับนะเขาบอกเลยบอกว่าถ้าดื่มเครื่องดื่มร้อนจัดเนี่ยแล้วเลิกได้นะครับหลีกเลี่ยงได้เนี่ยก็มีการลดความเสี่ยงตรงนี้ได้เยอะมากเลยนะครับนะเอาง่ายๆคือถ้าเกิดจะชงชาหรือกาแฟดื่มเนี่ยให้รอสัก 2-3 นาทีก่อนดื่มนะครับนะก็ให้มันอุ่นได้แบบดื่มอุ่นๆเนี่ยครับแล้วดื่มแล้วสบายๆไม่พองคอเนี่ยถือว่าดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องดื่มร้อนจัดนะครับการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์ก็ทำให้เป็นมะเร็งหลอดอาหารได้เช่นกันครับฉะนั้น3อย่างนี้ถ้าลดละเลิกได้นะครับก็จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับนะโอเคฮะวันนี้ลิสต์เยอะว่าอยากจะพูดหลายเรื่องเลยแต่ว่าเวลาเหลือน้อยครับฉะนั้นจะไปเร็วๆว่าประกาศผลรางวัลอีกโนเบลปีนี้ออกมาแล้วนะครับซึ่งรวมเรื่องขำๆสำหรับอย่างเลยแต่ว่าก็แต่ละเรื่องเนี่ยก็คือเป็นงานวิจัยจริงจังทั้งนั้นเลยนะครับนะ มี10เรื่องนะครับไปเร็วๆนะครับเรื่องแรกนักวิจัยศึกษาว่าการว่าจูบคืออะไรกันแน่นะครับศึกษาระหว่างสัตว์ต่างๆทั้งคนทั้งไพเมททั้งลิงเนี่ยว่าการจูบคืออะไรเรื่องที่2เนี่ยบอกว่าค้นพบว่าคนที่มีชนที่เป็นชนชั้นสูงในสังคมนะสถานะสังคมดีเนี่ยกับมีจริยธรรมน้อยกว่าคนที่สถานะล่างกว่าครับอันที่3ค้นพบว่าแมลงสาบบางอย่างเนี่ยมันสามารถสร้างสารอาหารที่อยู่ในรูปของนมได้เลยเรียกว่านมแมลงสาบแล้วก็ให้พลังงานมากกว่านมวัวถึง3เท่านะครับนะอยากกินกันไหมครับอันที่4มีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับว่าจะสั่งน้ำมูกยังไงให้ออกมาเยอะมีประสิทธิภาพนะครับนะและอันที่5ศึกษาว่าทำไมงูถึงฉกมนุษย์นะครับอันนี้คำดีโดยการที่ทดลองเอางูมาวางแล้วก็ลองเหยียบดูครับเหยียบหัวเหยียบตัวเหยียบหางแล้วดูซิว่าเหยียบตรงไหนแล้วงูถึงฉกเรานะครับนะอันที่6อันนี้คนชอบเยอะมากเลยคือพยายามสร้างโถปัสสาวะที่ไปปัสสาวะเนี่ยครับแล้วน้ำไม่กระเด็นออกมานะครับศึกษาทั้งฟิสิกส์นะมีการศึกษาค่ามุมต่างๆจนกระทั่งได้คำตอบที่ชัดเจนนะครับอันที่7คือทำหัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์3มิติครับซึ่งปกติใช้ต้องใช้วัสดุต่างๆที่คุณภาพสูงราคาแพงเขาบอกว่าไปเอาปากของยุงตัวเมียที่ใช้กัดดูดเลือดเราเนี่ยมาเสียบแล้วกลายเป็นหัวพิมพ์3มิติแทนทำงานดีขึ้นอีกนะครับอันที่8ค้นพบว่าสำหรับพ่อแม่เนี่ยกินตัวลูกตั้งแต่แบบเบาตั้งแต่ลูกเป็นทารกเนี่ยกินหอมครับแต่ยิ่งโตขึ้นเท่าไหร่ลูกกลายเป็นวัยรุ่นเท่าไหร่พ่อแม่จะยิ่งไม่ชอบกินตัวลูกนะครับนะและอันที่9บอกว่าเราพบว่าเราเนี่ยไม่อยากจะมีเพื่อนที่นิสัยดีใจคอดีไว้ใจได้ทำเป็นคนดีเป็นคนดีต่างๆนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยครับเราอยากได้เพื่อนที่ช่วยเรากับเรื่องของการที่เรามีศัตรูได้เพราะว่าถึงเพื่อนเป็นคนร้ายๆนะครับร้ายๆเจ็บๆต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเขายอมเป็นพวกเดียวกับเราเพื่อต่อสู้กับศัตรูเนี่ยเรากับชอบแทนนะครับนะอันที่10ครับคือเรื่องของการศึกษาว่าดินนะครับมีคุณภาพดีแค่ไหนจุลินทรีย์เยอะไหมโดยการเอากางเกงในไปฝังนะครับแล้วดูซิว่าย่อยดีแค่ไหนครับโอเครายละเอียดใครสนใจตรงไหนนะครับไปลองอ่านดูใน Facebook ผมได้นะครับนะก็เขียนเอาไว้เยอะครับใน Facebook มีทักทายจากคุณครูยุวินานะครับบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะทุกคนก็ดูแลสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวคงจะมีเรื่องใหม่ๆมาคุยกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์ Magnet Time 16:30 น.ถึง 17:00 น. 101.5 FM น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์กีฬาขี่ม้าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่อยู่ในความสนพระทัยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมุ่งมั่นในการฝึกทรงม้าที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์อย่างต่อเนื่องทั้งเพื่อการเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันและการทรงม้าเป็นกิจกรรมเสริมหน่วยม้าทรงประจำพระองค์นี้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2543หน่วยนี้เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยระยะแรกหน่วยม้าทรงได้ถวายงานการทรงม้าแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานอกจากการถวายงานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ก็ยังมีการเลี้ยงดูปฏิบัติบำรุงดูแลรักษาม้าทรงประจำพระองค์จัดกิจกรรมจิตอาสาบริการสุขภาพการรักษาพยาบาลม้าและสัตว์อื่นๆและยังจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand เพื่อพัฒนาวงการกีฬาขี่ม้าของประเทศไทยให้มีความเป็นสากลและสร้างนักกีฬาของประเทศให้มีความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติตลอดระยะเวลาที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิรราชธิดาทรงเป็น

0: องค์อุปถัมภ์และทรงดำเนินกิจกรรมในหน่วยม้าทรงนี้ทรงพระวิริยะอุตสาหะและทุ่มเทพระวรกายในการซ้อมทรงม้าพร้อมกับทรงฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องทรงมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนี้อย่างดีที่สุดในจุดที่พระองค์จะไปได้และยังทรงวางรากฐานให้กับหน่วยในหลายด้านเพื่อให้วงการขี่ม้าของไทยได้ก้าวสู่ระดับสากลและกีฬาขี่ม้าก็ยังคงเป็นกีฬาทรงโปรดของพระองค์อยู่เสมอจนถึงพุทธศักราช2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในโอกาสที่ทรงม้ากีฬาที่หน่วยเป็นประจำซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีก็ได้ทรงทุ่มเทในการฝึกซ้อมและทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในหลายวาระจนทรงคว้ารางวัลจากการแข่งขันหลายเวที
1: ก็คือเริ่มจากขี่เล่นๆระดับสโมสรจนกระทั่งเป็นเยาวชนทีมชาติจนกระทั่งติดทีมชาติไทยชุดตัวจริงก็ซ้อมแต่ปรากฏว่าอ่ะต้องเปลี่ยนปริญญาโทตอนนั้นจะไปแข่งซีเกมละต้องเลือกว่าจะไปอะไรพอดีเลือกไปเรียนหนังสือก่อนก็เลยไม่ได้เดินต่อในสายนักกีฬาอาชีพแต่ก็ยังสามารถที่จะขี่ม้าได้เล่นได้เป็นกีฬาเสริมที่ชอบแล้วตอนนี้น้องสาวชนกระหม่อมหญิงสิริวัณวรีท่านก็มาเติมเต็มความฝันอย่างตั้งใจและอย่างจริงจังท่านก็เดินทางก้าวหน้าต่อไป
0: สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นพระเชษฐภกินีแรงบันดาลพระทัยและกำลังพระทัยแก่สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีในการทรงม้ามาอย่างยาวนานซึ่งพระองค์ทรงสืบสานพระปณิธานอย่างแน่วแน่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาและจัดงานแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand อย่างต่อเนื่องพร้อมกับสร้างอาคารคอกม้า2ชั้นหลังใหม่ขึ้นและตั้งชื่ออาคารว่า Princess Pa เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรักต่อพระเชษฐภกินีนับได้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจอันสำคัญยิ่งของเหล่านักกีฬาขี่ม้าไทยรวมถึงกำลังพลของหน่วยม้าทรงพระเมตตาและความทุ่มเทของพระองค์ก็ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอมา

0: ายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
1: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
0: ฟังนะฟังนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
3: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: 洗，鸳鸯兼洗，鸳鸯兼洗，
1: 鸳鸯兼洗ค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะ
2: ค
1: ใครที่ฟังอยู่ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะเราฟังกัน5วันนะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะ แล้วก็สวัสดีไปถึงผู้ฟังทางคลื่นสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 นะคะที่จะได้ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสวันศุกร์ค่ะไม่ใช่วันศุกร์วันเสาร์นะคะ
2: ครับ
1: ฟังวันเสาร์ค่ะเป็นเทปของวันศุกร์ของเรานะคะฟังวันเสาร์เวลา 7-8 โมงเช้านะคะ
2: ครับ
1: ก็สวัสดีผู้ฟังทาง 90.5 ด้วยนะคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กค่ะเพราะฉะนั้นเราก็

0: เป็นไอศกรีมเป็นลูกกวาดหรือตกมาเป็นข้าวโพดคั่วอะไรเงี้ยเด็กๆจะทำยังไงดีนะครับเนี่ยเป็นคำถามจินตนาการกันนะครับหรือว่าคุณครูบอกว่าอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทัศนศึกษานะเราจะไปดูไดโนเสาร์ตัวจริงๆกันแต่ให้เลือกได้ดูได้หนึ่งชนิดเท่านั้นเด็กๆจะดูไดโนเสาร์ชนิดไหนพันอะไรนี่นะคำถามจินตนาการครับสนุกนะไม่ต้องกลัวนะวันนี้ตอบได้ไม่ต้องกลัวถูกหรือผิดนะครับเล่นกับจินตนาการให้สนุกไปเลยนะครับจากนั้นก็มาฟังนิทานกันต่อเนาะเรื่องของสองสหายคุณป๋องกับคุณแป๋งเมื่อวานไปเที่ยวป่าเนาะไปเจอมดยักษ์กับช้างแคระโอ้ยังไม่ได้ออกจากป่าเลยเด็กๆวันนี้เที่ยวป่าต่อนะแต่ว่าจะกลับแล้วล่ะวันนี้เนาะเที่ยวป่าต่อดูซิว่าวันนี้คุณป๋องกับคุณแป๋งสองสหายเนี่ยเข้าไปในป่าจะเจออะไรเนาะจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวรอฟังนิทานชุดนี้ด้วยกันนะครับจากนั้นเพลงครับมาวันนี้ก็มีเด็กๆขอเพลงกันมาหลายเพลงเลยนะครับเดี๋ยวรอฟังกันนะครับเด็กๆครับเพลงดีๆเพลงเพราะๆ เพลงสำหรับเด็กนะครับเพลงที่เหมาะนะครับแล้วก็บางเพลงอาจจะไม่ใช่เพลงสำหรับเด็กนะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเหมาะเลยเด็กๆฟังได้เลยมีข้อคิดที่ดีเพลงก็เพราะนะครับก็ฟังได้แนะนำกันนะครับช่วยกันแนะนำเพลงมาก็ได้เช่นกันนะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้จักเพลงไปทั้งหมดเหมือนกันเนาะช่วยๆกันนะครับเพลงที่เหมาะสมกับเด็กๆนะครับแล้วก็ช่วยแนะนำเพลงแล้วเนี่ยบางครั้งเราก็ให้ช่วยจัดเพลงด้วยจะฟังเพลงอันไหนก่อนอันไหนหลังได้เลยนะครับจากนั้นมีอะไรนะอ๋อนี่ให้เด็กๆฟัง3ช่วงแล้วนะคือฟังคำถามฟังนิทานฟังเพลงตอนนี้อยากฟังเด็กๆบ้างในช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเอ๊ะมันเป็นยังไงล่ะช่วงนี้ส่งข่าวเล่าเรื่อง เดี๋ยวให้ฟังจิงเกิลก่อนเนาะฟังจิงเกิลช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องกันเลยนะครับเต็มตัวนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: นี่แหละครับที่เด็กวันนี้เป็นยังไงบ้างวันศุกร์แล้วเป็นยังไงบ้างบางคนก็ได้ไปทัศนศึกษาวันนี้เหมือนกันบางคนก็ต้องฝึกเชียร์กีฬาบางคนก็เตรียมใกล้จะสอบแล้วอะไรหลายอย่างเนาะมีเรื่องราวอะไรส่งข่าวเล่าเรื่องมาได้เลยนะครับเด็กๆครับ
2: มีคนส่งข่าวแล้วค่ะส่งมาปิ้งปองก็คือพี่หมีเขาสวัสดีนะคะ
0: ใช่
2: พี่หมีสวัสดีพี่หมีฉายาเขาคนอะไรนะ
0: นักแต่งเพลงและนักแต่งเรื่องราวและนักเล่าเรื่อง
2: พี่หมีนักแต่งเพลงและนักแต่งเรื่องราวค่ะนะคะพี่หมีสวัสดีมาคนแรกปุ้งปิงเลยนะ
0: ค
2: ะและก็ประพันธ์ไม่มีอะไรส่งข่าวนะคะเพียงแต่กำลังหาข้อมูลนิดหน่อยนะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเราก็ทราบว่า4ช่วงจะได้ฟังอะไรนะคะแล้วเราก็จะแนะนำตัวเองค่ะป้าพันธ์มี2ฉายานะคะป้าพันธ์จอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วก็มีผู้ช่วยอีกเยอะแยะเลยนะครับทุกคนก็มีฉายาเลยนะครับคนแรกพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชผู้สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอนะก็เอาไว้เก็บเรื่องราวของยิ้มแย้มแก้มใสรายการที่จัดมามากมายหลายตอนเลยนะครับเก็บไว้ในนั้นเผื่อใครๆอยากฟังย้อนหลังเข้าไปฟังนะครับก็จะได้พบกับอะไรล่ะพบกับรายการที่ผ่านไปแล้วมีเพลงเยอะแยะเลยเนาะมีนิทานสนุกๆที่เคยเล่าไปแล้วและที่สำคัญมีการ์ตูนน่ารักให้ดูด้วยเอ๊ะการ์ตูนมาได้ยังไงการ์ตูนมาก็เป็นการ์ตูนของผู้ช่วยของเราอีกคนที่วาดประกอบนิทานเอาไว้ก็คือลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนนะครับส่วนรายการของเราเป็นรายการวิทยุเสียงชัดเจนเด็กๆได้ยินนะครับก็ต้องมีฝีมือของผู้ควบคุมเสียงนะครับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณแมนฉายาคุณแมนพูดน้อยนะครับ
2: กระดิ่งป้องแป้งก็อยู่นะคะวันนี
0: ้ผมหมูครับผมยังอยู่นะครับ
2: พี่กบอบอบค่ะ
0: อ
2: ่
0: ะแล้วก็กุ้งไก่คอยาวก็อยู่ครับ
2: วันนี้เราแนะนำตัวแล้วก็ทุกอย่างครบทีมเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ
0: ครับ
2: เราจะเริ่มต้นด้วยคำถามที่ให้เด็กๆได้คิดจินตนาการมันเป็นเรื่องจริงหรอกไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าให้คิดสนุกสนุกว่าโอ้ยบินได้นะอะไรต่างๆนานานะคะ
0: ครับ
2: สำหรับแป๊บหนึ่งอ่ะของรายการยิ้มแย้มแก้มใสให้เด็กๆได้คิดอะไรสนุกๆนะคะ
0: คร
2: ับ ก็เดี๋ยวเตรียมตัวตอบนะคะวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะช่วงแรกกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
3: ช่วง ว่าจ

0: โอมเพียง
1: โอมเพียงเด็กๆค่ะวันนี้กระจกวิเศษบอกเด็กๆว่าให้เด็กๆช่วยแปลงกายเป็นต้นไม
2: ้
1: ต้นหนึ่ง นะคะจะเป็นต้นอะไรดีและจะไปขึ้นอยู่ที่ไหน
2: ครับ
1: ช่วยบอกด้วยนะคะ
2: น่าสนใจ
1: เด็กๆทุกคนในโลกนี้เลยนะคะ
2: แปลงร่างปิ้งเป็นต้นไม้ใช่ไหมครับ
1: แปลงร่างเป็นต้นไม้หนึ่งต้นนะคะจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนต้นไม้ต้นนี้ค่ะชื่อต้นอะไรคะและไปขึ้นอยู่ที่ไหนคะบอกด้วยนะคะใครอยากที่จะพิมพ์บอกมาก็เชิญนะคะ line @jula radio ค่ะ line @jula radio นะคะสะกดค่ะ chularadio ค่ะ chularadio ค่ะ
2: ครับเด็กๆครับวันนี้เด็กๆมีพลังพิเศษแปลงร่างเป็นต้นไม้ได้นะครับเลยอยากถามว่าเด็กๆถ้าเด็กๆมีพลังเนี้ยเด็กๆจะแปลงร่างเป็นต้นอะไรและจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนเดี๋ยวดูที่เด็กๆเขาจะคิดยังไงเนาะจะแปลงเป็นต้นไม้ต้นอะไรและจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนโดยพลังวิเศษของเรา02-218-39-75-7นะครับ02-218-39-75-7เล่าจินตนาการของเด็กๆมาทางนี้ก็ได้เลยนะครับ
1: ค่อยๆ คิดนะคะค่อยๆ คิดต้นอะไรดีนะนะคะแล้วมีให้แปลงร่างเป็นต้นเดียวด้วยนะคะ ชื่อต้นอะไรจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนนะคะ
2: ครับ
1: แล้วก็ระหว่างนี้นะคะระหว่างคิดประพันธ์ก็ให้ฟังนิทานสนุกกันไปด้วยค่ะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: แล้วครับดีๆครับนิทานยิ้มแย้มแก้มใสของเราวันนี้ก็เสนอนิทานชุดคุณป๋องกับคุณแป๋งนะครับวันนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนสองสหายท่องป่านะครับเมื่อวานนี้คุณป๋องคุณแป๋งก็ชวนกันไปเที่ยวป่าครับไปถ่ายรูปนกถ่ายรูปสัตว์ป่านะครับมาก็เที่ยวกันสนุกสนานเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนที่ตั้งแคมป์ไปหลายที่เลยนะเมื่อวานนี้ว่าจะไปเที่ยวถ้ำก็ไปเจอมดยักษ์กับช้างแคระกันเลยได้ช่วยเจ้าช้างแคระกันไว้เลยนะครับแล้วก็ยังไปอีกหลายๆที่เลยนะครับแล้วคุณป๋องคุณแป๋งนี่นอกจากไปดูสัตว์ต่างๆไปดูอะไรแล้วก็ดูแมลงด้วยนะตัวเล็กๆแล้วก็ยังไปดูต้นไม้ด้วยนี่คุณป๋องคุณแป๋งบอกดูสิเห็นไหมล่ะนั่นน่ะมันมีดอกไม้สวยๆขึ้นอยู่บนต้นไม้ใหญ่นะจริงๆมันเป็นกล้วยไม้นั่นน่ะเป็นต้นกล้วยไม้ที่มันมาขึ้นอยู่บนต้นไม้ใหญ่เลยนะสวยจังเลยเดี๋ยวเราถ่ายรูปไว้ดีกว่าเนาะนะนี่นะครับส่วนคุณอันนี้คุณแป๋งนะครับก็ถ่ายรูปส่วนคุณป๋องเดินไปก็ตื่นเต้นเลยนะครับเพราะว่าเจอต้นอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยที่ขึ้นมาจากดินแล้วมีดอกสีสวยๆต่างๆมากมายเลยนะโอ้คุณป๋องคุณแป๋งรีบถ่ายรูปเก็บเอาไว้ใหญ่เลยจะได้เอาไปศึกษาดูนะครับว่าเป็นอะไรแต่คุณป๋องคุณแป๋งเขาไม่เด็ดมาจากป่านะป้าพันเด็กๆเนาะเขารู้ว่าไม่ได้เราไปทำลายธรรมชาติไม่ได้แค่เก็บรูปถ่ายไว้ดีกว่านะทีนี้คุณป๋องคุณแป๋งก็ปรึกษากันนะครับเฮ้ยเราเข้าไปให้ลึกอีกหน่อยไหมผมมีแผนที่นะผมถามเจ้าหน้าที่รักษาป่าแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราไปทางทิศเหนือไปลึกๆเนี่ยดูตามแผนที่เนี่ยเราจะไม่หลงทางแล้วไม่มีอันตรายด้วยเนาะไปไหมครับไปใกล้ลำธารเลยนะ
1: ใช่ครับเราจะได้กางเต็นท์ตรงนั้นไงครับ
0: ใช่เลยนะครับนี่คุณป๋องคุณแป๋งก็เดินไปโอ้ไปไกลเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงใกล้ลำธารนะครับก็โหน้ำในลำธารไหลเย็นน่ามีความสุขเลยนะเนี่ยนะมีผีเสื้อมีอะไรนี่นะครับโอ้แต่ละคนป๋องคุณแป๋งว่าอีเราพักกันตรงนี้ไหมดีนะนะก็ตกลงแล้วทั้งคู่ก็เตรียมกางเต็นท์แล้วนะครับตอนนี้มันก็ได้เวลาแล้วจริงนะต้องทำอาหารกินแล้วเนี่ยเนาะคุณป๋องคุณแป๋งนี่เด็กๆไม่ต้องห่วงนะเขาไม่ล่าสัตว์มากินหรอกเนาะเขาเตรียมเสบียงไปนะวันนี้คุณป๋องก็ทำคุณแป๋งวันนี้จะทำอะไรดีเนี่ยแป๋ง
1: เสบียงของผมก็คืออาหารนั่นเองครับผมเตรียมปลากระป๋องมาครับรับรองว่าอร่อย
0: ใช่เด็กๆครับวันนี้สองสหายก็จะต้มยำปลากระป๋องกินกับไข่เจียวกันครับนี่นะเดี๋ยวต้องหุงข้าวก่อนนะ

0: ต้องก่อไฟนะครับเราเปิดปลากระป๋องเตรียมไว้เลยนะนี่คุณป๋องคุณแปงก็เตรียมกันใหญ่เลยเป็นการใหญ่นะเขานั่นเลยครับเขาเตรียมเตามาด้วยนะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะครับนี่เป็นเตาเตรียมมาเลยจุดไฟเตรียมเลยนี่คุณแปงก็เตรียมเลยตอกไข่ตีไข่เลยเตรียมเลยหาเก็บแต่ว่าขอเก็บพวกผักพื้นบ้านในป่าที่กินได้มาใส่หน่อยแล้วกันเนาะนะแล้วก็เตรียมแล้วก็เปิดปลากระป๋องเอาไว้นะครับทีนี้คุณแป๋งก็บอกว่าคุณป๋องเดี๋ยวเราผมว่าเราเดินไปเก็บผักมาเสริมหน่อยดีไห
1: มอืมใช่ครับ
0: ในป่ามันมีผมว่าน่ากินเหมือนกันนะเห็นผักหวานไห
1: มหวานสดเลยครับ
0: นี่ผมศึกษามาแล้วกินได้แล้วเดี๋ยวเรามากินดีกว่าแล้วคุณป๋องคุณแป๋งก็เดินไปเก็บผักก่อนครับนี่ระหว่างนั้นก็แต่ว่าวางพวกปลากระป๋องไว้นะครับเตรียมไว้เรียบร้อยเลยพอกลับมาจากไปเก็บผักจากก่อไฟปรากฏว่าเด็กๆรู้ไหมเกิดอะไรขึ้น
1: คุณป๋องครับผมวางปลากระป๋องตรงนี้คุณป๋องเอาไปทำอะไรหรือเปล่าครับ
0: คุณป๋องก็งงเฮ้ยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย
1: อ้าว
0: เมื่อกี้ผมเดินไปเก็บผักมาแล้วผมเจอเห็ดกินได้ผมก็เลยเดินตามไปหน่อยนึง
1: วางไว้ตรงนี้จริงๆผมจำได้อะครับ
0: อ้าวเหรอคุณแป๋งมาหยิบเอาไปวางที่อื่นหรือเปล่า
1: เอ้ยมันหายไปไหนนะเนี่ย
0: ใช่ครับสองสหายงงมากเลยครับเพราะว่าปลากระป๋องที่เปิดเอาไว้อะยังไม่ได้เอามาใส่ต้มยำอะมันหายไปแล้วเออหายไปได้ยังไงอะคุณป๋องคุณแป๋งก็สำรวจเลยมีสัตว์ตัวไหนมาขโมยไปไหมมีไหมไม่เจอนะเออไม่เป็นไรเปิดกระป๋องใหม่ดีๆนะเนี่ยเตรียมมาเผื่อเนาะก็ต้มปลากระป๋องกินกันนะครับโยกไข่ใส่ผักด้วยโอ้โหอร่อยเลยนะครับแล้วก็พักผ่อนนอนตกกลางคืนนี่คุณป๋องคุณแป๋งนอนอยู่ในเต็นท์นะครับก็รู้สึกเหมือนว่ามันมีเสียงอะไรไม่รู้กุกกุกกักกุกกักกุกกักเดินอยู่รอบเต็นท์เลยเดินไปหลวงคุณแปงก็สงสัยเหมือนกันแต่ไม่กล้าออกไปดูเนาะก็ได้แต่เอ๊ะเสียงตัวอะไรมาเดินนะเนี่ยเหมือนมันค้นอะไรก็แก๊กก็แก๊กแก๊กแก๊กเลยนะเออเนี่ยทำนู่นก็แก๊กก็แก๊กเลยนะเออแต่พอมาดูตอนเช้าก็ไม่มีอะไรเนาะวันต่อมาทีนี้คุณป๋องคุณแปงก็ยังตั้งแคมป์อยู่ริมลำธารอยู่นะครับนะก็สเบียงก็ปลากระป๋องเหมือนกันล่ะครับนะเตรียมมาเยอะนะแล้วก็หุงข้าวนะครับแต่ทีนี้เหมือนกันเลยครับคราวนี้เผลอปั๊บเดียวปลากระป๋องที่เปิดเอาไว้แล้วพอคุณป๋องคุณแป๋งก็เห็นผีเสื้อเยอะไงก็เลยเดินไปถ่ายรูปผีเสื้อกันหันกลับมาปลากระป๋องหายไปเลย
1: โอ้อย่างเร็วเลยครับเที่ยวเนี้ยครับ
0: เร็วมากเลยหายไปเลยแต่คราวนี้เจ้าหัวขโมยทิ้งรอยเท้าไว้ด้วย
1: โอ้ยนั่นไงครับนั่นครับ
0: คุณป๋องคุณแป๋งรีบมาดูเลยก็คุยกันคุณป๋องก็ถามคุณแป๋งว่าคุณแป๋งครับผมว่ามันลอยคล้ายๆเสือเลยนะ
1: ใช่แต่มันเป็นลูกนะครับเพราะลอยมันเท้ามันเล็กๆลอยตีนมันเล็กๆครับ
0: เออมันเสือมันจะขโมยเหรอเนี่ยเอ้ยังไงนะทีนี้คุณป๋องคุณแป๋งก็ได้ความคิดหลังว่าเรามาจับขโมยกันดีไหมหือ เอาไหม
1: เอาไงดีครับ
0: เนี่ยคุณป๋องคุณแป๋งก็ตกลงว่าเดี๋ยวจะเปิดปลากระป๋องวางทิ้งไว้แล้วไปแอบดูว่าสัตว์ตัวไหนจะมาขโมยยังไงล่ะ
1: โอ้ใช่ใช่ต้องระวังอันตรายด้วยนะครับ
0: ถ้าเป็นสัตว์อันตรายเราก็เงียบๆไว้นะเด็กๆครับตอนนี้พอตกกลางวันคุณป๋องคุณแป๋งเอาเลยเอาหยิบปลากระป๋องมาคุณป๋องคุณแป๋งบอกเหลืออยู่กระป๋องสุดท้ายแล้วเนี่ย เปิดปุ๊บอืมแล้วก็วางแล้วคุณป๋องคุณแป๋งไปแอบอยู่ในเต็นท์ครับกลิ่นปลากระป๋องก็ลอยไปสักพักหนึ่งเจ้าหัวขโมยโผล่ออกมาแล้วเป็นลูกแมวป่าตัวนึงครับเด็กๆแมวป่าก็เป็นแมวชนิดนึงอ่ะที่เขาอยู่ในป่าครับตัวจะโตหน่อยเดินแล้วแต่ตัวเจ้าตัวนี้ยังเป็นลูกแมวป่าอยู่นะเดินออกมามันดมเลยแล้วพอมันเห็นปลากระป๋องที่เปิดไว้นะมันตาโตเลยแล้วก็ตรงเข้ามากินงำๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
1: าวเจ้าแมวเหมียวโอ้จับได้แล้วเจ้านี่เองใช่ไหมที่ขโมยไป
0: ใช่เจ้าแมวป่าก็ตกกระจายเลยครับร้องว่าโดนจับได้แล้วเนาะเจ้าแม่ป่าก็กลัวมากเลยนะครับ
1: ขอโทษขอโทษนะคะมันอร่อยมากเลยค่ะ
0: ใช่เลยนะครับเจ้าลูกแมวป่าเขาบอกว่าคือวันนั้นเดินผ่านมาแล้วได้กลิ่นมันคล้ายๆกลิ่นปลาแต่มันแปลกๆมาลองกินดูมันอร่อยมากเลยเลยแอบมากินเจ้าลูกแมวป่าก็ขอโทษคุณปองคุณแปงเป็นการใหญ่แล้วมันบอกว่าเดี๋ยวจะไปจับปลาในลำธารมาใช้ให้เอาเปล่าเนาะขอโทษนะนี่นะครับนี่ปองคุณแปงก็หัวเราะกันใหญ่เลยบอกโอ้ยนี่

0: จ้านี่แม้ที่ว่าตัวอะไรนะแต่คุณปองคุณแปงก็บอกว่าเออรู้หรือเปล่าเจ้าแมวปลาเจ้าเป็นสัตว์นะไม่ควรกินปลากระป๋องของมนุษย์นะ
1: เมียวทำไมล่ะคะ
0: ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพมันจะเค็มๆสักหน่อยแมวเขาไม่ชอบอะไรเค็มๆหรือเปล่า
1: อย่างนี้ไปจับปลาสดๆ
0: ใช
1: ่ในน้ำดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่ที่เจ้าจับกินทุกวันน่ะดีอยู่แล้ว
1: อ๋อขอบคุณค่ะแต่มันอร่อยจริงๆนะเนี่ย
0: กินไป3กระป๋องแล้วก็พอแล้วนะ
1: ใช่เยอะจังเลย
0: เนาะนี่แหละครับนี่เจ้าลูกแมวป่าก็ขอโทษแล้วเจ้าแมวป่าก็ขอถ่ายโทษจากคุณป๋องคุณแปงด้วยการทำยังไงนะครับเนี่ย
1: คือว่าเราเลือกเอานะคะจะให้พาไปเที่ยวป่าหรือจะให้ไปจับปลามาคืนคะ
0: คุณป๋องคุณแปงบอกว่าพาไปเที่ยวป่าดีกว่าเพราะว่าปลากระป๋องของเราก็ยังมีเหลืออยู
1: ่ค่ะแล้วก็จะแวะแถวบ้านของหนูด้วยนะคะ
0: อ้าวดีเลย
1: พาไปหาพ่อแม่ด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปครอบครัวแมวป่าเอามาอวดซะหน่อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยนะครับแล้วเจ้าแมวป่าก็พาคุณป๋องกับคุณแปงไปหาพ่อกับแม่นะครับคุณป๋องคุณแปงก็ตื่นเต้นเลยถ่ายรูปครอบครัวแมวป่าได้เยอะแยะเลยนะครับแล้วแม่แมวป่าก็ดมที่เจ้าแมวป่าฟุดฟิตกลิ่นอะไรล่ะลูกเนี่ยแปลก
1: คือว่าหนูไปกินอาหารของคุณ2คนนี่ค่ะแล้วเขาบอกว่ากินเยอะมันก็ไม่ดีให้หนูไปจับปลากินสดๆดีกว่าค่ะหนูก็เลยขอโทษแล้วก็พามาหาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยล่ะค่ะ
0: นี่แหละครับคุณป๋องคุณแปงก็บอกว่าโอ้ดีจังเลยเนาะเราก็ได้เป็นเพื่อนกับแมวป่านะครับนี่ ก็จบแล้วครับเด็กๆครับนิทานชุดคุณป๋องกับคุณแปงนะครับ
2: ค่ะแล้วมื้อนี้เย็นนี้เนี่ยทุกครอบครัวกินอะไรกันคะอาหารเย็น
0: คร
2: ับ กินให้อร่อยนะคะ
0: ครับ
2: และมีพี
0: ่ใครครับ
2: พี่นนท
0: ์พี่นนท์
2: ชายาชอบกินขนมรายงานตัวมาด้วยนะคะพี่นนท์ตอบคำถามด้วยนะคะแล้วก็มีพี่หมีก็มีพี่หมีเขาเขียนถามคำถามมาว่ารายการเด็กๆรายการอื่นนะยังอยู่ไหมผมก็ตอบไปว่ารายการ1เนี่ยได้ยุติไปแล้วนะคะแต่ว่ายิ้มย้ำแก้มใสยังอยู
0: ่ครับว่าไง
2: เรื่องไงครับผมถามพี่นิดาว่าถามเรื่องรายการวิทยุสำหรับเด็กทำไมพี่นิดาอีกคลื่นหนึ่งนะคะเขาก็สงสัยว่ารายการเด็กเนี่ยยังมีอยู่ไหมนะคะก็เขาสังเกตว่ารายการเด็กเนี่ยน้อยลงไปก็เลยถามน้องๆว่าอยากให้มีรายการดีๆสำหรับเด็กๆเยอะ
0: ๆครับ
2: กันไหมคะอยากค่ะเพราะฝันก็อยากให้มีค่ะ
0: เน
2: าะนะคะมีเยอะๆดีเด็กๆจะได้มีทางเลือกนะมีรายการเด็กเล็กๆนะ
0: แล้วก็เด็ก
2: เซอร์หก5 6 7 8ขวบเนี่ยก็สนใจอีกอย่างนึงเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่จัดรายการแล้วก็เด็กพรีทีนก่อนวัยรุ่นเนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงและกลุ่มวัยรุ่นก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงเนี่ยค่ะเพราะเขาก็จะมีข้อมูลที่สนใจไม่เหมือนกันถ้ามีอีกเยอะๆจะดีมากเลยนะคะพี่หมีฝากถามไปบอกพี่นิดาด้วยนะคะว่าพี่นิดาเขาทำรายการของกลุ่มคนอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะนะคะให้พี่นิดาทำกลุ่มคนที่เฉพาะนะคะแล้วก็จะดีมากแล้วก็มีข้อมูลตรงนั้นนะคะเด็กๆจะได้มีช่องทางฟังกันด้วยนะคะมาแล้วพี่นนท์ตอบคำถามมาแล้วด้วยเด็กๆอยากตอบคำถามกันไหมคะ
0: คำถามแล้วก็คือเด็กๆครับวันนี้เป็นคำถามจินตนาการเราสมมติว่าเด็กๆมีพลังวิเศษพลังวิเศษนี้เด็กๆจะสามารถแปลงร่างเป็นต้นไม้ได
2: ้
0: นะเด็กๆจะแปลงร่างเป็นต้นไม้อะไรแล้วไปขึ้นอยู่ที่ไหน
2: มาแล้วหนึ่งคำตอบค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับว่ายังไงครับรายงานตัวเลยครับ
3: น้องชื่อฉายานอนหลับค่ะ
2: ครับ
3: นักฉายานอนดิ้นครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับอ้าวใครจะตอบคำถามก่อนครับ
3: แคลร์ค่ะ
0: ครับแคลร์จะแปลงร่างเป็นต้นไม้อะไรต้นอะไร ต้นอะไร
3: คือว่าแปลงร่างเป็นต้นไม้ที่ไม่มีในโลกได้ไหมคะ
0: ได้ต้นอะไรคะ
2: อะไรนะคะ
0: เขาจะแปลงร่างเป็นต้นไม้ที่ไม่เคยมีในโลกนี
2: ้ต้นอะไรคะ
0: ต้นอะไร
2: รูปร่างมันเป็นยังไงอะ
3: ต้นโอบี้ค่ะ
0: เหรอมันเป็นยังไงอะต้นนี
3: ้คือจะขึ้นเฉพาะฤดูหนาวที่ต่างประเทศนะคะเพราะว่า
0: โอ้เหรอหนาว
3: เพราะว่าถ้าหากว่าในประเทศไม่มีหิมะค่ะก็จะไม่เป็นสีขาวเหมือนโอบี้ค่ะ
0: อ๋อเป็นต้นไม้สีขาวเนาะได้เลยครับ
2: วันนี้เราอยู่ในประเทศไทยเราจะได้มีโอกาสเห็นไหมคะ
0: นั่นน่ะสิเนาะ

0: เป็นต้นไม้อ
1: ยู่ในประเทศไทยมีโอกาสเห็นในรูปภาพค่ะ
0: อ๋อเหรออ
2: ืมเพราะเราไม่มีหิมะ
0: ครับ
2: แต่ว่าต้องไปถ่ายรูปจากที่ก็มีหิมะใช่ไหมคะ
0: อืม
2: แล้วก็จะได้ดู
1: ค่ะ
0: อื
2: มแปลงแรกเป็นต้นไม้ที่ไม่เคยมีในโลกนี
0: ้
2: เป็นต้นโอบี้จะขึ้นในต่างประเทศที่มีหิมะใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: จบได้แล้วค่ะ
0: ครับแล้วคลาร์กล่ะครับเป็นต้นอะไรดีเป็นอะไรดีครับคลาร์กครับนึกออกไหมครับ
1: แปลงแรกเป็นต้นแมวครับ
0: ต้นแมวมันเป็นยังไงครับต้นแมวเนี่ย
2: เอาแบบต้นแมวอ่ะต้นแมวแล้วแล้วยังไง
0: ต้นมันเป็นยังไงอ่ะคร
2: ับ
0: เป็นยังไงครับต้นเจ้าต้นแมวนี่มันเป็นยังไงเป็นไง
2: สูงหรือเตี้ยคะ
0: เออต้นใหญ่ไหม
1: ต้นใหญ่ครับ
0: ต้นใหญ่เลยเหรอแล้วมันออกผลมาเป็นยังไงครับ
1: ออกผลเป็นแมวจะเป็นผลเป็นลูกแมวสีขาวคร
0: ับ เหรอลองแง้วๆเต็มต้นเลยใช่ไหมครับเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนล่ะครับนี่เนาะที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยต้นแมวเนี่ย
1: ขึ้นบนหัวพี่แคลร์ครับ
0: ไม่พี่แคลร์ก็แย่สิเนาะนะไม่เป็นไรครับทีนี้วันนี้มีอะไรจะส่งข่าวไหมมีไหมมีไหม
1: มีค่ะ
0: ก็ส่งข่าวได้เลยค่ะ
1: วันนี้เป็นวันเกิดเอ็กซ่านะคะ
0: อ๋อวันเกิดเอ็กซ่าเนาะนะเจ้าหมี
1: แล้วก็
0: ครับ
1: แล้วก็เมื่อวานวันเกิดคุณแม่ค่ะ
0: อ๋อเมื่อวานวันเกิดคุณแม่
2: เมื่อวานวันเกิดคุณแม่แล้วเด็กๆทำอะไรให้คุณแม่สดชื่นแจ่มใสบ้างไหมคะ
0: อืม
1: แสดงเต้นกับให้การ์ดวันเกิดค่ะ
0: น่ารัก
2: ทั้งสองคนแสดงเต้นแล้วก็ให้การ์ดวันเกิดแล้วคะ
0: เกิดเนาะ
2: แล้วมีอาหารพิเศษกันไหมคะมื้อเย็น
0: มีไหมมีไหม
1: ไม่มีค่ะรีบอ่านหนังสือเตรียมสอบค่ะเลยต้องกินรีบแล้วก็รีบกลับมาคือเตรียมสอบ
2: จ้ะต้องเตรียมสอบนะคะ
0: ครับได้ครับ
2: เพลงค่ะ
0: เพลงอะไรดีครับวันนี้เพลงอะไรครับ
1: คุณแม่บอกว่าเพลงหนูอยากเป็นอะไรค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อหนูอยากเป็นอะไรได้เลย
2: เพลง
0: ครับ
2: หนูอยากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณน้องคลาน้องคลาคุณแม่นะคะ
0: ครับ
2: หนูอยากเป็นอะไรต้องรีบจดด้วยคุยด้วยพูดด้วย แล้วก็พี่ใครอ่ะพี่นนท์ก็ตอบมา
0: พี่นนท์
2: ก็จดนะคะเด็กๆอยากตอบก็จะโอ้มีโทรศัพท์มาค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องของขวัญชายาลูกค
0: ่
3: ะ
2: สวัสดีน้องของขวัญค่ะ
0: ของขวัญถ้าแปลงร่างเป็นต้นไม้ได้ของขวัญจะแปลงเป็นต้นอะไรดี
3: เป็นต้นแอปเปิ้ล
0: โอ้แอปเปิ้ลเหรอแล้วจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนคะ
3: ขึ้นอย
0: ู่
3: ที
0: ่
3: บ
0: ้
3: านนอกค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อบ้านนอก
2: เ
0: หรอคะ
2: นอกนี่จังหวัดอะไรคะ
0: อืมพอรู้ไหม
3: จังหวัดนนท์จ
2: ัง
3: หว
2: ั
3: ดนนทบ
2: ุ
3: ร
2: ี
3: ค่ะ
2: นนทบุรีนะคะ
0: ครับ
2: แล้วจะมีผลไม้เป็นต้นเป็นลูกแอปเปิ้ลเยอะไหมคะ
0: ครับ
3: เยอะค่ะก็ปอกก็ตองไปล้างเสร็จก็ปอกค
0: ่
3: ะ
2: มีเยอะเลยแล้วก็ปอกกินนะคะ
0: ดีเลยเนาะ
2: ล้างด้วย
0: ครับ
2: แอปเปิ้ลจะได้สีอะไรดีคะ
3: ส
0: ี
3: แดง
0: สีแดง
2: นะคะ
0: แ
2: บบนี้เราได้กินแอปเปิ้ลกันแล้ว
0: ครับแล้วจะขอเพลงอะไรดีครับ
3: อันนี้ค่ะขอส่งข
0: ่
3: าว
0: ใช่ส่งข่าวก่อนก็ได้ค
3: ่
0: ะ
3: เมื่อวานขอโทษด้วยนะคะเมื่อวานขวัญไม่มาค่ะเพราะเร
0: ีย
3: กขว
0: ั
3: ญ
0: ไม่เป็นไร
3: ไปหาหมอค่ะ
0: โอ้ไปหาหมอ
2: แล้วดีขึ้นไหมคะ
3: ดีขึ้นแล้วค่ะ
2: ดีขึ้นแล้วนะคะดีค่ะดี
0: ครับ
2: ครับส่งข่าวไป
0: ค่ะเพลงอะไรดีคะเพลงอะไรดี
3: เพลงเต
2: ่
3: าค่ะ
2: เต
0: ่
2: า
0: เต่าอ๋อเพลงเต่าได
2: ้ครับพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้วันจันทร์ฟังเพลงเต่ากันนะคะ
0: ครับ
2: ฝากสวัสดีคุณ
4: พอแล้วเมื่อวานเพลงหิ่งห้อย
2: ค่ะเดี๋ยววันนี้ได้ฟังหิ่ง

0: ห้อยกันค่ะ
1: วันนี้จะได้ฟังนะครับ
2: ค่ะ
3: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะสวัสดีคุณยายปราณีกับน้องของขวัญค่ะสวัสดีค่ะ
3: วันจันทร์เจอกันค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: เด็กๆค่ะยังอยากตอบคำถามกันไหมคะเราทวนคำถามกันค่ะ
1: ค่ะก็มีเด็กๆคนนี้เด็กๆมีพลังวิเศษสามารถแปลงร่างเป็นต้นไม้ต้นอะไรก็ได้เนาะแล้วเด็กๆจะแปลงร่างเป็นต้นอะไรดีและจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนดีโอ้น่าตื่นเต้นนะเนี่ยเนาะพี่แมวยังนึกไม่ออกเลยอยากเป็นตั้งหลายต้นนะเนาะเอาละถ้าเด็กๆนึกออกนะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์ตอบมาได้นะคะที่ LINE @jularadio ค่ะ
1: คร
0: ับ LINE @jularadio สะกดค่ะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO นะคะ
1: คร
0: ับจะเป็นต้นอะไรดีนะประพันธ์คิดออกแล้ว เดี๋ยวเราร้อยฟังตอนท้ายรายการกันนะคะใครอยากตอบก็เชิญเด็กๆ เขาจะรู้จักชื่อต้นไม้กันไหมนะนะคะเป็นต้นอะไรดีคะวันนี้เด็กๆได้แปลงกายพิ้วเป็นต้นโอ้ลืมไปว่าวันนี้มีเพลงยาวด้วยนะคะยาวคือเพลงนึงนะ7นาทีนะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันนะคะในช่วงคลื้นเพลงกับเพลงเด็ก
1: ครับ

0: พันธ์ให้ฟังเพลงแรกเลยนะคะเพลงชีวิตสัมพันธ์ค่ะนะคะเพลงนี้แต่งโดยคุณยืนยงโอภากุลหรือว่าแอดคาราบาวนะคะแล้วก็คุณป้อมอัศนีโชติกุลค่ะคนที่ร้องก็โดยเหล่าศิลปินเพื่อชีวิตนะคะ8คนด้วยกันนะคะที่ร้องเพลงนี้ชีวิตสัมพันธ์นะคะเพลงนี้น้องกวินฉายานักเทนนิสขอมาเป็นเพลงที่เกี่ยวกับอยากให้คนคือมนุษย์ของเราเนี่ยนะมนุษย์เราเป็นมนุษย์ใช่ไหมเราเป็นคนเนี่ยคนสัตว์พืชอยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความผูกพันดูแลกันไม่ทำร้ายกันฟังเพลงชีวิตสัมพันธ์ด้วยกันค่ะ
1: ครับ

0: ีวิตสัมพันธ์นะคะตอนแรกพ่อพันธ์ก็ไม่รู้จักแต่พอได้ฟังเนื้อเพลงแล้วรู้จักค่ะนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ดีมากต้องขอบคุณน้องกวินนะคะที่ขอเพลงนี้มาให้ฟังนะคะแล้วทุกคนได้ฟังด้วยนะคะแล้วคำถามวันนี้ก็เกี่ยวกับต้นไม้พอดีเลยนะคะ
1: ถ้าเด็กๆสามารถแปลงร่างเป็นต้นไม้ได้หนึ่งชนิดเด็กจะแปลงเป็นต้นอะไรครับและจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนนี่ตอบกันมาเลยเนาะพี่แมวยังนึกไม่ออกเลยว่ามีต้นไม้หลายต้นที่อยากจะแปลงร่างเป็นต้นนั้นๆ นะครับ022183975-7ครับ022183975-7โทรเข้ามาเล่าจินตนาการของเด็กๆให้ฟังเลย
0: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ไลน์ @jularadio นะคะตอนนี้ฟังเพลงกันต่อหลายๆเพลงเลยนะคะไก่ฟักไข่ค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วเพลงนี้น้องน้ำมนต์ฉายาเด็กน้อยอยากฟังนะคะไก่ฟักไข่ค่ะ

เพลงไก่ฟักไข่ได้ฟังแล้วนะคะอีกหนึ่งเพลงเพลงนี้ก็ดีมากๆนะคะเด็กๆ เคยเข้าครัวแล้วบางทีเรายังไม่รู้จักชื่อนะนะคะลองฟังเพลงนี้นะคะเครื่องครัวค่ะอยู่ในอัลบั้มเจ้าเจ้าเพลงนี้พี่พัชสนฉายาฮีโร่ขอมาเชิญค่ะ

ครื่องครัวนะคะของใช้ในครัวทุกอย่างเลยนะคะเด็กๆค่ะอีกหนึ่งเพลงค่ะเพลงนาฬิกาค่ะเป็นเพลงของวงสองวัยเพลงนี้น้องทัมมี่ฉายานักเต้นแจ๊สอยากฟังเชิญฟังด้วยกันค่ะ

0: 17:44 ตอนนี้ค่ะมีเด็กๆโทรเข้ามาเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพี่ทั้ง3ค่ะ
0: วันนี้ไม่ใช่เด็กๆแล้วคุณ
1: ป้าแต้วนะครับ
0: คุณป้าแล้วค่ะป้าแต้ว
1: เป็นยังไงบ้างครับ
2: ตกที่กรุงเทพ
1: ตกครับเน
2: าะที่นี่ก็ตกคนจะสาพี่
0: อ๋อแล้วค่ะ
1: ครับ
0: แต่ที่นี่ไม่ตกนะคะพ่อพันธ์อ
1: ืมครับ
0: นะคะ
1: ก็ตอนนี้ก็ครึ้มๆอยู่นะครับ
0: ค่ะยังไม่ตกอะค่ะ
2: อายุทยาตกเยอะแล้วเพิ่งจะหายเนี่ย
0: โอ้ค่ะ
1: คร
0: ับ ก็ชุ่มชื่นต้นไม้ชอบ
2: ได้ย
0: ิน
2: เสียงพี่มันชะเง้อกันใหญ่
0: เมียวสบายดีไหมครับเมียวๆครับขอบคุณป้าแต้วนะคะที่ยังคิดถึงกันอยู
1: ่ครับ
2: จ้าที่สุดนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วสวัสด
0: ีใช่สวัสดีครับแต่ก็อยู่ไปนะ
1: อ
0: ยู่ตอนอยุธยาจังหวัดอยุธยานะคะก็ยังฟังรายการแต่ฟังเราไม่ได้เพราะคลื่นส่งไปไม่ถึงใช่ไหมคะเด็กๆคะมีอีกหนึ่งเพลงที่น้องปริมฉายากระต่ายขอมาบอกว่าให้พี่แมวร้องค่ะ
1: ใช่เลยครับก็ชวนเด็กๆวาดการ์ตูนกันดีกว่าน้องปริมก็คงจะน่าชอบจะวาดการ์ตูนเหมือนกันเนาะเด็กก็ชอบนะครับเรามาฟังเพลงวาดการ์ตูนกันนะครับ

0: 17:47 น.เรามีอีก1เพลงนะคะไม่รู้จะทันไหมเพลงนี้เนี่ย4นาทีแน
1: ่ครับ
0: 47:51ประพันธ์ว่าเราตอบคำถามกันดีกว่าค่ะ
1: นะ
0: เพลงนี้อาจจะฟังไม่ค่อยไม่ทันนะคะ
1: ครับ
0: ตอบคำถามกันไหมคะเพราะว่าถามคำถามไม่สนุกเลยค่ะวันนี
1: ้เด็กๆแปลงร่างเป็นต้นไม้ได้1อย่างเด็กๆจะแปลงเป็นต้นอะไรและพอแปลงร่างแล้วเด็กๆจะไปขึ้นอยู่ที่ไหนต้นไม้ต้นนี้นะครับตอบมาเลย02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
0: พิมพ์ได้ค่ะ LINE @jularadio พิมพ์ตอบมานะคะ
1: คร
0: ับ LINE @jularadio นะคะเด็กๆค่ะต้นไม้เป็นต้นอะไรดีเด็กๆแปลงร่างได้นะคะวันนี้วันศุกร์ปิ๊งเป็นต้นอะไรดีไปขึ้นอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยยังไม่มีโทรงั้นประพันธ์ให้ฟังเพลงก็แล้วกันนะคะเพลงชื่อว่านิทานหิ่งห้อยค่ะศิลปินเฉลียงอัลบั้มเฉลียงเอกเนกเพลงนี้คุณยายปราณีขอให้น้องของขวัญฉายาวาดรูปเชิญฟังค่ะ

0: ายิ้มแย้มแก้มใสค่ะรายการเด็กเรามีคำถามอยู่ด้วยเราต้องรีบอ่านอย่างรวดเร็ว
1: เด็กๆเขาจะแปลงต้นล่างเป็นต้นไม้อะไรกันครับประพันธ์
0: จะแปลงตัวเป็นต้นไม้อะไรพี่นนท์ฉายาชอบกินขนมบอกว่าเป็นต้นมะพร้าวครับอยู่บนตึกดาดฟ้าจะได้เย็นๆครับส่วนคุณแม่เนี่ยรออยู่นานมากคุณแม่บอกอดใจไม่ไหวขอตอบด้วยคุณแม่ของพี่นนท์นะคะตอบว่าอยากจะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่อยู่บนตึกทุกตึกเลยค่ะทุกตึกจะได้มีร่ม น่ารักมากเลยกับคุณแม่นะคะแล้วคุณแม่ยังเขียนมาบอกว่า
1: บ
0: อกว่าคุณแม่ชอบรายการนี้มากนะคะขอให้อยู่ด้วยกันนานๆนะคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณนะคุณแม่ค่ะเราก็จะพยายามอยู่ให้นานที่สุดค่ะและพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็ตอบว่าต้นกระบองเพชรครับไปขึ้นอยู่ที่บ้านป้าพันธ์ให้ป้าพันธ์ดูแลนั่นแน่พี่หมีร้ายมากส่วนน้องแคลร์ฉายานอนหลับก็ตอบว่าแปลงร่างเป็นต้นไม
1: ้
0: ที่ไม่เคยมีในโลกนี้เลยนะคะเป็นต้นโอบี
1: ้
0: จากนั้นจะขึ้นอยู่ที่ต่างประเทศที่มีหิมะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นต้นจริง
1: ๆ
0: โอ้ยน่าเสียดายนะคะส่วนพี่คลาสน้องคลาสฉายานอนดิ้นนะบอกว่าเป็นต้นแมวครับเป็นต้นใหญ่แล้วครับออกผลเป็นลูกแมวสีขาวแล้วก็จะขึ้นอยู่บน
1: พี่แคล
0: เป็นหัวพี่แคลนะคะก็พี่แคลก็จะต้องเลี้ยงดู

0: แมวสีขาวไปนะคะพี่ของขวัญฉายาวาดรูปก็ตอบว่าจะแปลงเป็นต้นแอปเปิ้ลค่ะแล้วก็จะอยู่ที่บ้านนอกจังหวัดนนทบุรีมีผลไม้แล้วก็เป็นต้นแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็ปอกกินด้วยสีแดงนะคะลุงโตคนโตๆชอบวาดการ์ตูนก็บอกว่าเขาวาดมาเป็นรูปนะคะเดี๋ยวพ่อผันให้ดูลุงโตน่ารักมากตอบมาเป็นรูปภาพคือเป็นต้นไม้ที่ออกผลได้เป็นสารพัดชนิดมีทั้งทุเรียนส้มมะม่วงองุ่นทุอะไรสารพัดเลยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่บนข้างถนนนะคะต้นข้างถนนฟุตปาดที่ทางเดินนะคะลุงโตบอกว่าเป็นต้นไม้ที่ออกดอกผลสารพัดชนิดอยู่บนถนนใครๆก็เด็ดได้และก็งอกใหม่มาแทนอย่างรวดเร็วเด็กๆจะได้มีผลไม้ที่ชอบกินชื่อต้นไม้คือสารพัด น่ารักที่สุดเลยแล้วมีใครไหมคะ
1: หมดแล้ว
0: มีพี่แมวเชิญค่ะ
1: พี่แมวแปลงเป็นสาลาอยู่ในทะเลดีกว่าชอบ
0: ค่ะพันธุ์จะเป็นต้นกล้วยที่ขึ้นอยู่ที่ดินที่ไม่มีเจ้าของอ่ะแล้วต้นกล้วยมันจะขึ้นงอกเร็วใช่ไหมแล้วก็ออกผลมาเต็มไปหมดเลยทุกคนก็กินได้หมดเลยเย้โอ้โหเยี่ยมเลยขอบคุณเด็กๆนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายที่ฟังรายการอยู่ด้วยกันวันนี้หมดเวลาแล้วเราเกินเวลามาเยอะเลยนะคะยิ้มแย้มแก้มใสจุฬา Radio Plus FM 101.5 จันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะวันนี้ขอบคุณวันจันทร์เราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องจำหมดปัญญาอีกแล้วเหร
4: ออ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ
4: ้
3: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
6: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
7: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
8: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
9: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
10: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
11: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
12: ขอบคุณครับ
13: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
14: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
15: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับจุฬาเดลี่ในวันนี้เริ่มกันที่เรื่องแรกกับการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับบริษัทพันธมิตรในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์หรือจุฬา AI Lab นั่นก็คือบริษัท Inspur Cloud Information Technology จำกัดและบริษัท Fill One จำกัดพร้อมด้วยบริษัท PMX Solution ไทยจำกัดเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ภายในมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ครับการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสแรกของปี2570เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์ความรู้และบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวนี้จุฬา AI Lab จะทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้และพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานปัญญาประดิษฐ์สำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไปโดยสามารถเรียนรู้ผ่านการทดลองใช้งานจริงบนเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Inspur Cloud โครงการนี้ยังครอบคลุมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ AI ในหลายอุตสาหกรรมอย่างเช่นหุ่นยนต์การแพทย์และสาธารณสุขโลจิสติกรวมไปถึงโรงงานอัจฉริยะครับมากันที่เรื่องต่อไปนะครับทางจุฬาคอลล่าจะได้เชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมฟังการประชันวิสัยทัศน์และนโยบายผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนของคณะกรรมการประกันสังคม

0: ในปี2569นี้คำตอบเหล่านี้คุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามฟังวิสัยทัศน์ของผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งเวทีดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยปฏิบัติการวิจัยและประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือ CU Cola มูลนิธิฟรีดริกเอแบดประเทศไทยพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยและสำนักงานเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะไทย PBS ในวันที่12กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึงเที่ยงครึ่งที่บริเวณลานไม้อาคาร A สถานีโทรทัศน์ไทย PBS อยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตครับเวทีนี้ก็จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้สมัครได้สื่อสารจุดยืนวิสัยทัศน์และข้อเสนอนโยบายต่อสาธารณะพร้อมชวนคนทำงานรวมตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้จริงของแต่ละแนวทางก่อนตัดสินใจเลือกผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของหลักประกันสำหรับคนทำงานไทยและเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของความร่วมมือระหว่างงานวิจัยนโยบายสื่อและภาคประชาชนที่จะชวนสังคมร่วมกันมองไปข้างหน้าและตั้งคำถามครับว่าระบบประกันสังคมที่ดีสำหรับคนทำงานในอนาคตควรจะเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook CU Cola ครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬา

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์จากสุสานบางคล้ากลุ่มคัดค้านภูเก็ตนัดรวมตัวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ค้านจัดปีใหม่กู้ภัยฟิลิปปินส์ตรวจสอบเรือข้ามฟากเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า80คนหลังถูกไฟไหม้กลางทะเลนานกว่า40ชั่วโมง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิศละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: การขยายผลวันนี้นะครับตำรวจตามยึดทรัพย์ทั้งในส่วนของอดีตพระและสีกาตอนนี้ยึดทรัพย์สินที่เป็นเงินสดทองคำและอื่นๆเนี่ยได้มูลค่ามากกว่า700ล้านบาทแล้วนะครับที่สำคัญก็คือการขยายผลของตำรวจเนี่ยเขาพบรูปแบบของการยักยอกเงินครับมันไม่ต่างจากเคสอื่นๆที่เราเคยเจอก่อนหน้านี้เลยอาจจะมีการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเอาเงินเข้ามูลนิธิจากนั้นเอาเงินจากมูลนิธิแปลงสภาพเข้าไปสู่บัญชี

0: ของคนใกล้ชิดหรือเป็นบัญชีส่วนตัวของพระเองอันนี้รูปแบบเดิมๆที่เราเจอมานักต่อนักแล้ว
1: ก็เจอที่วัดพระบาทน้ำพุก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเป็นการซ้ำรอยแบบนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมนะคะ

0: เงินสดกว่า138ล้านบาททองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า 1,066 บาทมูลค่าก็ประมาณ70ล้านบาทนะคะสำหรับทองแล้วก็มีเงินในบัญชีธนาคารอีก290ล้านบาทรวมถึงทรัพย์สินกว่า500ล้านบาททั้งหมดนี้เป็นของกลางที่ตำรวจตรวจยึดได้จากกุฏิของนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะตำรวจยังพบเส้นเงินและทรัพย์สินที่ถูกถ่ายโอนไปยังสีกาคนสนิทนะคะมีทั้งเงินสดทองคำโฉนดที่ดินและสลากออมสินรวมแล้วมีมูลค่ากว่า200ล้านบาทหลังแจ้งข้อกล่าวหากับนายอติโชติฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินและแจ้งข้อกล่าวหากับสีกาคนสนิทฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดนะคะขณะนี้ทั้งสองคนถูกนำตัวส่งฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวตำรวจระบุสองมูลเหตุความผิดชัดเจนก็คือไปพบเส้นเงินจากสองกรณีด้วยกันก็คือเงินที่ได้จากการเช่าบูชาวัตถุมงคลก้อนนี้กว่า 2,800,000 บาทนะคะการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดและเงินบริจาคเพื่อบำรุงวัดแต่ว่าเงินไม่เข้าบัญชี89ล้านบาทซึ่งพบว่าถูกแปรสภาพไปเป็นทรัพย์สินส่วนตัวในรูปแบบต่างๆค่ะ
1: เข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบ100ล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเมื่อมีหลักฐานสักขนาดนี้แล้วนะครับกองปราบจะรออะไรครับนะครับผลการตรวจค้นนะครับเบื้องต้นนะครับเราสามารถยึดทรัพย์มาได้นะครับที่แปลงสภาพจากความศรัทธาของประชาชนนะครับมีมูลค่าถึง215ล้านบาทนะครับซุกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆในกุฏิ
2: ส่วนสีกาครับพบว่าเข้ามาเกี่ยวข้องในวัดตั้งแต่ปี50นะครับมีประวัติเป็นบุคคลล้มละลายในปี2562ครับแต่แค่3ปีหลังจากนั้นก็พ้นสภาพล้มละลายแล้วก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นครับ
3: ว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ดีๆก็รวยขึ้นมาถ้าทำมาที่มีการงานอย่างนี้ตอบเราได้ไหมว่าแต่ปรากฏว่าเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562อดล้มละลาย2565 3ปีมีบ้าน2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทมีเงินสดและสิ่งของมีค่าอยู่เยอะมากมายตัวนี้ครับเป็นตัวตอบได้ชัดเจนว่าไม่เมื่อคุณไม่ทำมาหากินแล้วเงินทองพวกนี้มาจากไหนคำตอบก็จะตอบได้ว่าเหมือนกับพี่นักข่าวที่ถามครับถ้าท่านมีครอบครัวท่านรักผู้หญิงท่านก็อยากจะดูแลผู้หญิงที่ท่านรัก
0: ทีนี้พอมาดูรูปแบบการยักยอกเงินบริจาคของวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะดูเหมือนว่าจะมีรูปแบบคล้ายกับกรณีของวัดพระบาทน้ำพุก็คือมีการตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อเปิดรับเงินบริจาคหรือเงินรายได้ส่วนอื่นๆนะคะโดยมักจะเปิดรับเป็นโครงการช่วยเหลือด้านต่างๆเช่นช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ HIV และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและโครงการขายสินค้าเพื่อสนับสนุนกิจการของวัดในด้านอื่นๆค่ะขณะที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะคะนายอติโชติตั้งมูลนิธิหวันโชติเมื่อปลายปี2568ค่ะรับเงินบริจาคและเงินรายได้จากการให้เช่าบูชาวัตถุมงคลโดยเพราะว่าทั้งสองมูลนิธิแทนที่เงินจะเข้าบัญชีวัดโดยตรงจะมีการยกย้ายเข้าไปในบัญชีของมูลนิธิแทนจากนั้นก็จะยกย้ายเงินเข้าสู่บัญชีของบุคคลอื่นเพื่อแปลงสภาพเป็นทรัพย์สินอีกทอดนึงค่ะขณะนี้แม้ว่ายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลว่านอกจากสีกาคนสนิทแล้วยังมีคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายหรือรับประโยชน์จากเงินบริจาคด้วยหรือไม่นะคะแต่ว่าตำรวจระบุว่ายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องมีข้อมูลเบื้องต้นว่าอาจจะมีผู้หญิงคนอื่นหรือมีผู้เกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลที่อยู่ในเส้นทางการเงินด้วยนายกฤษกรสนิทศักดีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าตรวจสอบเรื่องการขอตั้งมูลนิธิหวันโชติโดยพบว่ายังไม่ได้รับการรับรองสถานะหรืออนุญาตอย่างถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นจึงถือว่ายังไม่เป็นมูลนิธิที่ถูกต้องค่ะ
2: ตามหมายจับตอนนี้นะครับเป็นการจับกุมตามความผิดเกี่ยวกับเส้นเงิน90กว่าล้านบาทเท่านั้นครับแต่การตรวจสอบต้องลงลึกมากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะกิจการหลายอย่างของวัดครับที่มีความเชื่อมโยงกับอดีตพระและบุคคลใกล้ชิดนะครับเท่าที่เรามีข้อมูลตอนนี้ครับวัดเนี่ยมีราย

0: ได้จากหลายแหล่งนะครับเช่นถ้าเป็นเงินจากตู้บริจาคเนี่ยประมาณเดือนละ 300,000 บาทครับนี่ยังไม่นับรวมเรื่องของค่าเช่าร้านค้าค่าเช่าบูชาวัตถุมงคลในวัดนะครับซึ่งเชื่อมโยงกับอดีตเจ้าอาวาสรวมไปถึงบุคคลใกล้ชิดครับพุทธศาสนิกชนครับยังคงเข้ามาทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับและเยี่ยมชมโบราณสถานในวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่กุฏิของอดีตเจ้าอาวาสมีการกันพื้นที่และปิดทางเข้าเพื่อรอการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับหลายคนบอกว่าข่าวที่เกิดขึ้นไม่ได้กระทบต่อศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลครับ
1: มาครั้งแรกครับก็อยากจะรู้ครับพอดีแม่บอกให้พามาก็ผมมาธุระแถวนี้ด้วยก็เลยแวะมา
2: ส่วนตัวความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นยังไงคร
3: ับก็เหมือน
1: ผมเหมือนเดิมครับคือว่าวัดน่ะจะวัดน่ะศักดิ์สิทธิ์ทุกวัดแหละครับอย่างพระอริยสงฆ์เก่าหลวงปู่ทวดพระอาจารย์โตหลวงปู่มั่นอาจารย์ฟั่นอะไรศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมแหละครับท่านศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมแหละแต่อันนี้มันคนห่มพระเหลืองเขาเรียกว่าสมมติสงฆ์ถ้าพระจริงไม่ใช่หรอกครับสมมติสงฆ์ก็คือแค่สมมติอะ
4: ก็เรื่องศรัทธาเนี่ยมันก็เป็นส่วนตัวเนาะทำที่ทำเสียก็เสียไปที่ทำดีก็ทำไปเนี่ยอย่างเรามาเนี่ยเราก็ยังศรัทธาอยู่นะ
2: หมายถึงศรัทธาในส่วนของ
4: ในวัดเนี่ยที่เรายังบูชาเราเป็นศาสนาพุทธเนาะ
2: คร
4: ับ เราก็ยังศรัทธาตรงนี้ไง
3: ทีนี้ลองคลี่มาดูรายได้ของวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะจากข้อมูลที่ทีมข่าวได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่บัญชีวัดคนหนึ่งซึ่งดูแลรายได้จากการให้เช่าวัตถุมงคลของอดีตเจ้าอาวาสหลวงปู่หวนภูริพัทโธเล่าว่ารายได้หลักของวัดมาจากตู้บริจาค10ตู้มีค่าเช่าร้านค้าค่าเช่าวัตถุมงคลรวมแล้วก็ตกอยู่ที่ประมาณเดือนละ 3-4 แสนบาทแต่ว่าจำนวนนี้จะไม่รวมรายได้จากวัตถุมงคลจตุคามรามเทพและเหรียญเหนือดวงที่นายอติโชตกับคนใกล้ชิดเป็นคนดูแลแล้วก็เล่าให้ฟังข้อมูลก็คือในอดีตเนี่ยค่ะวัดพุทธไทยสวรรค์นี่เคยมีรายได้สูงสุดถึงเดือนละเกือบ1ล้านบาทโดยเฉพาะในช่วงที่ละครย้อนยุคโด่งดังตอนนั้นมีคนเข้ามาเที่ยวที่วัดเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันก็ยังมีเงินสะสมเดิมอีก30ล้านบาทนะคะมีรายได้จากงานกฐินและผ้าป่าที่นายอติโชตเป็นคนดำเนินการด้วยค่ะ
5: 300,000-400,000แล้วแต่เทศกาลเนาะช่วงนี้ยอดตกค่ะ
6: ครับแล้วจำนวนเงินที่มันมหาศาลเนี่ยคือมันมาจากทางไหนครับ
5: มหาศาลที่ทางวัดมีตอนนี้ก็คือมันเป็นเงินเก่าที่อดีตเจ้าอาวาสเขาตอนนั้นที่เขาท่านมีสะสมไว้แล้วก็ประมาณเกือบ30ล้านแล้วก็ที่อาทิตย์โชติเขาดูประดูแลก็มีกฐินพระป่าที่ญาติโยมมาทำบุญด้วยค่ะ
6: มันก็รวมกัน
5: ใช่ค่ะ
6: มันมีเรื่องอะไรแค่ละใครเครื่องอะไรบ้างไหมตอนเวลาเราทำบัญชีมีใครมาบังคับมีอะไรยังไงบ้างไหมพี
5: ่อ๋อไม่ค่ะตรงนี้คือบัญชีตรงนี้คือมันจะต้องส่งอำเภอตำบลละอำเภอทุกเดือน
0: ตอนนี้เรื่องเงินเนี่ยมีอีกหลายคำถามที่ยังไม่เคลียร์ครับอย่างการไปพูดคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่บัญชีนะครับที่เขายืนยันบอกว่ารายได้ส่วนที่ดูแลเข้าบัญชีวัดทั้งหมด9บัญชีครับแต่9บัญชีที่เข้าวัดเนี่ยยังไม่รวมกับบัญชีที่นายอติโชตอดีตเจ้าวาดและคนใกล้ชิดเป็นผู้ดูแลครับบัญชีวัด9บัญชียังไม่รวมบัญชีที่อดีตเจ้าวาดและคนใกล้ชิดดูแลนี่ก็เป็นช่องที่ต้องไปตรวจสอบต่อนะครับข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่บัญชีอีกข้อมูลหนึ่งก็คือเรื่องเงินจากตู้บริจาคของวัดครับเขาจะปิดนับเงินทุกสิ้นเดือนนะครับมีวิทยาวัจกรและกรรมการวัดร่วมตรวจสอบแล้วก็นำเงินเข้าบัญชีวัดแล้วก็ส่งบัญชีรับจ่ายต่อสำนักพุทธจังหวัดทุกเดือนครับขณะที่นายอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีวัดร่วมกับตำรวจครับส่วนเงินที่อดีตเจ้าอาวาสยักยอกนั้นน่าจะเป็นเงินทำบุญหรือเงินบริจาคในส่วนนี้ผอ.สำนักพุทธยอมรับครับบอกว่าการตรวจสอบเนี่ยมันทำได้ยากเพราะไม่มีใครรู้ว่าจำนวนเงินจริงๆมันเท่าไหร่ส่วนรายได้อื่นๆที่มาจากค่าเช่าบูชาวัตถุมงคลค่าเช่าร้านค้าต่างๆเงินบริจาคค่าน้ำค่าไฟที่กรรมการวัดดูแลส่วนหนึ่งอันนี้สามารถตรวจสอบได้ครับสำหรับการจัดระเบียบบัญชีเงินวัดนะครับเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี68ครับตอนนี้คืบหน้า 85% จากทั้งหมด 40,000

0: วัดซึ่งวัดที่ยังไม่มีการส่งบัญชีส่วนใหญ่เป็นวัดขนาดเล็กครับสำนักพุทธเนี่ยกำลังจัดทำเครื่องมือในการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดใหม่นะครับเรียกหน่วยงานนั้นว่ากองศาสนสมบัติวัดจะมีการสำรวจและสร้างฐานข้อมูลทรัพย์สินของวัดครับเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของวัดไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวครับ
1: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมคงพอจะเห็นช่องโหว่ช่องว่างแล้วใช่ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างลักษณะที่เกิดขึ้นกับวัดพุทธไทยสวรรค
0: ์
1: ก็คือเงินทำบุญหรือว่าเงินบริจาคเนี่ยมันจะมี2ส่วนหลักๆด้วยกันส่วนหนึ่งก็ให้วัดส่วนหนึ่งเนี่ยให้พระก็คือให้อดีตเจ้าอาวาสแล้วก็พฤติการการยักยอกทรัพย์ที่ว่านี้ก็คือมีการตั้งมูลนิธิขึ้นมาแล้วก็โยกย้ายเงินบริจาคเงินทำบุญเนี่ยค่ะเข้ามาที่บัญชีของมูลนิธิไม่ได้เข้าบัญชีวัดโดยตรงพอเข้าบัญชีมูลนิธิแล้วก็มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทรัพย์โอนไปให้กับคนอื่นอีกนะคะก็พอจะเห็นถึงปัญหาเรื่องการจัดการเงินบริจาคหรือว่าเงินทำบุญที่มาจากศรัทธาของชาวพุทธดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกค่ะก็มีข้อเสนอเพื่อแก้ไขเรื่องนี้ทั้งเรื่องของการรื้อฟื้นกฎระเบียบพระห้ามจัดเงินการรื้อระเบียบเรื่องบัญชีเงินวัดรวมไปถึงข้อเสนอเรื่องการแก้กฎหมายค่ะอินฟลูเอนเซอร์สอนธรรมะที่ใช้ชื่อว่าอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมเสนอแก้ที่ต้นตอของปัญหาค่ะให้พระสงฆ์เลิกจับเงินตามพระธรรมวินัยก็คือกฎพระห้ามจับเงินเนี่ยนะคะโดยมองว่าการใช้ระเบียบหรือว่ากฎหมายทางโลกอาจจะแก้ไม่ได้ส่วนเรื่องรายได้เงินทองให้วยาวัจกรวัดเป็นผู้ดูแลค่ะพร้อมเสนอมหาเถระสมาคมดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการจัดทำเครื่องรางของขลังที่ตอนนี้สามารถทำได้อย่างเสรีค่ะ
2: พุทธไม่ได้มีอำนาจสำนักพุทธเป็นแค่เลขาของมหาเถระสมาคมสิ่งที่เขาต้องจัดการคือสมหาเถระสมาคมมหาเถระสมาคมเนี่ยสมควรแก่การจัดการแต่ท่านเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะอายุการภาษามากระบบการบริหารจัดการมันเยอะพระมันเยอะระบบอะไรมันเยอะก็เข้าใจท่านว่าท่านคงดูแลไม่ทั่วถึงดูแลไม่หมดแต่ท่านก็สามารถสั่งการลงมาที่สำนักอาศัยเนี่ยเลขาเนี่ยสำนักพุทธเนี่ยก็สามารถให้ไปดำเนินการต่อไปได้แต่ประเด็นคือประเทศเรามันปล่อยปละละเลยไปปล่อยให้พระทำพิธีปลูกเสกเลขยันสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเครื่องรางของขลังออกเหรียญออกรุ่นอะไรก็เต็มไปหมดจนเลิกสอนธรรมะทุกวันนี้คำถามจะมีกี่วัดที่ยังคงสอนธรรมะตามหลักคำสอนโดยมากถ้าเราคุ้นชินกันวัดนี้ดังวัดนี้ศักดิ์สิทธิ์เกจิรุ่งเรืองพระเครื่องปลูกเสกเลขยันราคาแพงเราจะคุยกันแต่เรื่องพวกเนี้ยแต่คำถามอริยสัจ4คืออะไรมรรค8คืออะไรผลตามพ้นทุกข์คืออะไรพระพุทธเจ้าสอนให้เราพ้นทุกข์ยายไม่รู้เรื่อง
0: นายประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิกองทัพธรรมครับบอกว่ากฎหมายคณะสงฆ์ให้อำนาจเจ้าวาดในการบริหารจัดการทรัพย์สินและผลประโยชน์ของวัดนะครับแม้มีกฎหมายกำหนดให้มีไวยาวัจกรและคณะกรรมการวัดช่วยดูแลแต่ในทางปฏิบัติครับอำนาจยังอยู่กับเจ้าวาดไม่มีระบบถ่วงดุลและการตรวจสอบทางออกจึงจำเป็นต้องแยกบัญชีส่วนตัวออกจากบัญชีวัดและควรมีการจัดทำบัญชีและหลักฐานการรับจ่ายอย่างชัดเจนครับ
3: เข้าใจว่าเงินเป็นของตัวท่านเองแยกบัญชีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาไม่ชัดเจนเช่นคนเป็นเจ้าวาดเนี่ยฮะจะต้องมีบัญชีที่เป็นบัญชีส่วนตัวของท่านก็ต้องแยกให้ชัดส่วนบัญชีวัดเนี่ยท่านก็ต้องแยกให้ชัดแล้วมีไวยาวัจกรกับคณะกรรมการในการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค
1: ์
3: ของมติที่ประชุมในงานวัดโดยชัดแจ้งเงินผลประโยชน์วัดใดๆนะครับที่เป็นสาธารณสมบัติของวัดเช่นเงินค่าเช่าเงินค่าเช่าวัตถุมงคลเงินค่าเช่าที่ธนีสงฆ์ที่ดินอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการจัดทำบัญชีมีการออกใบเสร็จรับเงินและมีการส่งบัญชีไปที่สำนักพุทธทุกเดือนมีนาเดือนมีนาของทุกปีใช่ไหมครับแต่ท่านไม่ทำพอไม่ทำเนี่ยแล้วไม่มีกระบวนการในการเข้าไปตรวจสอบที่เคร่งครัดเช่นสำนักพุทธท่านก็อาจจะดูไม่ทั่วถึงเนื่องจากวัดในประเทศไทยเนี่ย 44,000 กว่าวัดเนี่ยนะครับเป็นไปไม่ได้ที่ทุกวัดเนี่ยจะส่งบัญชีและที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า44,000 กว่าวัดเนี่ยนะครับวัดที่มีตังค์จริงๆนะครับผมเชื่อว่าไม่น่าเกิน 5-6,000 วัดนะครับที่ปรากฏเป็นข่าวในปัจจุบันนะครับ
1: งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI เกี่ยวกับเงินบริจาคของวัดเมื่อปี2562พบว่าค่าเฉลี่ยของเงินบริจาคของแต่ละวัดจากกว่า 40,000 วัดทั่วประเทศสูงถึงหลักล้านบาทค่ะจำนวนเงินบริจาคที่สูงจึงส่งผลให้เสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน ส่วนหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเน้นการส่งเสริมกิจกรรมมากกว่าการตรวจสอบที่เข้มงวด

0: ขณะที่พรบ.คณะสงฆ์ก็ขาดข้อบังคับในการควบคุมเงินบริจาคนักวิจัยอาวุโสTDRIระบุว่าหลายวัดส่งบัญชีเงินวัดจริงแต่ส่งแบบง่ายไม่มีมาตรฐานสร้างโอกาสที่เกิดการดัดแปลงบัญชีขาดการตรวจสอบยอดเงินที่ชัดเจนการเปิดตู้บริจาค ก็ควรจะมีเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะว่าแต่ละวัดมียอดเงินบริจาคยอดเงินทำบุญเท่าไหร่และเอาไปใช้จ่ายส่วนใดบ้างค่ะ
1: กฎหมายเนี่ยมันควรไปเน้นเรื่องของการบังคับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะคะอันนี้คือหลักสำคัญเลยค่ะของความของการคอร์รัปชันเนาะก็คือตราบใดที่คุณไม่เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะไม่ให้คนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะคะมันก็จะเป็นช่องโหว่แบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยก็ควรจะต้องตั้งแต่การลงบันทึกใช่ไหมคะว่าโอเคควรจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญหรือว่าออดิตเข้าไปตรวจสอบด้วยใช่ไหมคะมีการเปิดเผยอย่างเป็นระบบอย่างนี้ค่ะคือกฎหมายมันต้องล้วงเข้าไปถึงแบบนั้นนะคะ
0: ส่วนการบริจาคเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะถึงแม้ว่ากรมสรรพากรจะพยายามเข้ามากำกับแต่นักวิจัยอาวุโสของ TDRI บอกว่าก็ช่วยเพียงแค่คนเสียภาษีแต่คนอีกจำนวนมากที่บริจาคผ่านตู้ก็ไม่มีการตรวจสอบเพราะฉะนั้นจึงดูจะยังไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุค่ะ
2: ตอบข้อสังเกตของคุณวันวิสาเมื่อสักครู่ครับที่นักวิชาการอาวุโสของ TDRI ออกมาตั้งข้อสังเกตเนี่ยตอนนี้ทางสรรพากรเองเขาก็ยอมรับครับบอกว่าeDonationการบริจาคตรงเข้าบัญชีของวัดเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้ไม่ทั้งหมดหรอกครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยจากประสบการณ์ตรงของผมนะครับเวลาไปวัดต่อให้เป็นวัดใหญ่ก็มีช่องทางให้เลือกอยู่ดีคุณจะสแกนบริจาคหรือบางจุดเขารับบริจาคเป็นเงินสด อันนี้ก็ปิดช่องเรื่องของการบริจาคเป็นเงินสดไม่ได้แล้วกับอันที่สองก็อย่างกรณีที่เกิดขึ้นครับการทำวัตถุมงคลมันไม่มีอะไรกำกับดูแลเลยว่าเงินส่วนนี้จะต้องไปที่ไหนและสุดท้ายครับอันนี้นิยมทำกันแล้วก็เป็นปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือการตั้งมูลนิธิครับแม้กรมสรรพากรนะครับจะออกประกาศกำหนดให้วัดมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลต้องรับเงินบริจาคเพื่อรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ผ่านระบบeDonationครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบการคืนภาษีการลดปัญหาการฟอกเงินการยักยอกทรัพย์โดยมิชอบซึ่งประกาศบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคมที่ผ่านมานะครับต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยบังคับใช้แล้วปัจจุบันมีศาสนสถานทุกศาสนาเข้าระบบมากกว่า 46,000 แห่งทั่วประเทศครับในจำนวนนี้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเกือบทั้งหมดประมาณ 43,000 แห่งที่เข้าระบบ eDonation ครับอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่ามาตรการนี้มันอาจไม่เพียงพอจะแก้ปัญหานะครับยังมีช่องว่างในระบบรับเงินบริจาคของวัดที่อยู่นอกเหนืออำนาจตามกฎหมายของกรมสรรพากรครับซึ่งคดียักยอกเงินของวัดพุทธไทยสวรรค์กรมสรรพากรพร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเต็มที่รวมถึงติดตามตรวจสอบการเสียภาษีรายได้ของมูลนิธิหวันโชติรวมถึงนางสาวปุญญวีศรีกาที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับว่าเป็นไปตามกฎหมายถูกต้องครบถ้วนหรือไม
3: ่ในแง่ของประเด็นภาษีเนี่ยก็ต้องเรียนนะครับว่าเราอาจจะต้องไปดูว่าตกลง เขารายได้ที่ผ่านรายได้เนี่ยมันเป็นรายได้มูลนิธิหรือมันเป็นรายได้ของส่วนตัวอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นรายได้ส่วนตัวก็อาจจะมีหน้าที่เสียภาษีนะครับนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นรายได้มูลนิธิแล้วเขายักยอกจากมูลนิธิโอ๊ยโทษนะครับยักยอกจากมูลนิธิเนี่ยประเด็นของมันก็คือมูลนิธิถือเป็นนิติบุคคลนะครับมูลนิธิต้องดำเนินคดีนะครับต้องแจ้งความดำเนินคดีอันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ต่างอะไรจากพนักงานโกงเงินบริษัทนะครับกรรมการโกงเงินบริษัทมันก็มีวิธีการของมันไปแต่ถ้าบอกว่ากรรมการกับคนโกงรู้กันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะฮะ
2: อธิบดีกรมสรรพากรครับบอกว่าปัญหาการจัดตั้งมูลนิธิของวัดหรือเจ้าอาวาสกลายเป็นช่องโหว่ระบบการรับเงินบริจาคของวัดนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพากรเนื่องจากมูลนิธิดังกล่าวครับไม่ใช่องค์การหรือสถานสาธารณกุศลแต่ตั้งเป็นนิติบุคคลแยกส่วนกับวัดทั้งบัญชีและกฎหมายในการกำกับดูแลจึงเตรียมรวบรวมข้อมูลหารือกับสำนักพุทธในวันที่22กันยายนนี้ครับเพื่อพิจารณาแนวทางในการปิดช่องโหว่สกัดการยักยอกเงินบริจาคให้รัดกุมมากขึ้นครับ

0: สรุปอีกทีก็คือช่องโหว่นึงที่อาจจะนำไปสู่การคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในวัดและเกี่ยวข้องกับพระก็คือการจัดทำวัตถุมงคลนะคะวัตถุมงคลหนึ่งที่อดีตเจ้าอาวาสหรือว่าอดีตหลวงพ่อโชติเป็นคนจัดสร้างของวัดพุทธไทยสวรรค์เรียกกันว่าเหรียญเหนือดวงก็มีคนดังแขวนเหรียญเหนือดวงในหลายคนหนึ่งในนั้นคือนายกรัฐมนตรีโซเชียลก็แซวบอกท่านนายกก็แขวนเหรียญนี้เหมือนกัน
1: เหรียญทองคำด้วย
0: วันนี้ได้มีโอกาสเจอท่านนายกรัฐมนตรีบอกเป็นยังไงบ้างคะท่านก็แขวนเหรียญนี้เหมือนกันท่านนายกบอกมันก็เวิร์กนะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยท่านนายกก็ให้ความสำคัญเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปง.ทั้งตำรวจไปตรวจสอบให้ละเอียดค่ะเกี่ยวกับคดีการยักยอกเงินกรณีการหลอกลวงประชาชนส่วนรองนายกปกรณ์นะคะก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่จะนำมาอุดช่องโหว่เกี่ยวกับกรณีนี้สั่งการให้พส.ค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำงานเชิงรุกในการจัดทำฐานข้อมูลระบบบัญชีกลางนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพส.ค่ะให้ความเห็นกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์กรณียักยอกทรัพย์และมีความเกี่ยวข้องกับสีกานะคะถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามจับกุมข้อหายักยอกเงินรองนายกปกรณ์บอกก็ต้องแยกให้ออกระหว่างพระพุทธศาสนากับเรื่องความประพฤติของสงฆ์ค่ะย้ำว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่พฤติกรรมของพระสงฆ์ส่วนใหญ่แต่อาจจะมีอะไรที่บิดเบี้ยวกันอยู่บ้างซึ่งพส.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพยายามทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดแต่ปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่กฎหมายค่ะอยู่ที่ใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเรื่องนี้เห็นแล้วเศร้าใจมากไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกค่ะ
2: พระเหลืองไม่ได้ทำให้กองกิเลสหายไปนะการกล่อมเกลาจิตใจจะทำให้กองกิเลสหายไปแต่ถ้ายังอยู่ในผ้าเหลืองแล้วกองกิเลสยังอยู่มันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่กระทบต่อพระศาสนาจริงๆผมก็เห็นภาพแล้วก็เศร้าใจไม่อยากให้เกิดเหตุเหล่านี้ขึ้นมาเลยแล้วก็จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ก็ไม่ควรจะเอาไปแชร์ภาพอะไรต่างๆนานาผมคิดว่ามันทำร้ายจิตใจชาวพุทธนะครับแล้วก็มันไม่ดีต่อประเทศด้วยแต่ถ้าถามว่าเขาทำถูกไหมต้องจัดการไหมก็ต้องจัดการตามกฎหมายครับ
1: รองนายกบอกว่าได้มอบหมายให้พส.ร่วมกับตำรวจนะครับไปดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องย้ำว่าจะต้องทำงานเชิงรุกทำระบบบัญชีวัดเชื่อมโยงกับส่วนกลางครับเพราะจะได้ตรวจสอบได้เรื่องของรายรับรายจ่ายการใช้เงินหรือทรัพย์สินที่มีอยู่มีลักษณะที่ไม่ถูกต้องไม่ควรหรือไม่แล้วก็ย้ำถึงการจัดทำฐานข้อมูลเรื่องระบบบัญชีกลางนะครับที่จะเชื่อมโยงข้อมูลของทุกวัดเข้าด้วยกันซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ครับเพราะเพิ่งจะได้งบในปีนี้กว่า60ล้านบาทไปเชื่อมฐานข้อมูลของแต่ละวัดเข้าด้วยกันรัฐบาลเนี่ยพยายามแก้ปัญหาครับโดยใช้วิธีการเชื่อมต่อกับระบบบัญชีวัดหรือระบบบริจาคอัตโนมัติของกรมสรรพากรซึ่งจะตรวจสอบความถูกต้องได้ครับ
0: นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแสดงความคิดเห็นค่ะกรณีที่ชาวเน็ตแซวเรื่องที่ท่านนายกเองก็ห้อยเหรียญเหนือดวงเนี่ยนะคะนายกอนุทินถอนหายใจก่อนจะตอบแบบยิ้มๆบอกแต่มันก็เวิร์กนะก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะหลายคนบอกนายกสายมู
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไงเขาบอกเคยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นายกบอก
0: อ้าวท่านนายกอธิบายบอกสำหรับคนที่เชื่อเรื่องนี้ก็จะเป็นการเชื่อในสิ่งที่ดีการปลุกเสกวัตถุมงคลต้องใช้บรรดาเกจิอาจารย์หลายรูปไม่ใช่แค่รูปใดรูปหนึ่งก่อนจะยืนยันบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไว้เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายถ้ามีจิตใจดีที่สุจริตก็จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายเข้าตัวค่ะ
3: เวลาพระเขาปลุกเสกพวกพระพวกวัตถุมงคลเนี่ยต้องใช้บรรดาเกจิเป็นคณะเลยไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะครับแต่ของพวกนี้นี่ของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เขาว่ากันไปแล้วเขาก็เอาไว้ทำอะไรไว้ไล่สิ่งชั่วร้ายออกเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าเรามีจิตใจที่สุจริตนะครับแล้วก็มีจิตใจที่คิดแต่เรื่องดีๆนะครับมันก็จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวเราหรือไม่อยู่ในวัตถุมงคลอะไรต่างๆอย่าไปซีเรียส
0: ส่วนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอก

0: วัดพุทธไทยสวรรค์ถือเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องตัวบุคคลและเชื่อว่าคนหรือว่าพุทธศาสนิกชนจะสามารถแยกแยะได้ก่อนจะบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มากราบคนที่มีปัญหาละค่ะมีเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่เชื่อและศรัทธาเรื่องของขลังเท่านั้นค่ะ
1: เรื่องของศพที่อยู่ในสุสานคงเคลียร์แล้วนะครับไม่ได้มีประเด็นที่ต้องไปตรวจสอบกันต่อมากนักเพราะมีความชัดเจนแล้วแต่เรื่องที่ต้องขยายผลก็คือชื่อของคนถือหุ้นบริษัทที่บริหารจัดการสุสานนี้ต่างหากครับที่พบความเชื่อมโยงกับบริษัทที่อยู่ในพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบสุสานบางคล้าจิลวิชCemetery Thailand ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับหลังพบการลักลอบนำศพชาวต่างชาติมาฝังในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นสุสานนะครับนายพลพีเนี่ยได้พบกับกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันถือป้ายข้อความคัดค้านการก่อสร้างภายในชุมชนครับชาวบ้านเรียกร้องให้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยตรวจสอบการอนุญาตจัดตั้งสุสานนะครับเพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีการประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากคนในพื้นที่ครับ
2: ฝากรัฐมนตรีที่มาดูงานวันนี้นะขอให้ท่านเช็คดูซิว่าเขาได้สัญชาติไทยได้ยังไงทั้งๆที่เป็นคนต่างชาติจริงๆน่ะต่อไปน่ะถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะประเทศไทยน่ะชาวต่างชาติจะมายึดครองละพื้นที่ของเมืองไทยซึ่งเป็นอันตรายเป็นอันตรายอย่างมากนึกจะสร้างอะไรก็สร้างได้แล้วก็พื้นที่ตรงนั้นถ้าสร้างแล้วเนี่ยประชาชนก็ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่นั้นได้ตัวตอบไม่ได้คือมาแล้วโอ้โหใหญ่มันเป็นที่กังวลของชาวบ้านแหละแต่วันนี้ประชาชนไม่ยอมคนตำบลตะเบียดใต้ไม่ยอมไม่ยอมให้มีตุสานตรงนี้เด็ดขาด
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการปกครองร่วมกับทางสสจค่ะไปตรวจสอบและพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลทั้ง4ศพที่ถูกนำมาฝังเอาไว้ในสุสานว่าเป็นชาวต่างชาติตามที่มีการกล่าวอ้างหรือไม่เพื่อป้องกันการอำพรางศพในราชอาณาจักรนะคะสาเหตุที่ต้องมีการตรวจสอบที่มาของศพเพราะว่าจากข้อมูลไปพบการแจ้งข้อมูลการเสียชีวิตกับทางท้องถิ่นเนี่ยเพียงศพเดียวส่วนอีก3ศพไม่เคยได้รับแจ้งจึงสั่งให้ทางบริษัทส่งเอกสารหลักฐานรับรองตัวบุคคลและนำเอกสารที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจะอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายศพค่ะ
1: ขณะเดียวกันครับสั่งให้จังหวัดนะครับทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการยื่นขอใช้พื้นที่ตั้งแต่ปี64ครับเพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสภาพพื้นที่ในตอนนั้นนะครับว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตจัดตั้งสุสานหรือไม่เพราะในอดีตครับถนนบางเส้นเนี่ยอาจยังไม่ได้ถูกยกสถานะเป็นทางหลวงหรือถนนสาธารณะครับก็เลยอนุญาตได้แต่ปัจจุบันถือว่าผิดกฎหมายชัดเจนนะครับโดยให้จังหวัดจัดทำรายงานข้อเท็จจริงส่งไปยังศาลปกครองเพื่อประกอบการพิจารณาคดีที่มีการยื่นฟ้องร้องกับ
3: ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายอำเภอเนี่ยได้เปรียบเทียบคำขอเมื่อปี64แล้วก็คำขอการต่อใบอนุญาตเมื่อปี67นะครับเขายื่นมา21ธันวาปี66แต่ว่าทางอำเภอทางจังหวัดพิจารณาเมื่อวันที่16กุมภาปี67ว่าไม่ให้ต่ออายุใบอนุญาตก็อยากจะเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าวันที่เราให้อนุญาตเนี่ยสภาพของพื้นที่เป็นแบบนี้กับวันที่เราไม่ให้อนุญาตเนี่ยสภาพของพื้นที่เป็นอย่างไรคือมันผิดตั้งแต่64เลยไหมหรือว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอะไรจนทำให้ผิดในปี66ก็เดี๋ยวให้เขาไปทำเอกสารแล้วก็ทำสรุปมาในวันอาทิตย์นี้
0: อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการถือครองที่ดินของบริษัทการชาบัตจำกัดที่ดูแลสุสานนะคะซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นชาวอิสราเอลที่ได้รับสัญชาติไทยจำนวน3คนจึงมีสิทธิ์ซื้อที่ดินได้ตามกฎหมายค่ะแต่ว่าจากการตรวจสอบไปพบว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับสถานประกอบการในพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตและเครือข่ายธุรกิจในจังหวัดชลบุรี
3: บริษัทนี้หรือผู้ถือหุ้นบริษัทนี้ก็เป็นผู้ถือหุ้นในฉบับที่เราไปที่ป่าตองด้วยซึ่งตอนนี้ตัวกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกับกรม DSI แล้วก็ปปง

0: เราก็กำลังขยายเครือข่ายนี้อยู่นะครับว่าที่มาของเงินแหล่งมาของเงินการ เงินต่างๆที่จะมาดูแลรักษาหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างแล้วก็บริษัทนี้นะครับหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับบริษัทที่ชลบุรีที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ท่านวรศิษฐ์เรืองประสิทธิ์มท.4เนี่ยได้ไปจับกลุ่มได้ไปไม่ใช่ได้ไปค้นสถานที่นะครับที่ชลบุรีประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วแล้วตอนนี้ EDSI ก็ออกหมายเรียกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีความเชื่อมโยงกันจริงนะครับก็เราก็ต้องตรวจสอบเข้มข้นกว่านี้
1: ส่วนเรื่องการย้ายศพบริษัทแจ้งว่าจะดำเนินการภายในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้นะครับถ้าไม่ดำเนินการครับท้องถิ่นจะต้องหารือกันอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับรวมถึงพิจารณาข้อหาอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีให้ครอบคลุมครับทีมข่าวตรวจสอบค่าใช้จ่ายของบริษัทเอกชนที่รับจัดพิธีศพและฝังชาวต่างชาติในประเทศไทยนะครับพบว่าราคาค่อนข้างสูงครับประมาณ 50,000 บาทถึง 150,000 บาทครับซึ่งราคานี้ยังไม่รวมค่าแปลงที่ดินสุสานนะครับโดยค่าลงศพตามหลักศาสนาอยู่ที่ 15,000 บาทถึง 35,000 บาทครับมีค่าขนส่งร่างจากโรงพยาบาลหรือสถาบันนิติเวชไปยังสุสานราคา 5,000 บาทถึง 15,000 บาทครับส่วนค่ารักษาศพห้องเย็นราคา 3,000 บาทถึง 10,000 บาทและค่าธรรมเนียมแปลเอกสารภาษาอังกฤษประสานสถานทูตราคาประมาณ 5,000 บาทถึง 10,000 บาทครับนี่เป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการดำเนินการจัดการนำศพไปฝังที่สุสานที่ญาติของผู้เสียชีวิตจ่ายให้กับบริษัทและเบื้องต้นครับญาติไม่ได้คัดค้านการเคลื่อนย้ายศพออกจากสุสานนะครับโดยจะนำไปประกอบพิธีศพต่อไปครับ
2: กลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตและอีก10ภาคีเครือข่ายนะคะรวมตัวกันด้านหน้าชาบัดเฮาส์ป่าตองค่ะบอกว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หลังจากไม่เห็นด้วยกับการรวมตัวกันจัดกิจกรรมบางอย่างของชาวต่างชาติซึ่งเวลานี้กิจกรรมจบลงไปแล้วนะคะหลังจากมีความเคลื่อนไหวสำคัญตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมาตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณพัชราจิตคำรายงานสดมาจากจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณพัชราคะเชิญค่ะ
3: ตอนนี้การชุมนุมยุติลงแล้วค่ะผู้ชุมนุมใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการทำกิจกรรมค่ะมีการเดินเท้ามาจากลานโลมาป่าตองระยะทางประมาณ500เมตรแล้วก็มารวมตัวกันที่ชาบัดเฮาส์ค่ะจากนั้นค่ะก็มีการปราศัยกันแล้วก็มีการร่วมกันร้องเพลงชาติแล้วก็ประกาศยุติการชุมนุมค่ะจะชวนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันค่ะนี่เป็นบรรยากาศบางช่วงค่ะขณะผู้ชุมนุมเดินจากวงเวียนโลมาป่าตองมาถึงบริเวณถนนราชอุทิศ200ปีซึ่งเป็นที่ตั้งของชาบัดเฮาส์ภูเก็ตค่ะและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมปีใหม่และพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงเย็นวันนี้ค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยืนเรียงแถวรวมทั้งนายอำเภอกระทู้พยายามเจรจาพูดคุยกับผู้ประสานงานกลุ่มเพื่อให้การชุมนุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะโดยมีการเน้นย้ำไม่ให้เข้าไปในชาบัดเฮาส์และไม่มีการปิดกั้นเส้นทางจราจรและขอให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตามกฎหมายก่อนจะเปิดให้ผู้ชุมนุมเข้าไปรวมตัวด้านหน้าชาบัดเฮาส์ค่ะก่อนเดินมาที่หน้าชาบัดเฮาส์ผู้ชุมนุมรวมตัวกันที่ลานวงเวียนปลาโลมาหาดป่าตองค่ะหนึ่งในผู้ชุมนุมชาวภูเก็ตกล่าวว่าเข้าร่วมชุมนุมเพราะไม่เห็นด้วยกับชาวต่างชาติบางกลุ่มค่ะที่เข้ามาพำนักอยู่ในระยะยาวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งใช้วิธีผิดกฎหมายเข้ายึดครองที่ดินทำธุรกิจในภูเก็ตและก็รวมทั้งหลายจังหวัดของประเทศไทยด้วยค่ะ
4: ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ชาบัดนะครับหลายจุดในทั้งภูเก็ตทั้งหลายจังหวัดหรือแม้แต่พังงาผมก็เห็นแล้วก็เก็บข้อมูลอยู่ว่าเขาไปรวมตัวกันแล้วก็ใช้โนมินีเนี่ยซื้อพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าซึ่งเขาจะประชุมอะไรกันแล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นประชุมทางเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของเขาเราก็ไม่สามารถจะไปรับรู้อะไรได้เลย
3: เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้งนายอำเภอกระทู้แล้วก็นายอำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตคอยสังเกตการด้วยค่ะและเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าบรรยากาศที่ชาบัดเฮาส์ที่ระบุว่าเป็นจุดจัดงานวันนี้และจะมีผู้เข้าร่วมงานถึง700คนแต่กลับค่อนข้างเงียบเหงาค่ะทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานหรือไม่แต่การสอบถามจากปลัดจังหวัดภูเก็ตบอกว่ายังไม่มีรายงานว่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดค่ะ สำหรับชาว

0: ทเฮ้าส์ค่ะตั้งอยู่บนถนนราชอุทิศ200ปีบริเวณรอบมีธุรกิจท่องเที่ยวค่ะเช่นร้านรถเช่าร้านค้าร้านอาหารติดป้ายภาษาฮิบรูค่ะคอยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลจนย่านนี้ถูกเรียกว่าเป็นย่านของนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลค่ะและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้เป็นบรรยากาศสดที่บริเวณชาบัตเฮาส์ค่ะซึ่งบอกว่าจะมีผู้เข้ามาร่วม งานถึง700คนค่ะแต่จากการสังเกตการของผู้สื่อข่าวแล้วก็สอบถามจากชาวบ้านใกล้เคียงเขาบอกว่าบรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงากว่าวันปกติด้วยซ้ำไปค่ะ
1: ขอบคุณคุณพัศราค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับจากเหตุที่เจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรมผู้ต้องหา2คนที่จังหวัดนราธิวาสนะครับพอไปตรวจสอบประวัติปรากฏว่าผู้ต้องหา2คนนี้มีหมายจับในคดีความมั่นคงเก่าเนี่ยถึง9หมายด้วยกันนะครับขณะเดียวกันครับมีเหตุลอบวางระเบิดรถจักรยานยนต์ที่จังหวัดปัตตานีครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการตอบโต้เจ้าหน้าที่ครับชุดพิสูจน์หลักฐานและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตรวจสอบบริเวณถนนสาย42หมู่5ตำบลลางามอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะครับเกิดเหตุลอบวางระเบิดในรถจักรยานยนต์เมื่อคืนวานนี้ครับเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ4นายนะครับการตรวจสอบครับเจอซากรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนวัตถุระเบิดกระจัดกระจายทั่วบริเวณครับได้เก็บไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลเข้าใกล้เพื่อความปลอดภัยครับส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการก่อเหตุเพื่อตอบโต้ที่เจ้าหน้าที่วิสามันกลุ่มแนวร่วมบนเทือกเขาตะเวที่จังหวัดนราธิวาสครับ
1: ส่วนผู้เสียชีวิต2คนจากเหตุปะทะบนเทือกเขาตะเวจังหวัดนราธิวาสนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันค่ะว่าทั้ง2คนก็คือนายอูเซงมามะและนายอูเซงเจ๊มิงซึ่งทั้ง2คนมีหมายจับคดีอาญารวม9หมายด้วยกันนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบบริเวณจุดปะทะโดยตรวจยึดปืน M16 AK104 ค่ะระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้างอีก2ลูกและมีอุปกรณ์ในการดำรงชีพการวิสามันฆาตกรรมผู้ก่อเหตุทั้ง2คนเกิดขึ้นหลังจากการขยายผลติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงบริเวณจุดตรวจบุเกะซามีอำเภอรัญญะจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งทำให้ทหารเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ6คนเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
2: เป็นที่น่าสังเกตครับหลังเหตุการณ์ที่ด่านบูเกะซามีนะครับและเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องช่วงวันที่21ถึง23สิงหาคมครับทำให้หน่วยงานความมั่นคงเปิดยุทธการกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับรวมถึงผู้ให้การสนับสนุนโดยใช้อำนาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินและกฎอัยการศึกเชิญตัวและควบคุมตัวมายังศูนย์ซักถามจากข้อมูลของกลุ่มด้วยใจพบว่าในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมครับมีการเชิญตัวผู้ต้องสงสัยแล้ว49คนนะครับจึงอาจทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุบางส่วนไปซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่ป่ามากขึ้นและหลังเหตุปะทะบนเทือกเขาตะเวทำให้หน่วยงานต้องยกระดับงานด้านการข่าวมากขึ้นครับเพื่อป้องกันการตอบโต้
1: มีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงเรื่องโครงสร้างบริหารค่ะในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเป็นข้อเสนอที่แสดงผ่านเวทีเสวนาถอดบทเรียน22ปีไฟใต้ค่ะบนเวทีนี้มีความคิดเห็นหลากหลายนะคะขณะเดียวกันเลขาสมช.ยืนยันพร้อมปรับตัวเพื่อรับความเห็นต่างส่วนภาคประชาสังคมก็สะท้อนถึงผลกระทบเรื่องการบังคับใช้กฎหมายพิเศษบอกว่ามันทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจมากขึ้นค่ะ
3: สิ่งที่เรามองเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ก็คือว่ามันจะต้องมีการตรวจสอบการใช้อำนาจด้านความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าอำนาจของกฎอัยการศึกเนี่ยมันนำไปสู่การใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะอันที่สองเรื่องของกระบวนการยุติธรรมอะค่ะกระบวนการยุติธรรมในทั่วประเทศเนี่ยจะใช้ในแง่ของปวิปอาญาแต่ถ้าในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราเริ่มต้นกระบวนการยุติธรรมที่กฎอัยการศึกที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถูกคุมตัว7วัน30วันแล้วก็ต่อด้วย84วันในปวิปอาญาที่ทำให้โอกาสของการงานโอกาสการศึกษาโอกาสของการมีเสรีภาพเนี่ยถูกลดทอนหายไป
1: ผลกระทบจากการใช้กฎหมายพิเศษเป็นหนึ่งในประเด็นที่ตัวแทนภาคประชาสังคมยกตัวอย่างบนเวทีเสวนาการปฏิรูปโครงสร้างรัฐเพื่อสันติภาพที่เคารพความหลากหลายค่ะจัดขึ้นโดยคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวอัญชนาย้ำบอกที่ผ่านมากฎหมายพิเศษถูกใช้อย่างเข้มงวดและนำไปสู่การละเมิดสิทธิ์ค่ะเช่นการจัดเก็บ DNA

0: ประชาชนในพื้นที่การใช้โดรนสอดแนมจนไปกระทบกับวิถีชีวิตซึ่งสร้างระยะห่างและความไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนมากขึ้นขณะที่นักวิชาการด้านสันติศึกษาสะท้อนว่าตลอดกว่า20ปีที่ผ่านมาปัญหาชายแดนใต้ไม่ได้มีเพียงมติของความมั่นคงแต่เป็นความขัดแย้งที่หยั่งรากลึกทั้งเรื่องประวัติศาสตร์อัตลักษณ์และความยุติธรรมพร้อมเสนอว่าอัตลักษณ์ท้องถิ่นควรจะถูกควบรวมผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการปกครองเพื่อให้คนในพื้นที่รู้สึกถึงการมีตัวตนและความเป็นเจ้าของค่ะขณะที่ผลงานวิจัยก็พบว่าถ้ารัฐเปิดพื้นที่ทางการเมืองที่ปลอดภัยจะช่วยลดแรงจูงใจในการใช้อาวุธโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
1: กฎกติกาของการใช้กำลังนะฮะมีการพูดถึง self determination นะแทนที่จะพูดถึงเรื่องการ separation นะฮะมีการพูดถึงเรื่อง transitional justice นะคือพวกเนี้ยแนวคิดใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เรามีการเปิดพื้นที่ทางการเมือง
2: พันตำรวจเอกทวีสอดส่องสสปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนครับย้ำถึงการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารโดยเสนอให้มีการสรรหาผู้นำที่ประชาชนยอมรับและการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจครับเช่นระบบการเงินที่สอดคล้องกับหลักศาสนานะครับส่วนตัวแทนจากฝ่ายความมั่นคงครับพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒเสนาธิการทหารบกซึ่งกำลังจะรับตำแหน่งเลขาธิการสมช.มีผลวันที่1ตุลาคมนี้นะครับยอมรับครับว่าที่ผ่านมาภาพลักษณ์ของทหารเนี่ยอาจดูเหมือนเป็นผู้นำในทุกมิติแต่ยืนยันนะครับว่าในเชิงนโยบายต้องการให้การเมืองนำการทหารครับโดยทหารจะทำหน้าที่แค่สร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยเท่านั้นเพื่อให้หน่วยงานอื่นเข้ามาพัฒนาพื้นที่ได้ตามปกติครับ
3: แต่เอิ่นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายกลุ่มหรือว่าส่วนปกครองต่างอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ออกก้าวออกมานำเหมือนกันในการทำตามหน้าที่ตามฟังก์ชันที่เขาต้องทำให้ทหารเนี่ยเข้าไปดำเนินการเพื่อเป็นวิธีการหนึ่งในการที่ทำให้เหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยเบาบางสงบลงนะครับมันก็เลยเห็นเป็นจุดเป็นภาพว่าทหารเนี่ยจะเป็นผู้นำในส่วนต่างๆอยู่เสมอนะครับซึ่งจริงๆแล้วในแนวนโยบายหรือว่าความการดำเนินการของในพื้นที่เองต้องการที่ให้การเมืองนำการทหารแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเชื่อและเรายืนยันว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นวิธีการในการเติมในอนาคตแล้วก็ทำให้เกิดความถาวร
0: ข้อสรุปจากเวทีวันนี้หลายฝ่ายแสดงเจตจำนงที่สอดคล้องกันบอกว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นต้องมีเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนมีกฎหมายรองรับกระบวนการสันติภาพที่ไม่ได้เปลี่ยนไปตามรัฐบาลและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนสามารถเห็นต่างได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวต่อการถูกคุกคามค่ะ
2: ถ้าถามว่าวันนี้รัฐบาลมีทิศทางในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้อย่างไรนะครับการลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรในช่วงที่ผ่านมาก็คงจะสะท้อนวิธีคิดของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีครับไม่ได้เลือกพูดถึงเหตุการณ์ความรุนแรงหรือความไม่สงบที่เกิดขึ้นไม่ได้พูดถึงมิติความมั่นคงครับแต่เน้นไปที่การพัฒนาการที่ทุ่มงบไปที่พื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดนะครับแล้ววันนี้ครับก็เป็นการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ครับมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนั่งหัวโต๊ะเป็นการประชุมครั้งแรกในปีนี้นะครับแล้วก็มีคีย์เวิร์ดสำคัญหลังการไปพบฝั่งมาเลเซียในฐานะคนกลางที่จัดการพูดคุยสันติสุขยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียยังคงสนับสนุนแนวทางนี้ครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่1ทับ2569ครับบอกว่าเป็นการประชุมครั้งแรกในรอบ2ปีนะครับ
4: วันนี้เราก็จะมา
2: คุยกันครั้งแรกในรอบ2ปีแต่รับปากว่าหลังจากนี้จะประชุมกันบ่อยขึ้นเพื่อเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ครับและความร่วมมือกับฝั่งมาเลเซียนายศรีหศักดิ์เนี่ยยังย้ำถึงทิศทางในการพูดคุยสันติสุขนะครับว่ามาเลเซียเตรียมเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกซึ่งอยู่ระหว่างการหารือภายในแล้วก็ใกล้ได้คนที่เหมาะสมแล้วขณะที่ไทยหวังว่าผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่จะทำหน้าที่สะท้อนบทบาทของรัฐบาลมาเลเซียสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขตามที่รัฐบาลมาเลเซียยืนยันครับว่ายังคงสนับสนุนกระบวนการนี้
4: อันนี้ก็เป็นเรื่องของมาเลเซีย คืออะไรก็ตามขอให้ผู้อำนวยการ

0: ความสะดวกเนี่ยสามารถอำนวยความสะดวกอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็สามารถสะท้อนท่าทีของรัฐบาลมาเลเซียนะครับเพราะว่าผู้มันไม่ใช่บทบาทของผู้อำนวยความสะดวกอย่างเดียวมันบทบาทของรัฐบาลมาเลเซียที่สนับสนุนกระบวนการพูดคุยและการไปครั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียเขาก็บอกเขาสนับสนุนนะครับกระบวนการนี้อย่างเต็มที่
1: นายศิหศักดิ์ย้ำถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับมาเลเซียบอกได้หารือกันแล้วเรื่องการสร้างรั้วในจุดที่มีความจำเป็นโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มีกิจกรรมผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมซึ่งจะนำกล้องวงจรปิดและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเสริมค่ะนอกจากนี้ไทยได้ส่งหมายคดีต่างๆให้มาเลเซียร่วมติดตามตรวจสอบนะคะซึ่งมาเลเซียก็ยืนยันบอกไม่มีนโยบายให้บุคคลใดใช้พื้นที่ของประเทศเพื่อบั่นทอนความมั่นคงของไทยค่ะ
2: อย่าลืมนะครับคุณศรีหศักดิ์เนี่ยนั่งอยู่ในหลายตำแหน่งที่เกี่ยวกับปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ครับหมวกอีกใบก็คือประธานคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนะครับที่แก้ปัญหาเรื่องจังหวัดชายแดนใต้ซึ่งคุณศรีหศักดิ์เนี่ยเน้นย้ำครับว่าจะดูแลด้านยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ในภาพรวมนะครับทั้งความมั่นคงสังคมและการพูดคุยสันติสุขสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องข่าวกลองครับเพราะตอนนี้มีหลายหน่วยงานทำงานด้วยกันจึงต้องบูรณาการข้อมูลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ให้ทันท่วงทีนะครับส่วนภารกิจของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตไม่สามารถแยกจากสถานการณ์ภาพใหญ่ได้ครับเพราะทุกฝ่ายต้องช่วยกันคิดและแก้ปัญหาร่วมกันครับ
1: คดีทุจริตสอบท้องถิ่นก่อนหน้านี้ถูกจับตามมาโดยตลอดนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะไปจบลงที่ตรงไหนจะไปถึงลาสบอสไหมนะคะวันนี้พอสาวเส้นเงินไปมันไปเจอต่อไปเจอความผิดปกติที่เจ้าหน้าที่ DSI อาจจะเกี่ยวข้องด้วยนะคะไทย PBS ได้รับหลักฐานเพิ่มเติมมาจากแหล่งข่าวที่อ้างว่าเป็นรายงานพฤติการของเจ้าหน้าที่ DSI 2คนขณะเรียกรับผลประโยชน์จากนายกเพ็งซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะที่ใหญ่ในภาคอีสานค่ะหลังจากวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนถูกตำรวจปปป.เข้าไปจับกุมและตรวจค้นนะคะตอนนี้ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกต้นสังกัดสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนค่ะตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.นำกำลังเข้าจับกุมนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์เจ้าหน้าที่ DSI ที่บ้านพักในจังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานครพร้อมนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักเพื่อเก็บหลักฐานที่คาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวผู้ต้องหาและเชื่อมโยงกับคดีทั้งสองคนถูกควบคุมตัวมายังบก.ปปป.เพื่อสอบปากคำโดยไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากศาลออกหมายจับฐานร่วมกันเรียกรับทรัพย์หรือผลประโยชน์นะคะจากคำซัดทอดของนายประวิตรหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ถูกจับข้อหาช่อโกงเงินทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขณะที่ต้นสังกัดออกแถลงการค่ะโดยพันตำรวจตรียุทธนาแปรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและอำนวยความสะดวกในการสอบสวนนะคะ DSI ขอยืนยันบอกพฤติการกระทำผิดเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลค่ะ
2: ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับไทย PBS เคยได้หลักฐานเป็นแชทสนทนาทางไลน์นะครับจากผู้เสียหายคนหนึ่งครับบอกว่าแชทนี้เป็นแชทที่คุยกับนายกเฮงผู้ต้องหาคดีช่อโกงเงินทุจริตสอบท้องถิ่นมูลค่าความเสียหายเฉพาะกลุ่มนี้นะครับรวมกันมากกว่า2ล้านบาทครับแชทสนทนาที่ถูกนำมาอ้างเป็นการพูดคุยในลักษณะทวงเงินโดยฝ่ายที่ถูกอ้างว่าเป็นนายกเฮงพิมพ์ข้อความมาว่ายังตามอยู่ผู้เสียหายตอบว่าอีกนานไหมหลังจากนั้นมีการส่งภาพเจ้าหน้าที่ DSI คนหนึ่งเข้ามาในแชทพร้อมข้อความบอกว่ากำลังบีบเอาเงินคืนมาไทย PBS ยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวครับกล่าวหาว่าพฤติการของคนกลุ่มนี้เริ่มต้นจากมีคนกลางคนหนึ่งรู้จักกับเจ้าหน้าที่ DSI เพราะเคยทำงานที่เดียวกันหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ DSI อ้างว่ามีโควต้าข้าราชการท้องถิ่น200อัตราคนกลางจึงติดต่อไปยังนายกเฮงซึ่งเป็นผู้กว้างขวางในจังหวัดศรีสะเกษและพื้นที่ภาคอีสานเพื่อขอให้ทำหน้าที่จัดหาบุคคลที่สนใจจะจ่ายเงินเพื่อสอบบรรจุผู้ให้ข้อมูลยังอ้างว่ามีการนัดจ่ายเงินทั้งหมด3ครั้งครับครั้งแรกเป็นเงินสด1ล้านบาทส่งมอบกันที่ร้านอาหารแห่ง1ย่านพระราม6ต่อมาเป็นการวางเงินมัดจำด้วยเงินสด

0: ีก 500,000 บาทเพื่อล็อกโควต้าให้ผู้สมัครสอบส่วนครั้งที่2เป็นการส่งมอบเงินสด60ล้านบาทที่โรงแรมแห่ง1ย่านหลัก4และครั้งที่3ส่งมอบเงินสดอีก10ล้านบาทที่โรงแรมในจังหวัดนนทบุรีครับขณะที่ข้อมูลจากการเปิดเผยของพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการปปป.ยอดเงินจากการเรียกรับเป็นเงิน55ล้านบาทครับพร้อมกับรายชื่อผู้สมัครสอบ701รายชื
1: ่อทั้งหมด55ล้านบาทนะครับพร้อมกับรายชื่อผู้สมัครสอบ701รายนะครับโดยเฉลี่ยรายละ 100,000 บาทแต่ว่าตัวเลขมันจะไม่ตรงกับ70ล้านก็ว่าเป็นการวางมัดจำก้อนหนึ่งนะครับซึ่งตรงก้อนนี้มันจะมีผู้สมัครที่ได้รับการบรรจุจำนวนหนึ่งและจำนวนหนึ่งไม่ได้รับการบรรจุมันเป็นเหตุทำให้นายกเฮงเนี่ยถูกทวงเงินและจำเป็นต้องออกนอกพื้นที
2: ่ทีมข่าวไทย PBSเคยสอบถามประเด็นนี้ไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.ซึ่งเคยเรียกผู้เสียหายจากเครือข่ายนายกเฮงนะคะมาให้ข้อมูลนะคะพบว่านอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนยังมีการอ้างไปถึงคนนอกที่อยู่ในระดับสูงกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ยังตอบไม่ได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือไม่ค่ะขณะที่วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงถึงการปฏิบัติการที่ผ่านมาบอกสามารถอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทโดยปปง.อยู่ระหว่างการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลทางธุรการทางการเงินยืนยันรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่ทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรืออยู่ในตำแหน่งใดนะคะนายกรัฐมนตรีย้ำยึดหลักการปิดชื่อถือพฤติกรรมค่ะ
3: เรื่องของคดีพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องมีความกังวลว่าจะมีอิทธิพลใดๆที่จะมาทำให้รูปคดีนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางเอื้อหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดได้เราทำงานร่วมกันตาม MOU แล้วก็แบ่งหน้าที่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีการแปลงคดีหรือว่าการทำให้คดีเบี่ยงเบนไปจากข้อเท็จจริงนะครับ
2: สำหรับการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทำผิด98รายการนะคะเช่นที่ดินเงินในบัญชีการซื้อขายทองคำและสิทธิ์ในการเรียกร้องในทองคำบัญชีเงินฝากธนาคารและหลักทรัพย์มีเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อีกค่ะรวมแล้วก็ประมาณ315ล้านบาทขณะที่การเปิดปฏิบัติการในการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย4จุดในจังหวัดนนทบุรีและเพชรบูรณ์พบทรัพย์สินเป็นเงินสด 4,530,000 บาทมีสินค้าแบรนด์เนมด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งปปง.ได้ยึดทรัพย์สินทั้งหมดเอาไว้แล้วมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาท
0: วันจันทร์นี้ครับ14กันยายนนะครับกกต.จะต้องลงมติจะส่งคำร้องหรือไม่ส่งคำร้องในคดีหัวเลือกสว.ครับก็มีช้อยต่างๆให้เลือกจะไม่ส่งทั้งหมดจะส่งทั้งหมดจะส่งเฉพาะบุคคลเดี๋ยววันจันทร์นี้รู้กันครับแต่ก่อนจะถึงวันนั้นวันนี้มีเอกสารหลุดครับมันหลุดอีท่าไหนไม่รู้อะไปอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วก็หลุดไปอยู่ในกลุ่มไลน์นักข่าวสายการเมืองท่านผู้ชมมันจะเรียกว่าหลุดได้ไหมเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในไลน์กลุ่มนักข่าวการเมืองเลยนะ
2: พอดิบพอดีเลยเหรอคะ
0: ไม่รู้จะหลุดหรือตั้งใจนะครับแต่เอกสารนี้อ้างว่าเป็นเอกสารที่ถูกส่งให้กับประธานกกต.ช่วงปลายปี68ครับในเอกสารเนี่ยระบุเรื่องของพยานบุคคลที่กลับคำให้การเอกสารหลุดที่ว่าตรีตราเลขรับนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับไม่ได้ระบุผู้ส่งลงนามผู้รับเป็นผู้ช่วยนักจัดการทั่วไปแจ้งกับเรียนประธานกกต.ลงวันที่29ตุลาคมปี2568ครับเนื้อหาสาระเนี่ยเป็นเรื่องของพยานบุคคลในคดีหัวเลือกสว.นะครับแล้วก็อ้างถึงบันทึกคำให้การเดิมและขอกลับคำให้การผมอ่านให้ฟังข้อความคือรับทราบว่าให้การเท็จเดิมเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยแต่มีเรื่องความขัดแย้งกับพรรคและชายไม่ทราบ

0: ชื่อติดต่อให้เป็นพยานกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยผ่านข้อแลกเปลี่ยนที่จะพ้นจากข้อกล่าวหาในคดีหัวเลือกสว.และยังดำรงตำแหน่งต่อไปได้และขอให้เป็นความลับไม่เช่นนั้นจะโดนเล่นงานทางการเมืองด้วยเหตุผลนี้ครับจึงยืนยันว่าคำให้การนี้เป็นความจริงไม่มีบุคคลใดกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีการจัดทำโพยหัวเลือกสว.และมีข้อสังเกตว่าพยานหลักฐานในคดีถูกสร้างขึ้นและมีผู้ถูกกระทำไม่ต่างกันนี้หลายคนทั้งในรูปของว่าจ้างข่มขืนใจบังคับขู่เข็นและล่อลวงให้สมคบคิดและวางเป็นกระบวนการมีรายงานว่ากกต.นัดประชุมพิจารณาลงมติส่งหรือไม่ส่งคดีหัวเลือกสว.ปี67ต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งในวันจันทร์นี้ครับเวลา 9:00 น.แล้วก็แจ้งแถลงมติในเวลา 4:00 น.ครับ
1: ล่าสุดวันนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ยังคงยืนยันพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องไปสะดุดขาตัวเองทางการเมืองทีนี้พอถูกถามถึงความรู้สึกหวั่นเกรงกับระเบิดทางการเมืองไหมท่านบอกว่ากลัวแต่ระเบิดที่จะทำให้ทหารและประชาชนไม่ปลอดภัยค่ะ
2: อนุทินชำนาญการเก็บกู้ทุกระเบิดนะครับตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเราก็ทำหน้าที่นะครับภายใต้ Joint Statement ว่าเราจะต้องทำการเก็บกู้ทุกระเบิดไม่ให้เป็นอันตรายต่อพี่น้องทหารหานของเราครับ
3: ระเบิดทางการเมืองท่านนายกก็ไม่ได้หวั่นใช
2: ่ไ
3: หมคะ
2: ไม่เคยผมหวั่นระเบิดที่จะทำให้พี่น้องทหารหานของเราหรือประชาชนของเราต้องสูญเสียอวัยวะสูญเสียชีวิตครับ
1: ส่วนกระแสน้ำเงินดึงเขียวร่วมรัฐบาลนายกแสดงท่าทีไม่ได้ปิดประตูการตอบรับพรรคกล้าทำมาร่วมรัฐบาลแล้วค่ะแต่บอกว่าต้องคุยกันก่อนแล้วก็ย้ำในความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแต่ก็ออกตัวบอกยังไม่คิดจะปรับครม.ตอนนี้ค่ะ
0: ฝ่ายค้านครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแถลงจี้กกต.นะครับต้องส่งคดีหัวเลือกสว.ให้ศาลฎีกาด้วยบรรทัดฐานมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเพื่อให้คงเจตนาและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญครับถ้าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พรรคประชาธิปัตย์พร้อมจะใช้ช่องทางทางกฎหมายในการตรวจสอบดำเนินการกับองค์กรอิสระเหมือนกันครับ
4: ถ้ากกต.ในวันที่14ใช้2มาตรฐานคำวินิจฉัยของกกต.นั่นแหละจะเป็นผลไม้พิษจากกกต.ซึ่งเป็นดอกพิษที่มาจากวุฒิสภาที่เป็นกิ่งก้านที่เป็นพิษที่มาจากพรรคการเมืองที่พยายามไปครอบงำวุฒิสภาที่เป็นต้นไม้พิษต่างหากแต่ที่ผมกลัวคือผลไม้พิษลูกนี้เนี่ยไม่ใช่ผลไม้พิษธรรมดานะครับแต่จะมีลักษณะของการเป็นโรคติดต
0: ่อตอนนี้จี้สว.มากๆสว.กลุ่มหนึ่งก็แถลงข่าวครับนำโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์นะครับตั้งคำถามไปยังการให้ข้อมูลของศาสตราจารย์นครินทร์เมตไตรรัตน์อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญครับบอกว่าต้องเปิดหลักฐานหลังจากอ้างว่านายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานยกร่างรัฐธรรมนูญบอกว่าที่มาของสว.เป็นความผิดพลาดของรัฐธรรมนูญปี2560ทำไมต้องแจ้งเรื่องนี้สว.เขาบอกว่ามันเข้าข่ายด้อยค่าและดูหมิ่นวุฒิสภาชุดนี้ครับอีกวงหนึ่งวันนี้มีการอภิปรายวิกฤตศรัทธาสภาสูงครับซึ่งคณะกรรมการการเมืองของสภาจัดขึ้นนะครับรองศาสตราจารย์โคธมอริยาอดีตกกต.ครับตั้งคำถามการทำหน้าที่ของอนุชุด36ที่ไต่สวนคดีหัวเลือกสว.นะครับทั้งมิติด้านกฎหมายและความเป็นกลางขณะที่รองศาสตราจารย์มุนินพงษาปานอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับชี้ว่าสังคมกำลังจับจ้องกระบวนการทางกฎหมายกรณีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเพื่อส่งศาลฎีกาชี้ขาดหัวเลือกสว.ครับ
1: ก่อนจะถึงวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ค่ะกกต.นัดลงมติว่าจะสั่งฟ้องคดีหัวเลือกสว.หรือไม่นะคะวันนี้ชวนย้อนมองดูผลงาน2ปีที่ผ่านมาของสว.เจาะลึกไปที่บทบาทและการใช้อำนาจที่มีในมือโดยเฉพาะการให้ความเห็นชอบองค์กรอิสระติดตามจากคุณอรวรรณสุขโข

0: านะคะว่าทำอะไรไปแล้วบ้างโหวตกฎหมายไปถึง47ฉบับใช้แล้ว32ฉบับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมีการอนุมัติพระราชกำหนดถึง3ฉบับพิจารณายติ54เรื่องตั้งกระทู้ถามถึง443เรื่องค่ะอำนาจของสว.ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านั้นนะคะอีกหนึ่งอำนาจหน้าที่สำคัญของสว.ก็คือการให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญค่ะแล้วก็องค์กรอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดรวมแล้ว14องค์กรค่ะและที่สว.นะคะมีการเห็นชอบบุคคลเป็นองค์กรอิสระนะคะตอนนี้ที่เกินกึ่งนึงแล้วอย่างกกต.ค่ะกกต.นั้นมีทั้งหมด7คนค่ะเลือกไปแล้ว4คนจาก7คนนะคะส่วนผู้ตรวจการแผ่นดินมีทั้งหมด3คนเลือกไปแล้ว2คนค่ะและสุดท้ายคือปปช.จะมีทั้งหมด9คนในเวลานี้เลือกไปแล้วทั้งหมด4คนค่ะสำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ที่สว.ชุดนี้เลือกเข้าไปทำหน้าที่4คนประกอบไปด้วยนายณรงค์กลั่นวารินทร์ค่ะนายอนันต์สุวรรณรัตน์นายณรงค์รักร้อยและนายจิรุธวิสารจิตยังมีองค์กรอิสระอื่นๆตามรัฐธรรมนูญที่สว.ชุดนี้ทยอยให้ความเห็นชอบบุคคลเข้าไปทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญ2คนจากกรรมการทั้งหมด9คนและก็ยังมีโอกาสให้ความเห็นชอบอีกจนกว่าจะหมดวาระการทำหน้าที่คุณผู้ชมคะข้อมูลชิ้นนี้ไม่ได้บอกเพียงแค่ผลงานที่ผ่านมาของสว.เท่านั้นนะคะแต่นี่กำลังสะท้อนถึงอำนาจของสว.ด้วยคำถามสำคัญก็คือว่าอำนาจที่มีอยู่ในเวลานี้สัมพันธ์กับที่มาหรือไม่ที่สำคัญนะคะการใช้อำนาจของสว.นั้นล้วนแล้วแต่มีผลต่อสังคมโดยรวมเพราะว่าองค์กรอิสระบางองค์กรที่เลือกมานั้นทำงานนานถึง7ปีนานกว่าสว.นานกว่ารัฐบาลซะด้วยซ้ำค่ะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อธิบายว่าโดยหลักการที่มาและอำนาจที่มีจำเป็นจะต้องสัมพันธ์กันค่ะแต่ว่าที่มาของสว.ชุดปัจจุบันซึ่งมาจากการเลือกกันเองของสาขาอาชีพและก็มีข้อกังขามาตั้งแต่กระบวนการเลือกจนกลายเป็นคดีหัวสว.แล้วก็ถูกตั้งคำถามมาโดยตลอดว่าได้ตัวแทนของสาขาอาชีพที่แท้จริงหรือไม่เมื่อที่มามีความเคลือบแคลงสงสัยย่อมส่งผลต่อการใช้อำนาจว่ากำลังใช้อำนาจเพื่อใครและที่เป็นช่องโหว่มากที่สุดคือการทำงานของสว.สามารถตรวจสอบได้จริงแค่ไหนโดยเฉพาะการเห็นชอบองค์กรอิสระที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ถูกตั้งคำถามมาโดยตลอดในสว.ชุดปัจจุบัน
1: จากกรรมการสรรหาเสนอชื่อไปถึงวุฒิสภาเนี่ยจุดบอดใหญ่ๆที่ผมเน้นเลยเรื่องความโปร่งใสคือทุกๆการลงมติเพื่อเลือกองค์กรอิสระเนี่ยเขาปิดประชุมเขาทำเป็นประชุมลับนะครับประชุมลับหมายความว่าไม่มีการบันทึกภาพเสียงหรือว่ารายงานการประชุมด้วยคนที่จะไปเป็นองค์กรอิสระเนี่ยเขาจะไปใช้อำนาจให้คุณให้โทษตำแหน่งเหล่านี้นะครับในทางวิชาการเขาเรียกว่าเป็น public office เป็นตำแหน่งแห่งที่ในทางสาธารณะที่จะไปใช้อำนาจต่อสาธารณะเกิดผลกระทบต่อสาธารณะแต่ในกระบวนการได้มาซึ่งคนที่จะไปใช้อำนาจเนี้ยไม่ได้เปิดให้สาธารณะตรวจสอบได้ไงคือเพื่อผมพยายามจะเปิดไอเดียว่าการคัดเลือกองค์กรอิสระเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับให้ความเห็นชอบอย่างเดียวเลยเห็นไหมมันมีรูปแบบที่สามารถออกแบบให้มีความซับซ้อนมากขึ้นเห็นไหมครับเราเห็นแล้วว่าการให้วุฒิสภาเห็นชอบฝ่ายเดียวเนี่ยเห็นไหมก็ไม่ต้องไม่มีอะไรยากเลยคือก็ไปใครควบคุมวุฒิสภาได้ก็กำหนดนะครับองค์กรอิสระได้ซึ่งตรงนี้ผมว่ามันคือปัญหาหลักเลยของการเมืองไทยร่วมสมัย
0: ขณะที่สว.ที่ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.มีถึง138คนทั้งหมดนี้มีส่วนร่วมในการทำงานตลอด2ปีที่ผ่านมารวมถึงการเห็นชอบองค์กรอิสระมีคำถามเขาว่าหากผลของคดีออกมาแล้วพบว่ามีความผิดจริงจะส่งผลต่ออำนาจที่ใช้ไปก่อนหน้านี้หรือไม่และจะมีผลผูกพันต่อองค์กรอิสระหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือไม
1: ่ผมคิดว่าน่ากลัวที่สุดเพราะว่าองค์กรอิสระที่ให้ความเห็นชอบกันไปเนี่ยวาระการดำรงตำแหน่งเนี่ย7ปีอย่างเงี้ยอยู่ยาวอ่ะยาวกว่ารัฐบาลอีกอ่ะเออแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่ลงมตินะครับถูกวินิจฉัยถูกศาลตัดสินว่าผิดไปแล้วมันไม่ได้เป็นลบล้างผลที่เขาได้ลงมติไปแล้วไงเพราะคนที่อยู่ในองค์กรอิสระเหตุที่เขาจะพ้นได้อ่ะตายลาออกหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวครับมันไม่ได้ข้องเกี่ยวกับว่าคนที่ตั้งเขามาเลือกเข้ามาเนี่ยมันจะพ้นไปด้วยขาดคุณสมบัติอะไรให้เราดูว่าบรรทัดฐานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะการสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องเนี่ยเรื่องนี้ผมว่ามันสำคัญมากนะมันไม่ใช่แค่ว่าจะส่งหรือไม่ส่งหรือส่งบางส่วน229คนนะผมว่ามันคือช็อตต่อไปมันคือเราจะสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองแบบไหน

0: นะครับที่มันจะอยู่ต่อไปในอนาคตผมว่า14กันยามันจะมีความหมายตรงนี้มากกว่า
1: ข้อมูลทั้งหมดนี้คงไม่ใช่แค่ชวนจับตาวันที่14กันยายนเท่านั้นนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้ผูกโยงไปที่มาของสว.ตามรัฐธรรมนูญ2560ค่ะนี่เป็นก้าวสำคัญค่ะที่อาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องเริ่มพูดคุยเปิดพื้นที่ถกเถียงของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังแล้วหรือยังคะ
2: ขอบคุณคุณอรวรรณค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวมาจากไหนยังเป็นคำถามนะครับเมื่อวานนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะมาจากลูกปลาที่เขาเพาะในบ่อเลี้ยงหรือเปล่ามาจากเอกชนนอกพื้นที่นะครับแต่คนที่เขารับผิดชอบก็บอกว่าเป็นไปได้น้อยมากเพราะมีการตรวจสอบอย่างรัดกุมนะครับขณะเดียวกันไปถามคนเลี้ยงปลาเลี้ยงปลากระชังที่เขื่อนลำปาวเขาก็ตั้งข้อสังเกตพวกคนมาตกปลาและเอาปลาเหยื่
2: อ
3: มันอาจจะติดมากับปลาเหยื่อที่มาใช้ตกปลาครับก็เลยทำให้เกิดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประมงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไปสุ่มตรวจการเพาะเลี้ยงปลากระชังในเขื่อนลำปาวครับตรวจสอบระบบการเพาะเลี้ยงสกัดการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำแต่จากการตรวจสอบนะครับยังไม่เจอปลาที่มีลักษณะต้องสงสัยครับผู้จัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาวจำกัดบอกว่าลูกพันปลานิลที่เกษตรนำมาอนุบาลแล้วก็เลี้ยงกระชังสั่งซื้อมาจากนอกพื้นที่จริงครับแต่ก็เชื่อว่ามีโอกาสน้อยมากที่ปลาหมอคางดำจะปนมากับลูกปลานิลนะครับเพราะฟาร์มเพาะพันธุ์เนี่ยมีมาตรฐานถ้ามีการปนเปื้อนจริงก็ต้องพบการระบาดไปแล้วครับ
4: เพราะว่าระบบของฟาร์มแต่ละฟาร์มที่เราเลือกมาในพื้นที่นะครับก็คือด้วยความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เขาทำมาก็มากกว่า20ปีแต่ละฟาร์มนะครับผมว่าถ้าเราก็ขอระบบฟาร์มเขาเป็นระบบปิดนะครับเป็นระบบปิดที่ใช้น้ำหมุนเวียนในระบบฟาร์มของเขาเองอันนี้ตามที่ไปดูงานที่ฟาร์มเขามานะครับแล้วก็ถ้ามันเกิดจากการแหล่งลูกพันธุ์จริงนะครับผมว่าเพราะว่าฟาร์มผลิตเนี่ยเขาผลิตส่งทั่วประเทศนะครับถ้ามีการระบาดจริงมันจากลูกพันธุ์เนี่ยมันต้องไปทั่วประเทศเพราะล็อตนึงมันไม่ใช่มาเฉพาะกาฬสินธุ์มันก็
3: ผู้จัดการสหกรณ์มีข้อสังเกตนะครับบอกว่าสาเหตุที่มาเจอปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวเนี่ยอาจจะมาจากกิจกรรมตกปลาในเขื่อนหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่นิยมสั่งซื้อปลาเหยื่อผ่านช่องทางออนไลน์ครับซึ่งอาจจะมีลูกปลาหมอคางดำปนมาด้วยหรือไม่และถ้ามีปลาหมอคางดำเข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็เชื่อว่าในเขื่อนลำปาวมีปลานักล่าเจ้าถิ่นขนาดใหญ่หลายชนิดครับเช่นปลาชะโดท่านผู้ชมรู้จักไหมปลาชะโดหน้าตาคล้ายปลาช่อนแต่ตัวใหญ่กว่าเยอะแล้วก็มีปลากดคังนะฮะอันเนี้ยน่าจะช่วยกำจัดปลาหมอคางดำได้ดีครับ
2: ไทยยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญของนักลงทุนจากจีนค่ะดูจากอะไรมองจากจำนวนผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC ที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ว่าการเติบโตก็มาพร้อมความกังวลผู้ว่าราชการจังหวัดระยองยอมรับค่ะบอกว่าการเข้ามาของนักลงทุนของกลุ่มทุนเพิ่มความกังวลของประชาชนกลัวว่าอาจจะเกิดผลกระทบด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมนะคะทีนี้มันจะหาตรงกลางหรือว่าหาสมดุลกันยังไงมีมุมมองมาจากรองประธานกรรมการหอการค้าไทยนะคะบอกว่าโจทย์สำคัญไม่ใช่แค่การดึงเม็ดเงินลงทุนแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วต้องสร้างประโยชน์ร่วมกันค่ะบริษัทผลิตยางจากประเทศจีนเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตยางรถยนต์ในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเพื่อส่งออกไปยังกว่า80ประเทศทั่วโลกค่ะหลังเห็นโอกาสการลงทุนในไทยเพราะว่าเป็นแหล่งปลูกยางพารารายใหญ่นะคะใช้ยางจากไทยทั้งหมดแต่ยอมรับวัตถุดิบอื่นบางส่วนอันนี้ต้องนำเข้ามาจากประเทศจีนค่ะเช่นผงคาร์บอนสารละลายยางโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไทยจีนระยองเนื้อที่รวมแล้ว 12,500 ไร่มีผู้ประกอบการ295รายมูลค่าการลงทุนรวมแล้ว 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะมีการจ้างงานคนไทย 70,000 คนจ้างคนจีนด้วย 6,000 คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มช่างฝีมือวิศวกรและผู้บริหารระดับสูงค่ะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยระบุว่าไทยเป็นเป้าหมายสำคัญของนักลงทุนจีนครึ่งปีแรกมีการจดทะเบียนประกอบธุรกิจไปแล้ว110โครงการมูลค่ารวมแล้วก็กว่า 30,000 ล้านบาทโดยเห็นว่าโจทย์สำคัญไม่ใช่แค่การดึงเม็ดเงินลงทุนแต่ต้องสร้างประโยชน์ร่วมกัน
5: อย่างน้อยที่สุดเขาต้องรับเขาเรียกว่า3ประโยชน์อันที่หนึ่งคือประเทศเราได้รับประโยชน์อะไร2คนของเราได้รับประโยชน์

0: อะไรแล้วตัวเขาแล้วอันดับ3ค่อยคิดว่าเขาได้รับประโยชน์อะไรอันนี้ถ้าเราเอา3สิ่งนี้มาผนวกกันเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดโซลูชันที่ดีที่สุดที่จะตอบปัญหานี้นะครับ
1: สมาคมวิสาหกิจจีนในไทยครับบอกว่าการลงทุนของจีนในไทยไม่ควรมุ่งเพียงการตั้งโรงงานหรือสร้างงานครับแต่ควรมีส่วนร่วมกับชุมชนพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับเพื่อสร้างประโยชน์ให้ไทยในระยะยาวขณะที่ตัวแทนผู้ประกอบการจีนสะท้อนอุปสรรคการเข้ามาลงทุนในไทยนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ยังไม่คุ้นเคยกับกฎหมายและขั้นตอนการทำธุรกิจครับทั้งการจ้างแรงงานการขอใบอนุญาตและการติดต่อหน่วยงานภาครัฐจึงเสนอให้พัฒนาระบบ One Stop Service ให้คำแนะนำแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัทการเลือกพื้นที่การก่อสร้างการตั้งโรงงานไปจนถึงการเริ่มผลิตครับเพื่อให้กระบวนการลงทุนนั้นเร็วแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นผู้ว่าระยองยอมรับครับการเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติมีข้อกังวลจากประชาชนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างที่อาจจะกระทบทางน้ำและการใช้แรงงานต่างด้าวจึงต้องกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายครับเช่นเดียวกับการตั้ง Data Center ที่ต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้
2: กรณี data center เนี่ยปัญหาที่เกิดคือวันนี้พี่น้องประชาชนรอบข้างบริเวณนั้นไม่ทราบข้อมูลว่าการลงทุนเนี่ยแล้วก็วิตกกังวลว่าผลกระทบที่อาจให้ก่อให้เกิดพวกเขาในอนาคตเช่นการปิดทางน้ำการใช้กระแสไฟฟ้าการใช้น้ำในระบบหล่อเย็นต่างๆครับก็เกิดคำถามขึ้นมาท่านทางโรงงานเกี่ยวข้องหรือผู้เกี่ยวข้องจะต้องตอบคำถามให้น้องประชาชนรอบข้างให้ได้ว่าการก่อสร้าง data center ประโยชน์หลักที่จะได้คืออะไรแล้วก็สิ่งที่น้องประชาชนจะรับผลกระทบยังไงหรือเป็นการเยียวยาทำความร่วมมือกันอย่างไรให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้แบบสันติครับ
3: หน่วยงานกำกับดูแลย้ำบอกแม้ภาครัฐจะส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติผ่านสิทธิประโยชน์ของ BOI แต่ผู้ประกอบการยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กำหนดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ้างงานการขอใบอนุญาตและการดำเนินธุรกิจ
1: มีข้อร้องเรียนจากผู้ป่วยนะครับที่ไปรับบริการจากโรงพยาบาลสันทรายที่จังหวัดเชียงใหม่ครับร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องของการจ่ายยาบางครั้งได้ยาไม่ครบตามที่แพทย์สั่งบางครั้งใช้บางครั้งได้รับยาเนี่ยไม่ครบจำนวนที่ต้องการนะครับบางคนต้องไปซื้อกินเองทางสสจ.เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วครับยืนยันบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากปัญหาขาดแคลนยาครับทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณจุดรับยาในโรงพยาบาลสันทรายอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังมีเสียงสะท้อนจากผู้ป่วยที่ได้รับยาไม่ครบตามจำนวนที่แพทย์สั่งทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเดือดร้อนครับบางคนอยู่พื้นที่ห่างไกลต้องเดินทางมารับยาหลายครั้งวันนี้พบผู้ป่วยจำนวนหนึ่งนะครับไปรอรับยาหนึ่งในผู้ป่วยเล่าว่าป่วยเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงครับเดินทางมาจากต่างอำเภอระยะทางไปกลับเนี่ย70กิโลเมตรนะครับไปกลับมารับยาแต่ได้ยาแค่5เม็ดยังมียอดค้างอีก45เม็ดครับท่านผู้ชม50เม็ดได้ไป5เม็ดค้างจ่าย45เม็ดซึ่งยาดังกล่าวเนี่ยต้องกินเป็นประจำติดต่อกันทุกวันหมายความว่าพอ5วันหลังจากนี้ต้องเดินทางมารับยาเพิ่มอีกรอบนะครับผู้ป่วยคนนี้บอกว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมาเกือบปีแล้วครับไม่รู้เหมือนกันสาเหตุมาจากอะไรอยากจะให้โรงพยาบาลเร่งแก้ไขครับ
4: 50เม็ดอ่ะ50เม็ดต้องเอาอ่ะ50เม็ดต้องเอาแล้วยาไม่มียาไม่มีก็1อาทิตย์ก็5เม็ด5เม็ดเองอ่ะ
5: อาทิตย์ละ5เม็ด
4: ห้าเม็ดเองมาก็ทุ่ม
5: มาบ่อย
4: บางครั้งมาบ่อยลำบากมากเลยลำบากมากเลยซิวเวลา
3: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทรายบอกว่าโรงพยาบาลประสบปัญหายาขาดแคลนมาประมาณ1ปีแล้วค่ะจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางทำให้ยาบางชนิดผลิตน้อยลงหรือเลิกผลิตทำให้ยาขาดแคลนเป็นช่วงนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องของโรงพยาบาลเนื่องจากมีลูกหนี้ไม่จ่ายเงินให้กับทางโรงพยาบาลหรือจ่ายล่าช้าทำให้ไม่มีเงินไปจ่ายให้กับบริษัทยาส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยที่ผ่านมาโรงพยาบาลพยายามแก้ปัญหาโดยยืมยามาจากโรงพยาบาลนครพิงค์และโรงพยาบาลอื่นๆแต่เนื่องจากโรงพยาบาลสันทรายรับผิดชอบ7อำเภอประมาณ 400,000 คนแต่ละวันมีคนไข้มาใช้บริการ 1-2,000 คนค่ะ

0: ้แต่เนื่องจากว่าสัญชาติรับผิดชอบประชากรนี่เกือบเท่าจังหวัดครับก็ประมาณ 400,000 กว่ารายแล้วก็วันนึงก็คนไข้ก็เป็นพันกว่าแล้วก็ไอ้ที่คาดการไม่ได้คือถ้าเป็นคนไข้ที่ในความดูแลเราที่นัดเนี่ยเรารู้ว่าเท่าไหร่แต่เราก็จะเจอคนไข้ที่มาเองอะไรเงี้ยมาตรงแล้วก็มาใช้บริการแล้วก็ทำให้ไอ้การคาดการปริมาณยามันค่อนข้างจะแกว่งแต่ตอนนี้ก็พยายามอยู่ครับ
1: นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับบอกว่าตอนนี้แก้ปัญหาด้วยการจ่ายยาให้ผู้ป่วยบางส่วนแล้วก็นัดมารับใหม่เมื่อได้รับยามาเพิ่มโรงพยาบาลก็จะทยอยส่งให้กับผู้ป่วยที่บ้านนะครับเพื่อลดผลกระทบในการเดินทางครับส่วนเรื่องสภาพคล่องจะนำเงินฉุกเฉินกลางไปสำรองจ่ายยาให้กับโรงพยาบาลก่อนครับเพื่อให้มียาจ่ายให้คนไข้คาดว่าอีกไม่เกิน2สัปดาห์นะครับจะสามารถจ่ายยาได้ครับ
2: ได้ไม่มีจ่ายในเชิงของหมดเลยคนไข้ไม่มีใช้ไม่ได้เป็นแบบนั้นครับก็จะจ่ายอาจจะจ่ายให้น้อยลงเพื่อเตรียมให้ทุกคนได้ยาถูกไหมครับแล้วก็ขอเอาเพิ่มเติมจากกระบวนการของการยืมระหว่างกันแล้วก็ไปเติมให้คนไข้ให้ครบถ้วนแล้วก็ที่เหลือก็ตอนนี้ก็กับบริษัทยาก็ได้ดำเนินการพูดคุยเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของการชำระหนี้บางส่วนแล้วก็เติมยาอะไรเข้ามาในระบบซึ่งตอนนี้คาดว่าอีกสักไม่น่าจะเกิน2สัปดาห์ก็น่าจะเรียบร้อยอยู่ในภาวะปกติครับ
1: ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเพิ่มเติมนะครับเราจะเจอปัญหาแบบนี้ตามจังหวัดใหญ่ๆครับอย่างจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยโรงพยาบาลทั้งที่ควรจะเป็นโรงพยาบาลในระดับอำเภอแต่ต้องรองรับคนไข้ในระดับโรงพยาบาลจังหวัดครับอย่างเชียงใหม่เนี่ยมีโรงพยาบาลสี่มุมเมืองก็รับคนไข้จากพื้นที่ห่างไกลต่างๆมาอยู่บริเวณนี้ไม่ให้คนไข้ไปกระจุกตัวอยู่ในโรงพยาบาลจังหวัดดังนั้นคนไข้เยอะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการแบบนี้แหละมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่ามีโรงพยาบาลหลายแห่งครับที่เจอปัญหาลักษณะเดียวกันเพราะเป็นช่วงปลายปีงบประมาณการเบิกจ่ายตามระบบล่าช้าแล้วก็มีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่โรงพยาบาลต้องบริหารจัดการครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยใช้บัตรทอง30บาทแทบไม่มีรายได้จากผู้ป่วยกลุ่มอื่นครับ
3: ในอดีตเราพบยาลดน้ำหนักเถื่อนนะคะก็เห็นอันตรายหลายๆครั้งอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะคะปัจจุบันนี้เป็นกลุ่มยาฉีดอ้างว่าเป็นยาฉีดลดน้ำหนักบางคนเรียกว่าปากกาลดน้ำหนักเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นของเถื่อนเป็นของผิดกฎหมายค่ะวันนี้สนธิกำลังกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับตำรวจไปทลายแหล่งส่งยาฉีดลดน้ำหนักเถื่อนนะคะมูลค่ารวมแล้วกว่า52ล้านบาทค่ะหลังจากอย.และตำรวจไปตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบขายผ่านทางออนไลน์ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคเลยวันละกว่า100กล่องนะคะสามารถทำรายได้กว่า8ล้านบาทต่อเดือนเลขาที่การคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ออกมาเตือนประชาชนนะคะบอกว่าถ้าเป็นยาฉีดที่ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงติดเชื้อในกระแสเลือดอันตรายถึงชีวิตค่ะนี่เป็นของกลางยาฉีดกลุ่มเปปไทด์ลดน้ำหนักพร้อมอุปกรณ์สำหรับฉีดค่ะทั้งน้ำกลั่นเข็มอินซูลินแผ่นแอลกอฮอล์และเอกสารกำกับการใช้รวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์และมีสติ๊กเกอร์อีกเป็นจำนวนมากอย.ร่วมกับตำรวจเข้าไปตรวจค้นบ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีหลังตรวจสอบพบว่าเครือข่ายลักลอบจำหน่ายยาฉีดลดน้ำหนักผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยจุดนี้ใช้เป็นสถานที่พักและบรรจุสินค้าเพื่อส่งให้กับลูกค้าพันตำรวจโทยศชรินทร์ประเสริฐโสภาสารวัตรกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวจัดส่งสินค้าเฉลี่ยวันละกว่า100กล่องราคากล่องละประมาณ 2,900 บาทคิดเป็นรายได้วันละเกือบ 300,000 บาทหรือตกกว่า8ล้านบาทต่อเดือนและจากการตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาจึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดนะคะมูลค่ารวมแล้วกว่า52ล้านบาทเบื้องต้นแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติยาฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาค่ะ
4: เราได้ตรวจสอบจากการส่งก็คือไปรษณีย์นะฮะก็คือได้อายัดไว้บางส่วนก็คือมีการส่งของเนี่ยวันหนึ่งนะครับต้องมีประมาณ100ชิ้นต่อวันนะครับแล้วถามว่าการที่ผมซื้อแล้วมาให้ทางอย.ตรวจเนี่ยก็คือพบอยู่แล้วว่ายาตัวเนี้ยเขาไม่ได้ขึ้นทะเบียนและเป็นยาที่พูดง่ายๆว่า

0: เถื่อนนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับเตือนนะครับบอกว่ายาฉีดในกลุ่ม GLP-1 เป็นยาที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและสั่งจ่ายของแพทย์ครับการนำยาที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้เองอาจเกิดผลข้างเคียงรุนแรงนะครับทั้งตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันไตวายภาวะแทรกซ้อนอื่นๆครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตและปลอดเชื้อถ้าเอามาฉีดเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดตายได้ครับ
0: โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้ก็สามารถทำลายเครือข่ายลักลอบผลิตยาฉีดกลุ่มเปปไทด์เถื่อนผิดกฎหมายรายใหญ่นะครับแล้วก็ตรวจยึดยาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดมูลค่ามากกว่า50ล้านบาทซึ่งถือเป็นการตัดวงจรของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายก่อนที่จะกระจายสู่ประชาชนนะครับ
2: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยายืนยันค่ะปัจจุบันมียากลุ่มนี้ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้ว30ทะเบียนสำหรับใช้รักษาโรคและควบคุมน้ำหนักอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์จึงเตือนประชาชนอย่าซื้อยาฉีดลดน้ำหนักจากช่องทางออนไลน์ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะและผู้ที่มีผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยดังกล่าวอยู่ขอให้หยุดใช้โดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตได้ผ่านทางเว็บไซต์ของอย.ค่ะ
1: เป็นสิ่งที่คนห่วงและกังวลครับหลังหมดสัญญาเดินรถ30กันยายนนี้ Airport Vueling ยังจะเดินรถรับส่งผู้โดยสารหรือไม่วันนี้ประธานบอร์ดรฟท.ยืนยันนะครับยังไงก็ตามหมดสัญญา30กันยายนนี้เอกชนยังคงเดินรถให้บริการต่ออย่างแน่นอนครับส่วนคำถามว่าจ้างกันยังไงวันนี้ยืนยันว่าเป็นข้อตกลงเดิมจะเป็นเที่ยวละกี่ล้านเนี่ยยังไม่ชัดครับนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้เรียกประชุมแก้ปัญหาการเดินรถ Airport Vueling ที่จะสิ้นสุดสัญญา30กันยายนนี้ครับมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงในฐานะประธานบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรฟท.ร่วมประชุมครับนายปิยพงษ์บอกว่าได้รายงานสถานการณ์ให้นายกทราบเพราะประชาชนกังวลว่าจะได้รับผลกระทบนะครับถ้าเอกชนหยุดเดินรถหรือไม่ต่อสัญญาซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้รวมถึงหารือกันเกี่ยวกับสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครับระหว่างการรถไฟและบริษัทเอเชียเอราวัณซึ่งเป็นบริษัทในเครือ CP ครับ
3: ครับท่านนรกท่านแสดงความห่วงใยนะครับกับเรื่องของการให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ได้กำชับแล้วก็สั่งการนะครับให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับดำเนินการทุกอย่างนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการ Airport Link นะครับการให้บริการเส้นทางรถไฟเข้าเมืองนะครับสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องนะไม่มีการหยุดชะงักนะครับซึ่งตอนนี้ทางรถไฟเองเนี่ยก็เตรียมความพร้อมแล้วนะครับในส่วนของการเจรจานะครับตามข้อเสนอของบริษัทเอเชียเอราวัณเนี่ยนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ยังมีประเด็นที่ต้องเจรจากันอยู่นะครับ
1: ส่วนกรณีบริษัทคู่สัญญายื่น4เงื่อนไขในการเดินรถต่อจากนี้ครับประธานบอร์ดรฟท.เนี่ยบอกว่าเตรียมหารือกับเอกชนให้เร็วที่สุดนะครับเบื้องต้นรฟท.มีข้อตกลงเดิมอยู่แล้วโดยให้เอกชนเดินรถตามเงื่อนไขเดิมแล้วก็คุยกันเบื้องต้นไปแล้วซึ่งเอกชนเนี่ยพร้อมเดินรถถึงวันที่31มกราคมปีหน้าปี70ครับก็คือต่อไปอีก4เดือนอย่างแน่นอนส่วนกรณีการจ้างเดินรถเดือนละ60ล้านบาทนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะจ้างเดินรถ1ปีแต่วันนี้คุยกันแค่ช่วง4เดือนเท่านั้นครับขณะที่การแก้ไขสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินหลังเอกชนแจ้งขอยกเลิกสัญญาจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกำกับโครงการนะครับซึ่งนายกเนี่ยกำชับให้ดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบกฎหมายถ้าแก้ปัญหาล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อโครงการอื่นๆครับเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเส้นทางกรุงเทพไปโคราชแล้วก็โครงการ Missing Link จากพญาไทมาที่บางซื่อครับ
2: แม้จะมีเสียงยืนยันเมื่อสักครู่นี้จากประธานบอร์ดรฟท.บอกเดินรถต่อการันตีแบบนั้นแต่สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Vueling บอกยังต้องลุ้นต่อค่ะหลังจากบริษัทเอเชียเอราวัณยื่นหนังสือขอยุติสัญญาก็คือ30

0: 10กันยายนทีนี้มีความพยายามนะคะจากทางการรถไฟแห่งประเทศไทยในการที่จะไปหารือกันแล้วก็ต่อรองให้บริษัทดังกล่าวนะคะเดินรถต่ออีก4เดือนในช่วงของการเปลี่ยนผ่านแต่ว่าต้องแลกกับเงื่อนไขของเอกชนล่าสุดทางรฟท.บอกว่ารับได้เพียงเงื่อนไขเดียวส่วนเงื่อนไขอื่นๆเดี๋ยวขอให้รอการพิจารณานะคะพอมันไม่มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นแบบนี้ก็เลยสร้างความกังวลใจให้กับตัวผู้ใช้บริการติดตามจากรายงานของคุณวิภูษาสุขมากค่ะ
1: ย้อนกลับไปที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหลังรัฐนำสิทธิ์บริหารแอร์พอร์ตเรลลิงก์ไปรวมอยู่ในโครงการเดียวกันเมื่อโครงการนี้ติดปัญหาทั้งการแก้ไขสัญญาและการจัดหาเงินทุนปัญหาจึงถูกส่งต่อมายังแอร์พอร์ตเรลลิงก์การรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าบริษัทเอเชียเอราวัณประสบปัญหาในการจัดหาเงินกู้เพื่อเดินหน้าโครงการจึงเสนอให้ปรับแผนการลงทุนโดยทยอยจ่ายเงินตามความคืบหน้าของการก่อสร้างจริงเมื่อโครงการหลักไม่สามารถเดินหน้าได้ตามแผนเอกชนจึงใช้สิทธิ์ยุติสัญญาในวันที่30กันยายนนี้โดยให้เหตุผลว่าการแก้ไขสัญญายังไม่แล้วเสร็จและกระทบต่อเงื่อนไขการลงทุนแต่การรถไฟไม่เห็นด้วยกับการยุติสัญญาทันทีและเตรียมทักท้วงพร้อมสงวนสิทธิ์ตามสัญญาการยุติสัญญาของเอเชียเอราวัณจึงส่งผลกระทบมายังสิทธิ์ในการบริหารแอร์พอร์ตเรลลิงก์การรถไฟต่อรองให้บริษัทดังกล่าวเดินรถต่อในช่วงเปลี่ยนผ่านเอกชนระบุว่าตั้งแต่เข้ามาสนับสนุนการเดินรถในปี2564มีค่าใช้จ่ายประมาณ60ล้านบาทต่อเดือนแต่มีรายได้จากการเดินรถประมาณ30ล้านบาททำให้ต้องรับภาระส่วนต่างประมาณ30ล้านบาทต่อเดือนหากรัฐให้เดินรถต่ออีก4เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงประมาณสิ้นเดือนมกราคมปีหน้ารัฐต้องเข้ามารับภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนโดยข้อเสนอที่การรถไฟรับไว้พิจารณาคือการวางหลักประกันสำหรับการเดินรถในช่วง4เดือนวงเงินประมาณ 1,067 ล้านบาทแต่ข้อเสนออื่นของเอกชนรถไฟยังไม่เห็นด้วยทั้งหมดโดยเฉพาะเงื่อนไขเกี่ยวกับการหยุดเดินรถหากเกิดการฟ้องร้องและเสนอให้รัฐจ่ายค่าเดินรถเดือนละ60ล้านบาทเป็นเวลา4เดือนรวมประมาณ240ล้านบาทขณะที่เอกชนเสนอว่าจะต้องส่งมอบแอร์พอร์ตเรลลิงก์คืนให้รัฐตามสภาพการใช้งานเมื่อครบกำหนดทั้งหมดนี้จึงต้องกลับมาเจรจารายละเอียดเพราะการรถไฟเห็นว่าบางเงื่อนไขเกินกว่ากรอบของสัญญาหลักหากเจรจาไม่สำเร็จรัฐมีแผนสำรองคือให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดกลับมารับช่วงเดินรถแต่ทางเลือกนี้ก็ต้องเตรียมทั้งบุคลากรขบวนรถระบบซ่อมบำรุงและงบประมาณ
2: เราก็เจรจาเอกชนให้ช่วยเดินรถเอกชนก็ยินยอมแล้วแต่เขามีเงื่อนไขซึ่งการรถไฟมองว่าเงื่อนไขที่แจ้งมาอาจจะเยอะหรือมันเลยขั้นตอนมันเลยเงื่อนไขของสัญญาใหญ่ไปพอสมควรเราเลยต้องหารือแยกกับทางเอกชนซึ่งเดี๋ยวคงต้องมาคุยกับเอกชนในการประชุมคณะกรรมการกำกับครั้งถัดไปซึ่งเดี๋ยวต้องมีการประชุมภายในกันยานี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการรถไฟนะครับเราก็ได้เตรียมแผนเอาไว้ก็คือข้อที่1ก็คือในเรื่องของการเพิ่มรถไฟนะครับรถไฟชานเมืองของเรานะครับในเส้นทางสายตะวันออกนะครับเพื่อให้รองรับการเดินรถ
1: อย่างไรก็ตามก่อนถึงวันหมดสัญญาแอร์พอร์ตเรลลิงก์ยังเจอปัญหาทางเทคนิคเมื่อล้อรถไฟฟ้าสึกหรอต้องนำขบวนรถเข้าซ่อมบำรุงทำให้จำนวนรถที่พร้อมให้บริการลดลงและกระทบโดยตรงต่อเวลาในการรอรถของผู้โดยสาร
3: ขบวนรถอยากให้เร็วกว่านี้ค่ะน่าจะมีปรับให้มีขบวนเพิ่มขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จะได้เร็วขึ้นนะ
4: ในตู้เป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็แน่นมากค่ะ
4: ท
3: ี
4: นี้พอได้ข่าวไหมคะว่าวันที่30แอร์พอร์ตจะหมดสัญญาเรากังวลเรื่องการเดินทางไหมคะ
3: ได้ข่าวอยู่ค่ะแล้วก็กังวลมากเลยเพราะว่าเส้นนี้คือใกล้ที่ทำงานสุดแล้วแล้วก็สะดวกที่สุดแล้วอะค่ะใช่ถ้าไปเส้นอื่นก็คือจะนานมาก
5: ก็คาดหวังว่ารถไฟน่าจะใช้เงินของรัฐบาลเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับมันก็จะมีอะไรที่ดีขึ้นนะว่าตัวแอร์พอร์ตลิงก์เองเขาไม่พัฒนาเท่าไหร่อะเขาปล่อยเหมือนเดิมมันก็เลยยากหน่อยแต่ถ้ารัฐบาลเข้ามาบริหารแล้วมีเงินมากขึ้นหรือมีงบมากขึ้นและพัฒนาตัวรถไฟดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะตอนนี้คนใช้เยอะ
1: วันที่30กันยายนนี้จึงไม่ใช่แค่วันสิ้นสุดสัญญาแต่เป็นเส้นตายของการหาคำตอบว่ารัฐกับเอกชนจะแบ่งความ

0: ความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในช่วงเปลี่ยนผ่านกันอย่างไรเพราะจดของการรถไฟไม่ใช่แค่ทำให้รถไฟฟ้าวิ่งต่อได้ในวันที่1ตุลาคมแต่ต้องทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและที่สำคัญที่สุดข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนต้องไม่กลายเป็นปัญหาที่ผู้โดยสารต้องเป็นคนรับภาระวิกุสาสุขมากไทย PBS รายงาน
1: เป็นความหวังของแรงงานอิสระทั่วโลกนะครับหลังที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศประกาศรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่193ครับซึ่งว่าด้วยงานที่มีคุณค่าในทางเศรษฐกิจแพลตฟอร์มนะครับเพื่อแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิ์ค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมและสวัสดิการที่ยังไม่รองรับครับแต่สำหรับประเทศไทยอาจจะต้องรอรัฐบาลให้สัตยาบันนะครับว่าจะเดินหน้าตามอนุสัญญานี้หรือไม่ติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรครับ

ท่ามกลางภาพการรวมกลุ่มของแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละแบรนด์เป็นระยะนะคะหนึ่งในนั้นคือภาพการเคลื่อนไหวของกลุ่มไรเดอร์และไดรเวอร์ของลาล่ามูฟนับร้อยคนค่ะในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพวกเขารวมตัวกันหลังจากถูกปรับลดค่ารอบอย่างต่อเนื่องน้อยที่สุดเหลือเพียง3บาทต่อกิโลเมตรเท่านั้นนะคะจากภาพการรวมตัวนำมาสู่การพูดคุยเจรจากันและต้องบอกว่าถือเป็นครั้งแรกค่ะที่มีการเปิดโต๊ะเจรจาระหว่างผู้ประกอบการแพลตฟอร์มไรเดอร์และไดรเวอร์คุยกันโดยตรงเลยนะคะโดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE มานั่งเป็นตัวกลางในการเจรจา3ฝ่ายทั้งรัฐเอกชนแล้วก็ตัวแทนคนทำงานค่ะคุยกันเรื่องปัญหาค่ารอบที่ลดลงนะคะสวนทางกับค่าครองชีพและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่งจะเกิดภาพนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่มีข้อเรียกร้องเรื่องเงื่อนไขการทำงานลาล่ามูฟเขาก็เปิดรับฟังความคิดเห็นของคนทำงานนะคะรับว่า2เรื่องที่คุยกันปรับได้ทันทีคือเรื่องการลดระยะเวลาการแบนไรเดอร์จาก3วันเหลือ1วันและจำกัดระยะการมองเห็นงานไม่เกิน10กิโลเมตรส่วนเรื่องค่ารอบขั้นต่ำ10บาทต่อกิโลเมตรการทบทวนค่าคอมมิชชั่นและระบบรับงานซ้อนบริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาขอ15วันศึกษาโครงสร้างต้นทุนและกำหนดอัตราที่เป็นธรรมซึ่งถ้านับตั้งแต่27สิงหาคมที่มีการเปิดโต๊ะเจรจากันจนถึงวันนี้11กันยายนก็ครบ15วันพอดิบพอดีค่ะต้องจับตากันต่อว่าผลการพิจารณาของบริษัทแพลตฟอร์มจะเป็นอย่างไรและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เห็นการเจรจา3ฝ่ายนะคะแต่มันจะส่งแรงกระเพื่อมไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆมากน้อยแค่ไหนน่าจับตาค่ะนับตั้งแต่ธุรกิจแพลตฟอร์มเข้ามาให้บริการในประเทศไทยเมื่อประมาณสัก12ปีที่แล้วคนไทยสะดวกสบายมากขึ้นแต่ก็มีเรื่องถกเถียงประเด็นความเป็นธรรมในระบบงานมาโดยตลอดค่ะในมุมของไรเดอร์เขามองว่าบริษัทถืออำนาจในการกำหนดกติกาฝ่ายเดียวทั้งการตัดราคาการปรับลดค่ารอบหรือว่าการปิดสัญญาณระงับบัญชีโดยใช้อัลกอริทึมนะคะโดยที่แรงงานเขาบอกไร้อำนาจต่อรองโดยสิ้นเชิงขณะที่ในระดับนานาชาติก็เกิดการปักหมุดหมายสำคัญเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนทำงานแพลตฟอร์มขึ้นมาค่ะโดยที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ณนครเจนีวาช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะเขารับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่193ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มซึ่งก็จะส่งผลต่อกลุ่มไรเดอร์และแรงงานแพลตฟอร์มโดยตรงนะคะนี่เป็นสนธิสัญญาระดับโลกฉบับแรกค่ะที่กำหนดมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่มีผลผูกพันทางกฎหมายสำหรับการแพลตฟอร์มนะคะคุ้มครองทั้งเรื่องรายได้ที่เป็นธรรมสภาพการจ้างงานที่ปลอดภัยการตรวจสอบความโปร่งใสของระบบอัลกอริทึมค่ะในที่ประชุมผู้แทนจาก187ประเทศสมาชิกเขารับรองอนุสัญญา ILO ฉบับนี้ฉบับ193ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ406เสียงค่ะมีคนที่ไม่เห็นชอบ8เสียงงดออกเสียงอีก36เสียงนะคะสำหรับท่าทีของประเทศไทยในการลงมติแบบไตรภาคีฝั่งรัฐบาลไทยและตัวแทนลูกจ้างในไทยลงมติเห็นชอบรับรองอนุสัญญา ILO 193ค่ะแต่ว่าฝั่งในจ้างไทยลงมติคัดค้านเป็น1ใน8เสียงที่ไม่รับรองอนุสัญญาฉบับนี้ขั้นตอนสำคัญหลังจากนี้คือกระบวนการจากภาครัฐในการลงนามแล้วก็ต้องไปให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่193เพื่อทำให้เกิดการกำหนด

0: ฎเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ได้จริงในประเทศค่ะ
1: ที่แรงงานแพลตฟอร์มนะโดยเฉพาะไรเดอร์เนี่ยก็จะเจออยู่ในสภาวะเครียดเครียดในการทำงานเครียดในสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตัวสำคัญเลยอ่ะค่ารอบรายได้มันลดลงเนี่ยมันก็พ่วงไปเป็นปัญหาอย่างอื่นได้เยอะก็ล่าสุดก็มีน้องไรเดอร์เนาะก็ไม่รู้ว่าด้วยประสบปัญหาอะไรก็จบชีวิตที่สะพานพระราม7นะครับก็เลยออกรวมตัวกันออกมาเรียกร้องเพื่อให้มันขึ้นดีขึ้นบ้างในสภาวะทั้งน้ำมันก็แพงขึ้นค่าของชีพแพงขึ้นทุกอย่างแต่มันพอมาเป็นค่าแรงของตัวเองค่ารอบตัวเองเนี่ยมันกลับสวนกระแสสวนทางกัน
0: อนุสัญญาฉบับนี้สำคัญค่ะวันนี้เราเลยตั้งชื่อโจทย์ว่าวัดใจรัฐบาลไทยให้สัตยาบัน ILO 193เพื่อสิทธิของแรงงานแพลตฟอร์มนะคะเพราะว่าแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยที่ผ่านมาไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองค่ะการเกิดขึ้นของอนุสัญญา ILO 193จึงเป็นความหวังอย่างมากของคนทำงานแพลตฟอร์มที่จะเดินหน้าสู่ค่ารอบที่เป็นธรรมและสวัสดิการที่เข้าถึงได้ค่ะ
1: ตัว ILO 193เนี่ยฮะถ้ารัฐไทยหลังจากคุณไปโหวตแล้วอะโหวตรับรองแล้วนะแล้วทีเนี้ยรอคุณลงสัตยาบันเพราะถ้าลงสัตยาบันเนี่ยคุณต้องออกกฎหมายเพื่อให้ไปรับรองกับหนังสือตัวนี้ไปสอดคล้องกฎหมายแรงงานก็จะเข้ามาที่จะคุ้มครองคนทำงานทันทีเลยฮะพอกฎหมายคุ้มครองสถานะคุณอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานสิ่งที่คุณจะได้เลยสิ่งแรกเลยแอดไม่สามารถที่จะลดค่ารอบคุณได้อีกต่อไปจะเกิดแรงงานสัมพันธ์ลูกจ้างนายจ้างแล้วก็ฝั่งรัฐสวัสดิการตามมาฮะทีนี้ความฝันความหวังเลยนะฮะอยากให้ทุกคนนะฮะมีสวัสดิการติดตัวเลยอยากให้สอดคล้องความเห็นไปในทางเดียวกันเลยฮะขอสวัสดิการรูปแบบการทำงานเราค่อยมาออกแบบกันอีกทีแต่ขอให้มีสวัสดิการติดตัวก่อนเพราะว่าแพลตฟอร์มเข้ามา10กว่าปีแล้วเนี่ยมันก็มีแต่เลวร้ายลงค่ารอบลดลงค่าแรงเราพวกเราลดลงกันตลอดแต่ถ้าเกิดเราทุกคนเนี่ยช่วยกันผลักดันไม่ว่าจะผลักดันผ่านตัวแทนเข้าไปยื่นหนังสือกับฝั่งภาครัฐหรือส่วนที่เกี่ยวข้องทางแพลตฟอร์มให้รับรู้ว่าฉันมีตัวตนฉันมีความทุกข์มีความลำบากช่วยกันฮะพวกเราต้องช่วยกันแรงงานคนทำงานเนี่ยฮะกำลังสำคัญเพราะพวกเราเนี่ยคือตัวขับเคลื่อนเลย
0: เสียงของแรงงานวันนี้ส่งตรงไปถึงท่านรัฐมนตรีแรงงานคุณจุลพันธ์โดยตรงเลยนะคะแรงงานฝากถามต่อเพื่ออนาคตของแรงงานแพลตฟอร์มค่ะว่ารัฐบาลไทยจะกล้าพอไหมที่จะก้าวข้ามแรงต้านของกลุ่มทุนและเซ็นสัตยาบันรับรอง ILO 193เพื่อเปลี่ยนผ่านอาชีพไรเดอร์ให้มีความมั่นคงด้วยการมีกฎหมายได้จริงๆคุณเจษฎาคุณวันวิสาคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องตามกันต่อเนื่องค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
3: ทางการฟิลิปปินส์กำลังเร่งค้นหาผู้ประสบภัยผู้สูญหายอีกอย่างน้อย84คนนะคะจากเหตุการณ์ไฟไหม้เรือข้ามฟากกลางทะเลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่เพิ่งจะได้ขึ้นไปตรวจสอบบนเรือวันนี้นะคะหลังจากผ่านไปนานกว่า40ชั่วโมงค่ะมุมสูงจากหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ทำให้เห็นเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบริเวณด้านบนเรือเพื่อตรวจสอบสภาพความเสียหายบนเรือข้ามฟาก MV จูนแอสเตอร์ที่ถูกไฟไหม้วอดทั้งลำกลางทะเลใกล้กับเกาะโคโรนจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกของประเทศค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวันพุธที่ผ่านมาแต่ว่าไฟยังคงปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้มีกลุ่มควันหนาทึบพวยพุ่งนานกว่า40ชั่วโมงทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถขึ้นไปบนเรือได้นะคะจนกลุ่มควันเริ่มเบาบางความร้อนบนเรือเริ่มลดลงวันนี้เบื้องต้นมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตบนเรือเพิ่มแล้วอีกหลายศพค่ะบรรดาครอบครัวหรือว่าคนที่รู้จักผู้สูญหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้เรือข้ามฟากทยอยเดินทางมาแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทางการฟิลิปปินส์เพื่อเป็นเบาะแสในการค้นหาหลายคนยอมรับรู้สึกผิดหวังกับบริษัทเดินเรือที่เกิดเหตุเนื่องจากไม่ยอมแจ้งความคืบหน้าใดๆรวมถึงไม่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลอะไรได้เลยแม้ว่าบริษัทเดินเรือจะยืนยันพร้อมให้ความช่วยเหลือกับทางการพร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนกับทางการอย่างเต็มที่ก็ตามทางการฟิลิปปินส์ระบุว่ายอดผู้สูญหายปัจจุบันอยู่ที่84คนลดลงจากก่อนหน้า86คนนะคะหลังจากพบว่าผู้โดยสาร2คนที่มีชื่อแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเรือในวันที่เกิดเหตุ

0: ทีมกู้ภัยซึ่งมีทั้งนักดำน้ำมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ขยายขอบเขตการค้นหาทางทะเลและส่งสัญญาณวิทยุไปยังเรือต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงให้ร่วมกันค้นหาช่วยเหลือในภารกิจนี้เช่นเดียวกับหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ค่ะส่งอากาศยานบินขึ้นสำรวจด้วยพร้อมเร่งส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปควบคุมเพลิงที่กำลังลุกไหม้อยู่บนเรือเพื่อเปิดทางให้ภารกิจกู้ภัยเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว5คนนะคะและสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้43คนค่ะ
1: ครบ25ปีของเหตุวินาศกรรมนายวันวันตึก World Trade Center นะครับนอกจากการปรับเปลี่ยนเรื่องของมาตรการความปลอดภัยแล้วผลกระทบจากวันนั้นจนถึงวันนี้เรื่องของสุขภาพก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันครับติดตามในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

0: ช่วงสัปดาห์รำลึกครบรอบ25ปีเหตุการณ์11กันยามาพร้อมกับการเปิดโปงครั้งใหญ่นะคะว่าวันนี้เมื่อ25ปีที่แล้วเนี่ยชาวนิวยอร์กถูกภาครัฐทำให้เข้าใจผิดว่าการถล่มของอาคารแฝดที่ใช้วัสดุก่อสร้างน้ำหนักรวมกันกว่า 900,000 ตันไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพค่ะมหึมาที่ฟุ้งกระจายขึ้นทันทีที่อาคารแฝด World Trade Center ถล่มลงทีละตึกท่ามกลางความตกตะลึงของคนทั้งเมืองและทั้งโลกเกิดขึ้นไม่นานก่อนที่ผู้คนตามท้องถนนในมหานครนิวยอร์กจะพบว่าตัวเองเนื้อตัวเปรอะเปื้อนเต็มไปด้วยฝุ่นแต่ทว่าเพียงไม่กี่วันหลังเหตุร้ายทั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองและของรัฐบาลกลางสหรัฐกลับประกาศว่าคุณภาพอากาศบริเวณรอบๆอาคารแฝดอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยประเด็นนี้มีกลุ่มเคลื่อนไหวในสหรัฐพยายามรณรงค์ค้นหาความจริงมาโดยตลอดรวมถึงดำเนินการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่รัฐกระทั่งนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กคนปัจจุบันจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ให้ประชาชนเข้าถึงเอกสารกว่า 173,000 ฉบับค่ะ
1: Our administration has These are documents that show what the city knew about the toxic air around Ground Zero, when they knew it, and how they acted to limit liability. They contain details about DEP's response. They show how asbestos was found nearly everywhere that inspectors tested. And they will help New Yorkers access the health care they need.
0: ทั้งเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินและชาวบ้านจำนวนมากเนี่ยล้มป่วยจากการรับสารพิษรอบๆอาคารแฝดนะคะเอกสารที่มัมดานี่เผยออกมาไม่กี่วันนี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าทางการรู้ถึงอันตรายจากสารเคมีต่างๆที่ก่อให้เกิดทั้งโรคมะเร็งแล้วก็อีกหลายอาการป่วยเรื้อรังอยู่แล้วอย่างเช่นแร่ใยหินที่เป็นส่วนประกอบในฝ้าในกระเบื้องหรือว่าฉนวนต่างๆนะเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งเยื่อหุ้มปอดที่พบได้ยากแต่ว่าบันทึกข้อความของทางการนิวยอร์กกลับแนะนำให้ประชาชนเนี่ยเช็ดคราบฝุ่นเหล่านี้ด้วยผ้าแล้วก็ไม้ถูพื้นชุบน้ำทั้งที่ความเป็นจริงแล้วจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อกำจัดแร่ใยหินเหล่านี้นะคะนอกจากนี้การวิจัยภายหลังยังพบด้วยว่าเจ้าหน้าที่และคนงานในที่เกิดเหตุมีอัตราการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวสูงกว่าประชากรทั่วไปด้วยค่ะข้อมูลจากเอกสารที่เปิดเผยรอบนี้นะชี้ว่า10เดือนหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังพบแร่ใยหินหลงเหลืออยู่ห่างออกไปจากที่ตั้งอาคารแฝดถึงเกือบ1กิโลเมตรแต่ทางการนิวยอร์กยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอยู่เสมอว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ปลอดภัยเอกสารชุดหนึ่งยังชี้ให้เห็นถึงการประเมินในเวลานั้นว่านิวยอร์กอาจเผชิญคดีฟ้องร้องมากถึง 35,000 คดีอาจจะนำมาซึ่งการจ่ายค่าเสียหายมหาศาลจนเมืองเนี่ยจะตกอยู่ในภาวะล้มละลายได้ขณะที่ต่อไปทางการนิวยอร์กจะทยอยเปิดเอกสารในฐานข้อมูลเพิ่มเติมอีกตลอดปีนี้นะคะหลังจากที่มัมดานี่เนี่ยจัดสรรงบประมาณ34ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อการนี้โดยเฉพาะย้อนไปในปี2010นะสภาคองเกรสผ่านกฎหมายอนุมัติการรักษาพยาบาลติดตามผลสุขภาพแล้วก็มอบเงินชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงผู้ที่สัมผัสสารพิษหากตกลงว่าจะไม่ยื่นฟ้องปรากฏว่ากระทั่งปี2025ที่ผ่านมาเนี่ยมีการยื่นขอรับการเยียวยาประมาณ 160,000 ครั้งนะแล้วรัฐจ่ายเงินชดเชยไปแล้วราว 71,000 กรณีคิดเป็นมูลค่าเงินชดเชยรวมกว่า 16,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมานะส่วนถ้าไปดูตัวเลขคนที่ล้มป่วยจนเสียชีวิต

0: วิตจากผลพวงด้านสุขภาพจากเหตุการณ์11กันยาเนี่ยสูงกว่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุก่อการร้ายในวันนั้นกว่า3เท่าตัวนี่ยังไม่นับรวมชะตากรรมของผู้ป่วยอีกนับแสนคนค่ะ
1: 2021 This is when my first diagnosis was. They found a 10 centimeter golf ball size tumor in my head. That almost took me out. They did two surgeries and then I had to do chemo to get rid of that one. I was devastated. Because to be honest with you, I don't know if I would have ran in the way I ran in back on 9/11. I would might have thought things a little differently. Because we went in, we didn't have enough equipment. We didn't have masks, respirators, nothing. You know, I went for 6 months. I kept going back down there to help out because I always felt like there was hope. And there had to be somebody still left to find. And there was nobody. All we kept finding was body parts.
0: That's a lot to be out there.ปากคำจากผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์11กันยาคนอื่นๆนะคะบอกเล่าเรื่องราวของคนอีกมากมายที่ป่วยตั้งแต่อาการภูมิแพ้หอบหืดไปจนถึงมะเร็งแล้วก็เนื้องอกในสมองและยังมีคนที่เจ็บป่วยล้มตายอยู่อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะทำให้
2: อีก1วันนะคะที่ชุมชนริมแม่น้ำสายยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าระดับน้ำสายที่ก่อนหน้านี้เพิ่มสูงขึ้นแล้วทำให้พนังป้องกันน้ำท่วมในฝั่งประเทศเมียนมาพังเสียหายมีน้ำทะลักไหลเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจนะคะตอนนี้ล่าสุดระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังมีคำเตือนให้ทั้งไทยและเมียนมาเฝ้าระวังฝนตกหนักอีก 2-3 วันค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเร่งสำรวจความแข็งแรงของแนวป้องกันน้ำท่วมโดยเฉพาะจุดเสี่ยงสูงค่ะบริเวณอาคาร14หลังที่สร้างติดแม่น้ำสายหลังจากเมื่อคืนวันนี้แม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นและมีน้ำซึมผ่านอาคารบางส่วนไหลผ่านบิ๊กแบ็กนะคะแม้ว่าจะทำแนวป้องกันเอาไว้ถึง3ชั้นมีความสูงกว่า6เมตรก็ตามขณะที่ผนังป้องกันน้ำท่วมในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาถูกกระแสน้ำพัดพังเสียหายทำให้น้ำไหลเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจของฝั่งประเทศเมียนมานายกเทศมนตรีตำบลแม่สายบอกว่าในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายยังต้องเฝ้าระวังตลอดแนวแม่น้ำสายระยะทาง3กิโลเมตรค่ะนอกจากแนวป้องกันชั่วคราวของทางเทศบาลทางเทศบาลก็ยังเตรียมสำหรับการแจ้งเตือนและการอพยพประชาชน
3: แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่รับทราบตลอดนะครับทุกสถานการณ์นะครับเรื่องปริมาณน้ำนะครับถ้าถึงการอพยพแล้วก็จะแจ้งไปนะครับแล้วก็มีธงนะครับธงสีเขียวสีส้มและสีแดงนะครับเราก็จะคอยแจ้งเตือนนะครับถ้าธงสีเขียวก็ปกติถ้าธงสีส้มนะครับก็เตรียมอพยพนะครับเราจะเคลื่อนผู้ป่วยติดเตียงนะครับกลุ่มผู้เปราะบางนะครับแล้วก็แจ้งยกของสูงนะครับแล้วก็ให้นำของมีค่าอย่างเช่นรถยนต์ไปจอดในที่ปลอดภัยนะครับอันนี้คือทรงส้มแล้วส่วนธงแดงก็คือจะอพยพทันทีนะครับเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับภายในวันที่13นี้ครับ
2: ส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้แนวพนังยอมรับแม้จะมีความเสี่ยงและกังวลแต่ก็ยังอยากจะอยู่ที่เดิมค่ะเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเสริมความแข็งแรงของพนัง
4: ก็น่ากังวลนิดหนึ่งอาจจะท่วมขึ้นมาแต่ก็คงไม่น่าจะมากเท่าไหร่นะคะน่าจะถึงเอ็นเนี้ยเข่าอย่างเงี้ยค่ะ
5: อยากให้แก้ตรงปัญหาตรงนี้ยังไงตรงรั่ว
4: ก็จริงๆแล้วก็อยากให้แก้ปัญหาที่ว่าจริงๆแล้วก็ถ้าทำดีๆหน่อยก็น้ำก็ไม่เข้ามาแล้วค่ะ
2: ทีมข่าวสำรวจย่านการค้าและเศรษฐกิจของเมืองท่าขี้เหล็กบริเวณตลาดท่าล้อค่ะพบว่ายังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดก็เต็มไปด้วยโคลนและทรายมีบางพื้นที่ที่น้ำลดลงชาวบ้านกลับไปทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนได้แล้วนะคะสำหรับอำเภอแม่สายยังมีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักจนถึงวันที่13กันยายนนี้อีกจุดหนึ่งก็คือที่จังหวัดพะเยาค่ะฝนตกทั้งคืนทำให้เกิดดินสไลด์บริเวณถนนสายบ้านปางหมูปางมะโอตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นเขตรอยต่อติดกับอำเภอสองแควจังหวัดน่านทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านเข้าออกได้กระทบกับผู้สัญจรโดยเฉพาะคนที่ใช้เส้นทางท่องเที่ยวจากจังหวัดน่านสู่พะเยาและจังหวัดเชียงรายนะคะสำนักงานแขวงทางหลวงยังอยู่ระหว่างการนำเครื่องจักรเข้าไปเปิดเส้นทางค่ะ
6: คืนนี้ครับมี2จังหวัดในภาคใต้นะครับที่ติดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดงติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ

0: สวัสดีค่ะคืนนี้กรุงเทพปริมณฑลติดอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะคะหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าวันนี้นะคะมวลอากาศเย็นได้แผ่ปกคลุมลงมาถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแล้วนะคะก็ส่งผลทำให้ร่องมรสุมนั้นเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้ามาหากลุ่มฝนขนาดใหญ่นะคะซึ่งปกคลุมอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้วันนี้พัดเข้ามาปกคลุมค่อนข้างแรงนะคะส่งผลทำให้คืนนี้จะมีพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณกรุงเทพปริมณฑลกับอีก28จังหวัดโดยแบ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสีแดง2จังหวัดนะคะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้คือจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์ค่ะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงน้อยสีเหลืองอีก28จังหวัดบวกกับกรุงเทพปริมณฑลนะคะดังนี้ค่ะภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็ที่สตูลค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงสีแดงเพิ่มขึ้นมาเป็น5จังหวัดยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดระนองพังงาประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและก็ที่สุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้อยนะคะอีกประมาณ30จังหวัดดังนี้ค่ะบริเวณภาคอีสานที่จังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงภูเก็ตกระบี่ตรังและก็ที่สตูลนะคะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้ก็ยังคงมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะระยะนี้ก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะและที่ต้องจับตาดูนะคะก็คือความเคลื่อนไหวของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มฝนขนาดใหญ่ในบริเวณทะเลจีนใต้ลูกนี้นะคะมีแนวโน้มค่ะว่าในช่วงระหว่างคืนนี้ถึงวันอาทิตย์อาจจะทวีกำลังแรงขึ้นมากลายเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะคะและคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ที่จะถึงนี้ระยะนี้ก็ขอให้ติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชนนัยมีชัยค่ะ

ดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2500

0: 569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้สละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและส่งพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจากพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569
1: พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
0: เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 นถึง 7:00 นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสาเกตรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 17:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสาเกตจำนวน8รูปสำหรับผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพทำหนังสือเรียนเลขาธิ

0: พระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามรวม8รูปเสียงสวดพระพิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงและความเคารพต่อผู้จากไปขณะเดียวกันยังช่วยเตือนให้ผู้ฟังระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดามอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึง12รวม164คนพร้อมกันนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มเกียรติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำหรับหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.เป็นหลักสูตรสำคัญซึ่งสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดการฝึกอบรมทางวิชาการในการขับเคลื่อนและพัฒนาการเมืองไทยให้กับบุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองระดับชาติระดับท้องถิ่นข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
1: ได้เข้ามารับการปฏิบัติบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
0: องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนณโรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นโครงการสืบสานพระราชปณิธานเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการด้วยมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารพร้อมกันนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปสำนักงานนายการสูงสุดให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

0: แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงทั้งนี้ในช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรียังร่วมรับฟังและติดตามสถานการณ์น้ำณโครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำนาปรังได้รวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการและด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงและประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณพลเอกกัมปนาทุติยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยมีบุคลากรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนสนใจผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศ38ผลงานผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของโครงการหลวงสู่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรพันธุกรรมชาโบราณควบคู่กับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าต้นน้ำปัจจุบันได้สำรวจและกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาแล้วพบว่ามีชาป่ากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงจึงมีศักยภาพพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่าโดยอยู่ระหว่างการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับชุมชนยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่การศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าและมีแผนสำรวจพื้นที่เชิงลึกและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในเดือนตุลาคม2569องคมนตรีได้ให้แนวทางการดำเนินงานโดยเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสร้างความเข้าใจและการรับรู้แก่ชุมชนในพื้นที่สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลโครงการหลวงพื้นที่ปรับปรุงสายการผลิตโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบและสวยงามหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เวลา 10:00 น.บริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชั่นจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลธวัชบุรีจังหวัด101หม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์และคณะรวมทั้งบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์10รูป

0: รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามวัดศรีหะไกรสอนและวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สิบรูปสดับปกรณ์และอนุโมทนามีพระวชิระรัตนสุธีจากวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนาศรัทธาธิกถาด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงกอบด้วยพระราชศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระบวรพุทธศาสนาทรงนำหลักธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบำเพ็ญดังพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนมาตลอดพระชนชีพสมควรยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณดังพระพุทธศาสนสุภาษิตที่แปลความว่าผู้มีศรัทธาประกอบด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภคะจะไปสู่ถิ่นใดๆก็มีคนบูชาในถิ่นนั้นๆและสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องว่าธรรมราชินีเวลา 14:30 นสมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัทไวไลน์เอ็กซ์คิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์สิบรูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดบางสมัครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาวและวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพรับจังหวัดลพบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีเวลา 17:00 นจังหวัดหนองบัวลำพูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์สิบรูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดยานนาวาและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวิมลคุณากรและวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาเวลา 19:00 นสำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีรวม8รูปและตลอดทั้งวันมีข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆตลอดจนประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิธิสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลแคนเมืองจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบล

0: ลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกกรมการศาสนากลุ่มบริษัทสยามพิวัตรและบริษัทไวไลเอ็กซ์คิวชั่นจำกัดสำหรับผู้มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับผมจินดายมีชัยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณชินนายค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับอาจมีข่าวดีให้ลุ้นกันนะครับกีฬาเทคบอลของไทยเนี่ยอาจจะกวาดเหรียญทองในเอเชียนเกมติดตามกับคุณวิริยะครับ

0: สวัสดีครับทัพนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ถูกจับตามองว่าเป็นกีฬาความหวังคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมนะครับเพราะว่านักกีฬาหลายคนมีแรงกิ้งเป็นเบอร์หนึ่งของทวีปเอเชียครับที่ศูนย์วิสาหกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเทคบอลทีมชาติไทยเปิดแคมป์ให้สื่อมวลชนร่วมชมการฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นคือทีมเทคบอลของไทยเนี่ยเร่งปรับตัวเข้ากับการเล่นรูปแบบใหม่เนื่องจากมีกติกาบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับทำให้นักกีฬาต้องเริ่มทำความเข้าใจและเริ่มคุ้นชินกันแล้วโดยจ่าสิบเอกเรวัตผับชมพูหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทคบอลทีมชาติไทยมั่นใจว่าจะสามารถสู้ได้ทุกชาติและดีใจที่เทคบอลไทยถูกมองเป็นกีฬาความหวังลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมครับสำหรับนักกีฬาไทยหลายคนตอนนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งของทวีปเอเชียแต่ยังคงมองข้ามคู่แข่งไม่ได้นะครับทั้งเจ้าภาพญี่ปุ่นอิรักที่ผลงานดีต่อเนื่องรวมทั้งชาติในอาเซียนอย่างเมียนมาและก็อินโดนีเซียขณะที่นักกีฬาเทคบอลไทยยืนยันไม่กดดันกับเป้าหมายเหรียญทองแล้วก็พร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
1: ครับสำหรับความพร้อมของเราตอนนี้นะครับคือนักกีฬาได้เก็บตัวมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วครับคือถือว่าตอนนี้รูปแบบที่เราเล่นได้เปลี่ยนรูปแบบจากเดิมนิดหน่อยแต่นักกีฬาเริ่มคุ้นชินแล้วครับถือว่าสมบูรณ์ทุกคนครับสามารถต่อสู้ได้กับทุกประเทศครับก็ดีใจนะครับที่เราได้เป็นความหวังที่จะนำเหรียญทองกลับมาสู่ประเทศไทยแล้วก็แรงกิ้งของนักกีฬาเทคบอลของเราถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียถือว่าเป็นตัวเต็งอ่ะพูดง่ายๆครับคือตรงนี้ก็อาจจะมีนิดหน่อยครับที่นักกีฬาต้องมีความกดดันบ้างครับ
2: ก็ณตอนนี้ก็ดูดีขึ้นครับดูดีขึ้นเพราะว่าเนื่องจากเป็นกติกาใหม่ด้วยแล้วก็เราก็เพิ่งลงแข่งขันในกติกาใหม่เป็นครั้งแรกของชุดพวกเรานะครับก็พยายามจะทำผลงานออกมาให้ดีสุดครับเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมรับมือกับในกติกาต่างๆด้วยครับก็มีการเล่นลูกเหนียวขึ้นครับก็พยายามเล่นลูกแท้เหนียวขึ้นแล้วก็เล่นลูกให้เร็วมากขึ้นครับผม
3: ก็กดดันค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เทควันเข้าบรรจุครั้งแรกนะคะก็จะทำผลงานออกมาให้ดีค่ะ
2: ฝากกองเชียร์ชาวไทยทุกคนครับช่วยเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเทควันทีมชาติไทยทุกคนครับที่จะร่วมทดลองการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับผมพวกเราจะทำผลงานออกมาให้ดีสุดครับพวกเราจะทำเต็มที่ครับ
0: สำหรับเทคบอลเป็นหนึ่งใน6ชนิดกีฬาใหม่ของเอเชียนเกมหนนี้และก็ถือเป็นกีฬาความหวังเหรียญทองอันดับ2ของทัพนักกีฬาไทยซึ่งเทคบอลไทยเนี่ยส่งนักกีฬา5คนลงแข่งขัน3ประเภทนะครับก็จะมีคู่ชายคู่หญิงและก็คู่ผสมแล้วก็ตั้งเป้ากวาดครบทั้ง3เหรียญทองซึ่งการตั้งเป้า3เหรียญทองเนี่ยเป็นรองเพียงแค่เซปักตะกร้อที่ตั้งเป้า4เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ครับการผลิตนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับระดับแถวหน้าของเมืองไทยไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยครับแต่เกิดจากระบบการฝึกซ้อมที่ได้ถูกวางโครงสร้างไว้อย่างประณีตครับและที่โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ก็คือหนึ่งในเบื้องหลังสำคัญในการเจรไนนักตบลูกยางสาวไทยก้าวไปสู่เวทีระดับโลกติดตามได้จากรายงานครับความเหนียวแน่นสปีดบอลที่รวดเร็วและมีระเบียบวินัยคือเอกลักษณ์ของวอลเลย์บอลสไตล์ญี่ปุ่นแต่การจะยกโมเดลนั้นมาใช้ได้อย่างได้ผลต้องผ่านการปรับบริบทให้เข้ากับเด็กไทย

0: นั่นก็คือหัวใจสำคัญที่ทำให้โรงเรียนกีฬานครนนท์ก้าวขึ้นมาเป็นอะคาเดมี่อันดับต้นๆของประเทศโดยโค้ชเอ็มว่าที่ร้อยตีธนกิจอินเลี้ยงได้นำแนวคิดจากญี่ปุ่นมาปรับใช้ร่วมกับจุดเด่นเรื่องเกมรุกที่หนักหน่วงของเด็กไทยผสมผสานเข้ากับเกมรับที่เหนียวแน่นจนกลายเป็นระบบนครนนท์ที่จะระไนนักกีฬาก้าวไปติดทีมชาติไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ถึง6คนนำโดยบีมพิมพ์พิทยาโกกรัมอ้อมสินศาสิภพรไก่วิมลรัตน์แบมจิดาภารวมถึงคู่หูเฟิร์นและเอ๋ยพร้อมกับล่าสุดพาทีมชุด U17 ผงาดคว้าอันดับที่7ของโลกมาครองได้สำเร็จ
1: ของเด็กเราก็คือบอลลูกที่แข็งแรงอยู่แล้วแต่บอลลูกที่หลากหลายอยู่แล้วนะครับเราเอาข้อดีของญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นก็คือเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับมีวินัยในเกมรับนะครับรูปแบบในการรับแล้วก็ระบบเกมรับที่ดีนะครับเอามาประยุกต์แล้วก็มาใช้กับนักกีฬาของเราไม่ว่าจะเป็นพี่ดาวพี่เบียก๊กลำพี่บีมนะครับพี่ดาวพี่บีมนะครับแล้วก็คนอื่นๆที่มีรูปให้น้องๆได้ดูนะครับเป็นไอดอลทุกคนนะครับน้องๆก็พยายามมาเรียนรู้ศึกษาแล้วก็มีความต้องการมีความกระหายที่จะเป็นเหมือนรุ่นพี่นะครับ
0: ความสำเร็จของรุ่นพี่ไม่เพียงแต่สร้างชื่อให้กับสถาบันแต่ยังกลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลให้กับรุ่นน้องในอะคาเดมี่โดยเฉพาะกลุ่มดาวรุ่ง U17 ชุดอันดับที่7ของโลกอย่างปอยณัฐมนออมจามิกรหลีฟงณัฐชาที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์การรับมือกับบล็อกใหญ่ระดับโลกและนำกลับมาพัฒนาเกมรับและการฝึกซ้อมที่เข้มข้นเพื่อเป้าหมายในการเดินตามรอยรุ่นพี่สู่ทีมชาติไทยชุดใหญ
2: ่ก็ถ้าการฝึกซ้อมหนักมากๆค่ะแต่ก็ทำให้เราร่างกายแบบฟิตค่ะเพราะว่าเราก็ต้องไปแข่งระดับโลกแล้วรู้สึกว่าร่างกายเราต้องใช้หนักๆค่ะแล้วพอได้ซ้อมแบบนี้มันก็ช่วยเราได้เยอะ
3: ก็ได้ประสบการณ์ค่ะจากการที่ไปแข่งข้างนอกมาก็มันมีแบบว่าทีมเขาก็ดูดีกว่าประเทศไทยค่ะอะไรแบบนี้ก็มีบอลรับบอลตีบอลเสิร์ฟที่เหนียวแน่นกว่าไทยค่ะก็ทำให้เรากลับมาพัฒนาตัวเองได
4: ้รู้สึกว่ารุ่นที่เราไปได้เราก็ไปได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เรายังอยู่ในระดับที่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่เราก็พวกเราก็จะพยายามฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันให้ดีเพื่อที่จะได้ไปเล่นในระดับนั้นเหมือนกันค่ะ
0: ขณะเดียวกันวงจรการสร้างดาวรุ่งสายเลือดใหม่ยังคงหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องรุ่นน้องเยาวชนอย่างน้องต้นข้าวน้องของขวัญและน้องเชเอมต่างตัดสินใจก้าวเข้าสู่รั้วนครนนท์เพราะมีไอดอลอย่างพี่บีมพิมพ์พิทยาเป็นแรงบันดาลใจโดยทุกคนต้องผ่านการเคี่ยวกรำทั้งเรื่องระบบเรื่องเทคนิคพื้นฐานอย่างเข้มข้นเพื่อเดินตามความฝันในอีก5ปีข้างหน้า
5: ที่เรื่องมาเรียนโรงเรียนกีฬานครนนท์ก็เพราะว่ามีชื่อเสียงที่โด่งดังเรื่องกีฬาวอลเลย์บอลค่ะแล้วก็อยากมีความฝันเหมือนพี่แพลวชุติการทองการค่ะเพราะว่าเขามีเบสิกการรับที่ยอดเยี่ยม
6: อยากเป็นเหมือนพี่ชมพู่พรพันธ์ค่ะมีการเซตที่ดีแล้วก็มีความคิดที่ฉลาดค่ะ
7: จะเหมือนพี่ไก่วิมลรัตน์ค่ะธนพันธ์ค่ะยากค่ะแต่ว่าก็ต้องฝึกฝนขยันมุ่งมั่นค่ะ
0: เมื่อโครงสร้างการพัฒนาถูกวางไว้อย่างถูกวิธีวอลเลย์บอลไทยก็จะมีทรัพยากรและนักกีฬาหมุนเวียนอย่างไม่ขาดสายโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6จะยังคงเป็นหนึ่งในฐานกำลังสำคัญที่ส่งต่อแรงบันดาลใจและฝีมือสู่บัลลังก์วอลเลย์บอลระดับโลกต่อไปวิริยะตันนุกุลกิจไทย PBS รายงานสำหรับวันอาทิตย์นี้นะครับไทย PBS ของเราเนี่ยจะทำการถ่ายทอดสดการแข่งขันเครื่องบินบังคับหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS ครับรอบชิงถ้วยพระราชทาน3ประเภทก็สดตั้งแต่ 15:05 นเป็นต้นไปครับคุณวรวิสาคุณเจษฎาครับ
8: ครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงความเป็นห่วงจากหลายฝ่ายนะครับว่าตอนนี้ทุนต่างชาติกำลังจะยึดครองไทยหรือไม่ตอบโจทย์กับคุณวราวิชชิมณีครับ
9: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเรา2คนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
10: เนี่ยเป็นแค่ทางผ่านให้เขายกระดับสู่ตัวการอุ้มต่างชาติป้อนเงินสแกมเมอร์เมียนมา
11: ผมผู้หาตัวนี้ก็เป็นผู้พิมพ์ราวส่วนใหญ่เป็นคนจังหวัดตากแล้วก็มีกลุ่มเกี่ยวข้องอยู่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่ปลายทางของกลุ่มนี้ที่เอาไปส่งถึงประเทศเพื่อนบ้าน
10: เฉพาะคนหรือเหมาเข่งจับทางกกต.ชี้ชะตาคดี

0: CBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: สามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ CU Radio ชั้นจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
4: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes. Relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 7:30 นรายการ English This Way Rerun 8:00 นรายการ Talking Art อักษรศาสตร์ชวนคุย 8:30 นรายการจามจุรีมีเรื่องเล่า 9:00 นรายการสัตวแพทย์สนทนา 9:30 นรายการยุ้งฉางฟางข้าว 10:00 นรายการทันโลกวิทยาศาสตร์ 10:30 นรายการปกิณกะอินเดีย 11:00 นรายการรัฐศาสตร์สู่สังคม 11:30 นรายการ NY Insider by Dr. O 12:00 นรายการคุยกับผีเสื้อปีกบาง 12:30 นรายการคุยกับเด็กจุฬา13.30 น.รายการเปิดโลกเศรษฐกิจ 14.00 น.รายการมนุษย์จุฬา 14.30 น.รายการฮิวใจไปกับดร.จอย 15.00 น.รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่า 15.55 น.รายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 16.00 น.รายการดนตรีคลาสสิก 18.00 น.รับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBSและปิดสถานีเวลา21นาฬิกา

0: รักฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครับท่านผู้ฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้พบกันในวันเสาร์ที่12กันยายน2569วันจันทร์นี้ผู้ที่ติดตามทางการเมืองก็ต่างลุ้นว่า

มีมติอย่างไรเกี่ยวกับคดีอ้วสวนะครับที่เป็นภาษาที่การวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองใช้กันว่าจะส่งฟ้องทั้ง229คนตามความเห็นของคณะอนุกรรมการชุดที่26ครับหรือว่าจะส่งฟ้องบางส่วนหรือว่าจะไม่ส่งฟ้องเลยก็ฟ้องในนี้ก็คือส่งไปที่ศาลฎีกาผลจะเป็นอย่างไรนั้นทางฝ่ายก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก่อต่อกันมากทั้งในสภาและนอกสภาท่านฟังคงจำได้ว่านับตั้งแต่เกิดกกต.ขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญปี2540ตามรัฐธรรมนูญ3ฉบับเหมือนว่ากกต.ชุดนี้ตามรัฐธรรมนูญปี2560ทั้งตัวกกต.เองตัวเลขาธิการกกต.ถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการทำงานสูงมากกว่ากกต.ชุดที่ถูกศาลพิพากษาจำคุกในกรณีจัดการเลือกตั้งที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายผลจะเป็นอย่างไรนั้นท่านฟังรอกันละกันผมเองฟังข้อมูลทุกทางติดตามมาตลอดพูดง่ายๆก็คือหูซ้ายฟังความเห็นและทางหนึ่งหูขวาฟังความเห็นอีกอย่างหนึ่งก็ยังไม่อาจที่จะสรุปได้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะมันมีตัวแปรมีปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เป็นแรงกดดันแรงขับเคลื่อนแรงชี้นำความเป็นอิสระในการดำเนินงานของกกต.มากอยู่พอสมควรสถานการณ์ทางการเมืองตั้งแต่วันจันทร์นี้วันที่14แล้วต่อเนื่องไปอีก2สัปดาห์คือวันที่28เกี่ยวกับการเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าบัตรเลือกตั้งรับหรือไม่รับตัวนี้บาร์โค้ดและ QR โค้ดมันก็ทำให้สาขาบัญชีเรือนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ราบเรียบการที่ใช้ออกมาอย่างไรนั้นผมเองมองว่าทางฝ่ายรัฐบาลเองหรือพรรคภูมิใจไทยก็ต้องพยายามแก้เกมแก้เกมเพื่อความอยู่รอดในอำนาจแรงกดดันของนอกสภาโดยเฉพาะการประกาศเข้าไปคัดค้านการทำงานที่ไม่ชอบของคุณสุนทิลิงทองคุณถึงแม้ว่าจะบอกว่า

มิได้เป็นการไล่รัฐบาลแต่เป็นการกดดันให้รัฐบาลกระทำต่ออำนาจหน้าที่ที่ถูกต้องทั้งกรณียูเทาจีนเทารัสเซียเทาอินเดียเทาหรือคนไทยที่เป็นทั้งข้าราชการนักการเมืองเก่าที่ทำให้ประเทศเสียหายอย่างมากถ้าอ่านเกมดูรัฐบาลก็พยายามแก้เกมอยู่อันนี้ท่านผู้ฟังติดตามก็ได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะนำมาคุยในวันนี้ผมอาจจะเป็นวิชาการบ้างนั่นก็คือจะนำเอาผลงานวิจัยเรื่องการตรวจสอบการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญศึกษากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งศาสตราจารย์ดร.สิริกัณฑ์นกสวนสวัสดีเนี่ยได้รับทุนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทำการวิจัยผลการวิจัยเสร็จแล้วเก็บได้ประมาณส่งงานวิจัยเมื่อมาเดือนที่แล้วดิแต่ครับผมเองเป็นกรรมการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็เห็นผลงานวิจัยแล้วคิดว่ามีประโยชน์นะครับคิดว่ามีประโยชน์ที่จะนำเอาผลงานนี้มานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าการวิจัยของอาจารย์สิริพันธ์ได้ชี้ประเด็นอะไรบ้างนะครับการวิจัยนี้ตอบวัตถุประสงค์สำคัญอาเรียนเป็นหนึ่งเป็นการวิเคราะห์แนวทางการได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการเลือกตั้งกรอบอำนาจหน้าที่และโครงสร้างของคณะกรรมการการเลือกตั้งความอิสระของคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมทั้งประเมินว่าโครงสร้างกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเป็นอิสระจากการเมืองมากน้อยเพียงใดเพราะเหตุใดโดยวัตถุประสงค์ข้อที่สองที่งานวิจัยนี้ตอบก็คือว่าจะเป็นการเปรียบเทียบการได้มาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งบทบาทอำนาจหน้าที่กลไกการติดตามตรวจสอบถ่วงดุลและการออกแบบกลไกรักษาความเป็นกลางของคณะกรรมการการเลือกตั้งในต่างประเทศที่ใช้ระบบรัฐสภาว่ามีลักษณะรูปแบบเหมือนกันหรือต่างกันยังไงเพื่อเป็นข้อคิดสำหรับการออกแบบการได้มาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเทศไทยในโอกาสต่อไปข้างหน้าการตอบโจทย์วัตถุประสงค์ข้อที่สามของงานวิจัยนี้อาจารย์สิริพันธ์จะทำเสนอแนะข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อในคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถทำหน้าที่บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยการประเมินกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นของการเลือกตั้งส.ส.เมื่อปี2000

566นะครับและกระบวนการจัดให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาด้วยวิธีเลือกกันเอง

็นการศึกษาแนวทางการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ตัวรัฐธรรมนูญตัวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและคำสั่งต่างๆของกกต.นี่คือมาประเด็นก็คงใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระนี่สำคัญตอนนี้อาจจะไม่จบถ้าไม่จบต่อสัปดาห์หน้าได้เริ่มจากประเด็นที่หนึ่งก่อนครับเราวิพากษ์วิจารณ์กกต.อยู่ในเวลานี้เนี่ยก็มันดูที่ว่าการศึกษาแนวทางการได้มาซึ่งกรรมการในคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญหาการศึกษาของอาจารย์สิริพันธ์ได้มองว่าโครงสร้างของกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก่อนหน้าที่เป็นหัวหน้าองค์คณะในคณะกรรมการการเลือกตั้งระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกลไกตรวจสอบและกลไกรักษาความเป็นกลางก็จะมีการวิเคราะห์ในเรื่องนี้แล้วก็จะมีการประเมินว่าโครงสร้างและกรอบอำนาจหน้าที่เนี่ยมันเป็นเหตุทำให้กรรมการการเลือกตั้งสามารถทำหน้าที่เพื่อบรรลุตามเป้าหมายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้มากน้อยเพียงใดเริ่มจากประเด็นที่หนึ่งความเชี่ยวชาญความจำเป็นของความเชี่ยวชาญในการบริหารการเลือกตั้งคุณสมบัติของกรรมการการเลือกตั้งเราถือว่าเป็นรากฐานสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการบริหารจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นธรรมฉะนั้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มคุณภาพในการตัดสินใจเชิงนโยบายและการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือและความชอบธรรมให้กับกระบวนการเลือกตั้งในสายตาของประชาชนด้วยดังนั้นประเทศต่างๆที่มีกรรมการการเลือกตั้งก็จึงให้ความสำคัญกับการกำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างรอบคอบโดยมุ่งหวังที่จะให้ได้บุคคลที่มีทั้งความรู้ความสามารถเฉพาะทางและความเป็นกลางทางการเมืองย้อนรอยมาดูการได้มาซึ่งกรรมการการเลือกตั้ง5ชุดที่ผ่านมาตั้งแต่ชุดแรกปี2540ถึงปัจจุบันซึ่งได้ให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะของผู้ดำรงตำแหน่งในทางปฏิบัติแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของการกำหนดคุณสมบัติที่กว้างตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในกฎหมายซึ่งงานวิจัยได้ศึกษาถึงข้อมูลประวัติส่วนบุคคลของผู้ที่มาลงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งพบว่ากรรมการส่วนใหญ่มีพื้นฐานทางวิชาชีพที่หลากหลายแต่ก็จำแนกได้เป็น3กลุ่มหลักก็คือกลุ่มผู้พิพากษาและนักกฎหมายกลุ่มข้าราชการระดับสูงและกลุ่มนักวิชาการมาดูครับชุดที่หนึ่งที่ลงตำแหน่งเป็นครั้งแรกเมื่อ27 พฤศจิกายน 2540ถึง26 พฤษภาคม 2544กรรมการมีท่านธีรศักดิ์กันสูตรเป็นประธานกลุ่มหลังนั้นท่านเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาจบการศึกษาระดับปริญญาโทนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการชุดนี้มีความหลากหลายทางวิชาชีพตั้งแต่นายโคธมอริยาซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้าของจุฬาจบการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยปารีสประเทศฝรั่งเศสแต่ประวัติของท่านโคโทมกิยาเนี่ยก็เคยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องสังเกตการเฝ้าระวังการเลือกตั้งมาตั้งแต่ยุคของท่านพลเอกสายหยุดเกิดผลท่านต่อมาครับท่านยุวรัตน์กมลเวชซึ่งก็เป็นอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเก่าถือว่าเป็นเอ็ดน้ำเอกของกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่สมัยยุคกรมการปกครองจัดการการเลือกตั้งและท่านเป็นผู้ในการกองการเลือกตั้งมาก่อนด้วยตำแหน่งสุดท้ายก็คือผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมีประสบการณ์ในการเลือกตั้งสูงมากครับแล้วก็มาถึงท่านอาจารย์วิสุทธิ์โพธิ์แท่นที่เป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี2540ดังนั้นกรรมการการเลือกตั้งชุดที่หนึ่งที่สร้างชื่อเสียงในการควบคุมดูแลการเลือกตั้งอย่างมากเนี่ยนะอายุเฉลี่ยแล้วเนี่ย60ปีและกรรมการชุดนี้สะท้อนถึงความสำคัญเกี่ยวกับประสบการณ์และความอาวุโสในวิชาชีพกรรมการการเลือกตั้งชุดที่2ตั้งแต่ตุลาคมปี2544ถึง2549มันมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจโดยเฉพาะพลเอกสรินทร์ร่วมกับครับเป็นประธานในช่วงแรกซึ่งมีพื้นฐานมาจากกองทัพบกก็เคยเป็นสมาชิกผู้ที่สภาที่จังหวัดลพบุรีท่านต่อมาก็คือท่านพลเอกจรุพัฒน์เรืองสุวรรณได้เข้ามาลงตำแหน่งแทนนะครับซึ่งมีพื้นฐานมาจากกองทัพบกเช่นกันในระดับการสารับเป็นพลเอกด้านปรัชญาการเมืองนะครับจากแปรมองกับเอชซีเอซีจีสำเนกากรรมการคนอื่นในชุดนี้ก็มีความหลากหลายเช่นคุณจรัญคุณรัฐพันธ์ศรีอดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติคุณปริญญาหน้าจัตรีก็ข้าราชการตัวหมัดไทยครับอดีตรองประธานกระทรวงมหาดไทยและพลตรวจโทวาสนาเพิ่มลาภอดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกตชุดนี้นะครับเจอวิบากกรรมทางการเมืองในยุคของการเลือกตั้งของที่คือการเติบโตของพรรคไทยรักไทยเจอหนักพอสมควรกตชุดที่3ครับก็คือผู้ที่ลงตำแหน่งตั้งแต่เดือน20กันยายน2549ถึง19กันยายน2556ชุดนี้กลับมันเน้นผู้ที่มีพื้นฐานทางกฎหมายและตุลาการอย่างเด่นชัดซึ่งมีนายอธิชาติสุขคานนท์เป็นประธานท่านอธิชาติสุขคานนท์นั้นเป็นอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาซึ่งกรรมการทุกคนในชุดนี้ยกเว้นนายวิสุทธิ์โพธิ์แท่นเนี่ยล้วนเป็นผู้พิพากษาหรือมีพื้นฐานทางกฎหมายทั้งนั้นเช่นคุณประพันธ์ในโควิดอดีตรองอัยการสูงสุดคุณสมใจจึงประเสริฐคุณสุขศรีสัตยธรรมที่เป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาซึ่งแนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักในความสำคัญของความเชี่ยวชาญทางกฎหมายในการบริหาร

การการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตีความและบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งที่มีความซับซ้อนกกต.ชุดที่4ครับดำรงตำแหน่งตั้งแต่ช่วงเดือน13ธันวาคม2556ถึง11สิงหาคม2561ชุดนี้แสดงถึงความสมดุลระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายและด้านอื่นๆโดยมีคุณสุประชัยสมเจริญเป็นประธานซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาแล้วมีรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งอดีตนั้นเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ก็มีประสบการณ์เฝ้าระวังเป็นผู้เฝ้าระวังการเลือกตั้งทำงานการเลือกตั้งมาตั้งแต่ยุคท่านพลเอกสายุทธเกิดผลเช่นเดียวกันท่านต่อมาก็คือคุณบุญส่งน้อยโสพลเป็นอดีตผู้พิพากษารวมทั้งท่านอื่นด้วยครับที่กล่าวไปหมดเนี่ยรู้แต่มีพื้นฐานทางกฎหมายแล้วก็การบริหารงานครับซึ่งกกต.ชุดนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่นำเอาความเชี่ยวชาญทางวิชาการมาผสมผสานกับประสบการณ์ทางกฎหมายและการบริหารกต.ชุดที่5ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี2560ดำรงตำแหน่งตั้งแต่12สิงหา61ถึง4ธันวา68ซึ่งข้อกำหนดตามรัฐธรรมนูญเนี่ยยังคงรักษารูปแบบการมีกรรมการที่หลากหลายทางวิชาชีพแต่เน้นผู้มีประสบการณ์สูงในการบริหารงานภาครัฐจะมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายคุณสมบัติของกกต.ตามรัฐธรรมนูญปี60มาตรา222แบ่งเป็น2ประเภทคือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเลือกตั้งได้เป็นไปโดยสุจริตจำนวน5คนและก็ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายจำนวน2คนซึ่งโดยถูกระบุไว้อย่างละเอียดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมาตรา8ซึ่งในมาตรา8ของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยกำหนดให้กกต.มีจำนวน7คนโอ้7คนโดยคุณสมบัตินั้นก็คือ1ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆที่ยังเป็นประโยชน์แก่การบริหารและการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมซึ่งได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาจำนวน5คนจากผู้มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างไรดังต่อไปนี้1รับราชการหรือเป็นราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าของราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี2เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปี3ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีและยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์4เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า20ปีนับถึงวันได้รับการเสนอชื่อและได้การรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 5. เป็นผู้มีความรู้มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินการคลังการบัญชีหรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ำกว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจำกัดมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีนะครับหลังจากนั้นเป็นยังกำหนดให้ก็อาจจะต้องเป็นผู้ที่เคยทำงานในภาคประชาสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า20ปี

0: ในประการที่สองคุณสมบัติเฉพาะด้านกฎหมายเนี่ยนะได้กำหนดให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและสมการด้านกฎหมายและเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีผู้พิพากษาหรือตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจำนวน2คนต้องสังเกตการกำหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญของกกต.ในชุดปัจจุบันเนี่ยตั้งรวมปี66เนี่ยจำนวน5คนและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเรื่องการเลือกตั้งเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจำนวน2คนเนี่ยโดยใช้เพียงระยะเวลาในการลงตำแหน่งเป็นเกณฑ์เดียวนั่นก็คือกลุ่มแรกกำหนดให้ต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า5ปีหรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า10ปีในการเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินการคลังการบัญชีหรือการบริหารกิจการและสาขาหรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า20ปีในการประกอบอาชีพที่มีกฎหมายรับรองหรือทำงานในภาคการสังคมหรือเป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในไทยซึ่งยังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยไม่ระบุถึงสาขาวิชาชีพที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้เป็นศาสตราจารย์ส่วนในกลุ่มที่2กำหนดให้ต้องมีประสบการณ์5ปีในการดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอาจารย์ดีผู้พิพากษาหรืออาจารย์ดีอัยการแม้จะสะท้อนความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานส่วนราชการหรือการบริหารแต่อาจทำให้ได้ผู้มีประวัติอาชีพไม่ตรงกับความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับการปฏิบัติในฐานะคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้มีประสบการณ์และความรู้จักความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารการจัดการเลือกตั้งอย่างแท้จริงซึ่งแต่การวิจัยจะได้มีการสัมภาษณ์บุคคลในกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้แสดงความเห็นว่าหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งมี4ภารกิจหลักเมื่อถึงการจัดการเลือกตั้งทุกระดับทั้งระดับชาติและท้องถิ่นการสืบสวนไต่สวนซึ่งเป็นกระบวนการของคดีความรวมถึงเรื่องการป้องกันปราบปรามซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันยังมีการทุจริตการเลือกตั้งอยู่ยกตัวอย่างเช่นการซื้อเสียงการใส่ร้ายในเรื่องที่กฎหมายกำหนดภารกิจที่3ก็คือเรื่องการกำกับดูแลพรรคการเมืองยกตัวอย่างเช่นการเงินกองทุนพัฒนาพรรคการเมืองในเรื่องของคดีความการยุบพรรคการเมืองภารกิจหลักที่4ก็คือการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนดังนั้นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจึงควรเป็นคนที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย4ประการในภารกิจหน้าที่หรือมีความเกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าวด้วยนั่นคือความเห็นท่านฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้6:30 น.พักสักครู่ครับ
1: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียจกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
2: ส่งข่าวสารให้กันได้ตลอดทั้งวันไม่พลาดการอัปเดตรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบติดต่อกันง่ายๆสื่อสารถึงกันได้ทุกเวลากับ LINE Official Account แอดไลน์เป็นเพื่อนกับวิทยุจุฬาได้ที่ @jularadio chularadio @jularadio
0: มาตรฟังครับการมีเรื่องน่ารู้มาดูงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องต่อๆไปต่อแต่ที่กล่าวมาเนี่ยนะครับแต่การศึกษาวิจัยของอาจารย์สิงห์พันธ์ที่ได้สัมภาษณ์เจ้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งบอกว่า ไอ้คุณสมบัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยผู้ที่มาดำรงตำแหน่งในกรรมการการเลือกตั้งนะครับมีมากเกินไปไม่เทียบกับอดีตและการของคุณสมบัติที่มากขึ้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะเมื่อไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเราก็เลยผู้แทนเหมือนเดิมครับเราเป็นปัญหาเพราะนั้นคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญเนี่ยให้โอกาสกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงในระบบราชการมากเกินไปนะครับเป็นข้าราชการระดับสูงระดับที่ดีขึ้นไปโดยเฉพาะตัวคนเหนือมหาไทยกระทรวงไหนก็ได้ซึ่งไม่มีประสบการณ์อะไรเลยคุณสมชายศรีวิทยากรอดีตกกต.เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ในงานวิจัยชิ้นนี้นะครับแสดงความเห็นไว้ว่าเริ่มจากกระบวนการกำหนดผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการการเลือกตั้งปัญหาที่พบก็คือคุณสมบัติที่ถูกกำหนดไว้สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งที่มีระดับที่สูงมากเกินไปจนทำให้บุคคลจำนวนมากไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเช่นกำหนดว่าผู้สมัครต้องเคยดำรงตำแหน่งระดับศาสตราจารย์หรือในองค์กรต่างๆเท่านั้นจึงมีสิทธิสมัครซึ่งเป็นการติดกั้นไม่ให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่ดำรงไม่ได้อยู่ในตำแหน่งดังกล่าวเข้ามามีบทบาทในกระบวนการนี้ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมและเปิดกว้างมากขึ้นมีจริงครับยกตัวอย่างอ่ะเอาใกล้ตัวผมนี่แหละกรรมการตำรวจระดับศาสตราจารย์เนี่ยแต่สังเกตได้ปัจจุบันเนี่ยคนเป็นศาสตราจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์นะครับมีน้อยมากหรือที่มีเขาก็ไม่สนใจนะดังนั้นจึงจะหาคนที่มีองค์ความรู้หรือมีความสามารถที่ต่ำกว่าระดับศาสตราจารย์เนี่ยนะแต่เขาศึกษาเรื่องนี้เจาะเรื่องนี้จริงๆเนี่ยเขาไม่มีโอกาสอันนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรในการหมกคุณสมบัติตอนร่างรัฐธรรมนูญนี้อาจารย์สมชัยศรีวิทยากรเนี่ยจึงบอกว่าควรมีการปรับปรุงคุณสมบัติให้มีความเหมาะสมและเปิดกว้างมากกว่านี้อันเดียวกันครับศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดสิงห์ฐานิติซึ่งอดีตเนี่ยเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปี2550ก็ได้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลในการวิจัยชิ้นนี้ที่ชี้ว่าการกำหนดเกณฑ์ที่คับแคบและยึดติดกับตำแหน่งทางราชการระดับสูงทำให้ได้บุคลากรที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจหลักเช่นการได้อดีตนักการทูตที่อาจขาดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเลือกตั้งโดยตรงซึ่งจะมาเจอเสนอให้ปรับปรุงคุณสมบัติโดยอิงจากภารกิจหลักขององค์กรเป็นตัวตั้งนั่นคือตัวกำหนดสัดส่วนกรรมการให้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเลือกตั้งด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีด้านการสืบสวนสอบสวนและด้านการวินิจฉัยข้อกฎหมายและพิจารณาให้ลดจำนวนกกต.จาก7คนให้เหลือเพียง5คนหรือ3คนเช่นเดียวกับโมเดลของประเทศอินเดียเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานขององค์กรคุณนิกรจำนงซึ่งเป็นประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และก็เป็นอดีตผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ว่าการแยกโครงสร้างระหว่างฝ่ายนโยบายคณะกรรม

การกับฝ่ายปฏิบัติสำนักงานเลขาธิการกกต.เนี่ยมันเหมาะสมแล้วแต่จำเป็นต้องปรับปรุงคุณสมบัติของคณะกรรมการให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นโดยคุณนิกรได้เสนอให้มีสัดส่วนที่มาอย่างชัดเจนโดยต้องมีการล็อกสเปคสัดส่วนที่มาให้ชัดเจนว่าในคณะกรรมการต้องประกอบด้วยนักนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และภาคประชาชนในสัดส่วนเท่าไหร่ไม่ใช่ใครก็ได้เสนอว่าบอร์ดคณะกรรมการการเลือกตั้งให้แบ่งที่มาเป็น4ส่วนหลัก1ส่วนท้องถิ่น2ส่วนกฎหมาย3ส่วนความเป็นไปของสังคมและ4ส่วนรัฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจส่วนประธานกรรมการควรมาจากนักบริหารเพื่อให้กรรมการมีมติความเชี่ยวชาญที่ครบถ้วนและครอบคลุมในส่วนของกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ถูกระบุไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งในมาตรา8ที่ระบุว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน7คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาโดยการสรรหารายชื่อคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสรรหาซึ่งเป็นคณะกรรมการสำหรับคัดสรรรายชื่อและคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งระบุไว้ในมาตรา11ซึ่งกรรมการสรรหาเนี่ยประกอบด้วยประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นกรรมการและก็สี่บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่ไม่ใช่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา8และมาตรา9และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา10และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใดในศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระองค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการซึ่งเห็นได้ว่าผู้ที่มีอำนาจในฐานะคณะกรรมการสรรหาตั้งแต่ประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุดบุคคลที่ศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระอื่นแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนและผู้นำฝ่ายค้านเมื่อสรรหารายชื่อแล้วรายชื่อจะถูกส่งไปให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบและให้คำแนะนำส่งไปเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งการมีกระบวนการขั้นตอนรายชื่อจะถูกส่งไปให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบนั้นอาจทำให้วุฒิสภามีอำนาจเหนือคณะกรรมการสรรหาและผู้ถูกเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ซึ่งอาจทำลายเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์กรอิสระที่มีความเชี่ยวชาญและความเป็นกลางนะครับศาสตราจารย์สุชัยยาวประภาสอาจารย์ดร.สุชัยยาวประภาสนะครับท่านได้สัมภาษณ์ท่านเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี2560ด้วยนะครับให้สัมภาษณ์ต่องานวิจัยชิ้นนี้เกี่ยวกับกรรมการสรรหาว่าเราต้องการหาโซลูชันหรือว่าผลลัพธ์เรื่องที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ดีที่สุดในบริบทของสังคมไทยซึ่งอาจารย์สุนทรบอกว่าจำไม่ได้ว่าได้มีการเปรียบเทียบกับของต่างประเทศไหมแต่ประเด็นที่อภิปรายกันคือคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องไม่ตกอยู่ภายใต้อานัตของพรรคใดพรรคหนึ่งมีความเป็นกลางจึงไปพึ่งฝ่ายตุลาการเพราะมองว่าศาลไม่ฝักฝ่ายใดมีความเป็นกลางและก็ให้มีตัวแทนจาก

ฝ่ายนิติบัญญัติ2คนก็คือประธานสภาและผู้นำฝ่ายค้านขอไปครับทุกคนเหล่านี้เป็นตำแหน่งและหมดหน้าที่เมื่อเกษียณและหมดวาระบรรยากาศของการประชุมของกรรมการร่างเป็นไปในทางเห็นพ้องไม่ค่อยมีการโหวตกันอาจารย์สุภชัยยังให้เหตุผลที่ให้วุฒิสภาเป็นผู้รับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าอยากให้คนที่เป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองทำหน้าที่รับรองส่วนสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นฝ่ายการเมืองจากการดูประวัติของกรรมการทั้ง5ชุดงานวิจัยของอาจารย์ศรีพันธ์เนี่ยบอกว่ามันแสดงให้เห็นรูปแบบที่ชัดเจนนั่นคือประการแรกกรรมการส่วนใหญ่มีอายุมากในขณะรับตำแหน่งเฉลี่ยอยู่ระหว่าง58ถึง65ปีสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับประสบการณ์และความอาวุโสในวิชาชีพแต่ขณะเดียวกันมันก็อาจจะพลาดโอกาสในการนำเอามุมมองใหม่ๆหรือความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีใหม่ๆมาสู่คณะกรรมการประการที่สองพื้นฐานทางวิชาชีพของกรรมการส่วนใหญ่มาจากสาขากฎหมายและการบริหารงานภาครัฐโดยเฉพาะฝ่ายตุลาการและข้าราชการระดับสูงซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดแต่อาจขาดความหลากหลายในด้านอื่นๆเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการสื่อสารมวลชนประการที่3ระดับการศึกษาของกรรมการส่วนใหญ่อยู่ที่ปริญญาตรีหรือปริญญาโทมีเพียงไม่กี่คนที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ทางปฏิบัติมากกว่าคุณวุฒิทางวิชาการท่านอาจารย์โคธมอริยาเนี่ยซึ่งเป็นอดีตกรรมการการเลือกตั้งชุดที่หนึ่งได้ให้ความเห็นว่าควรนำวิธีการภายใต้รัฐธรรมนูญปี2540ที่เปิดให้คณะกรรมการสรรหาเสนออะไรชื่อผู้มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อให้วุฒิภาเลือกอีกทีมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยอาจารย์โคธมนั้นได้ชี้ว่าคณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลปกครองส.ส.ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านสามารถสรรหาได้10คนจากคณะกรรมการสรรหา5คนและจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา5คนแล้วให้วุฒิสภาเลือกให้เหลือ5คนแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นคณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อ7คนให้วุฒิสภาความเห็นชอบดังนั้นสมัยก่อนวุฒิสภาจึงมีเสรีภาพในการเลือกมากกว่าในขณะที่ปัจจุบันมีเสรีภาพเฉพาะในการให้ความเห็นชอบโดยอาจารย์สมชัยศรีสุริยกรให้ความเห็นกระบวนการสรรหาว่าควรมีการกำหนดกลไกในมาตรการสนับสนุนจากภายนอกเช่นเพิ่มความโปร่งใสในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการการเปิดเผยกระบวนการทำงานต่อสาธารณะและการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมในการตรวจสอบเพื่อสร้างเกราะป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกแซงหรือจากกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มการเมืองใดๆดังนั้นอาจสรุปได้ว่าแม้กฎหมายของไทยเองเนี่ยนะจะกำหนดคุณสมบัติในระดับที่กว้างและเปิดโอกาสให้บุคคลหลากหลายสาขาเข้ามาดำรงตำแหน่งได้แต่ในทางปฏิบัติกรรมการส่วนใหญ่

มาจากสาขาที่จำกัดมากโดยเฉพาะจากฝ่ายตุลาการและข้าราชการระดับสูงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ในภาครัฐและความเชี่ยวชาญทางกฎหมายเป็นหลักการขาดความหลากหลายในด้านอื่นๆโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหรือการสื่อสารอาจเป็นข้อจำกัดที่สำคัญในยุคที่การจัดการเลือกตั้งมีความซับซ้อนทางเทคนิคและต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆเช่นการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการเลือกตั้งในประเด็นเกี่ยวกับต่อมาองค์การวิจัยนี้ได้พูดถึงข้อเกณฑ์อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งการรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา222ถึงพ.ศ. 2537ให้อำนาจในฐานะองค์กรอิสระเพื่อควบคุมและดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและมีขอบเขตอำนาจที่กว้างขวางและซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจที่มีลักษณะคล้ายตุลาการในบางประการซึ่งอำนาจหลักของกกต.เนี่ยตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบนั่นก็คือการจัดและดำเนินการในการเลือกตั้งส.ส.ส.ว.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นออกเสียงประชามติอำนาจเรื่องการควบคุมดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายและดูแลการดำเนินงานของพรรคการเมืองที่สำคัญก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจในการสืบสวนหรือไต่สวนและในกรณีที่การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตคณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจสั่งระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกการเลือกตั้งและกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีผู้สมัครกระทำการทุจริตคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวและมีหน้าที่ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครเลือกตั้งนั้นแบ่งโดยมีการจัดการด้วยการให้ใบเหลืองใบส้มใบส้มใบแดงและใบดำใบเหลืองคืออะไรใบเหลืองก็คืออำนาจการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยไม่พบชัดเจนว่ามีผู้ใดกระทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมซึ่งแบ่งเป็นสองช่วงนั่นคือช่วงในวันเลือกตั้งกับช่วงเมื่อประกาศผลการเลือกตั้งแล้วปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมแต่ไม่ได้ได้ความชัดว่าเป็นการกระทำของผู้ได้รับเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาในกรณีที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่สำหรับเขตเลือกตั้งนั้นใบส้มใบส้มก็คือเป็นการให้แก่อำนาจกกต.เนี่ยดึงผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามออกจากการเลือกตั้งชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้มายุ่งเหยิงเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็แบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงก่อนการเลือกตั้งกับช่วงที่สองก็คือเมื่อกต.ไต่สวนแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครทำการหรือก่อให้บุคคลอื่นกระทำสนับสนุนเนี่ยนะกลายใบส้มได้ใบแดงใบแดงนั้นเป็นการให้หลังการประกาศผลแล้วนะครับซึ่งผลที่ตามมาก็คือต้องยื่นร้องต่อศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งได้ทีนี้เป็นต้นส่วนใบดำหลังประกาศผลเลือกตั้งแล้วถ้ากกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครเลือกตั้งผู้กระทำที่กระทำการที่เลือกตั้งหรือรู้เห็นกับการกระทำบุคคลอื่นก็ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้เพิกถอนสิทธิสมัครเลือกตั้งนั้นเป็นต้นซึ่งมันก็มีสถิตินะการทำงานของกก

กต.เนี่ยที่มีการวินิจฉัยแล้วก็คัดค้านการเลือกตั้งส.ส.ในการเลือกตั้งแต่ปี2440-2558ในช่วง14 ปีแล้วเนี่ยมีการจัดการเลือกตั้งสำเร็จ4ครั้งก็คือปี44-48-50-54โมฆะ2ครั้งก็คือโมฆะเมื่อปี49ครับแล้วก็57มีสถิติการแจกใบเหลืองคือคำสั่งในการเลือกตั้งใหม่98กรณีมีกรณีการแจกใบแดงคือการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร45กรณีปีที่มีการแจกใบเหลืองเยอะที่สุดคือปี2544ซึ่งสูงเกินกว่า40ใบส่วนใบแดงนั้นปี44และปี51มีความใกล้เคียงกันผู้ที่เคยถูกลงโทษโดยการให้ใบเหลืองเช่นคุณอุดมไกรวัดพุทธศรนายกองค์การอาหารจังหวัดสมุทรสาครได้เคยได้ให้สัมภาษณ์ต่องานวิจัยนี้ว่าเหตุการณ์ที่ทำให้เชื่อได้ว่าบุคลากรภายในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองที่มีข้อมูลและพยายามเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการพิจารณาสืบสวนแม้จะไม่ทราบชัดว่าบุคคลนั้นมีตำแหน่งเลื่อนหน้าใดในคณะกรรมการเลือกตั้งคุณอุดมไกรวัดลูกศรให้สัมภาษณ์บอกว่าวันที่เขาโดนใบเหลืองมีบุคคลปริศนาโทรมาพูดในสระเป็นมิตรเหมือนต้องการให้ความช่วยเหลือและบอกกับคุณอุดมไกรวัดลูกศรว่าจะโดนใบแดงนะแต่คุณลุงบอกว่ารู้ดีถึงวัตถุประสงค์ของการติดต่อทั้งนั้นจึงปฏิเสธที่จะพูดคุยต่อเพราะเชื่อมั่นว่าตนไม่ได้กระทำผิดและผลการเลือกตั้งของตนบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไม่รู้สึกกังวลเหตุดังกล่าวพระกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยกฟ้องแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางให้ใบเหลืองส่วนการให้ใบแดงหลังการเลือกตั้งส.ส.ในปี2566กรณีใบแดงของคุณมุกดาวันเรื่องศรีนิ่มนะครับอันนี้ก็มีกรณีซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างให้ใบแดงกรณีให้ใบแดงของคุณสุวรรณากลุ่มที่โลนะครับก็มีหลายกรณีที่งานวิจัยนี้เนี่ยได้ศึกษาไว้งานวิจัยนี้เนี่ยนะครับได้สัมภาษณ์นะครับได้สัมภาษณ์คุณอนิสราเรืองเดชผู้ก่อตั้งบริษัทพันอัพและเว็บไซต์วีวิชได้เสนอแนวทางในการที่จะเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกกต.ไว้น่าสนใจทีเดียวว่าปัญหาปัจจุบันของกกต.เนี่ยคืองานมากเกินไปภาระงานมากไปโดยเฉพาะงานภาคสนามทำให้ไม่สามารถเน้นการกำกับและตรวจสอบได้เต็มที่การแบ่งบทบาทจะช่วยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ให้ภาระทั้งหมดตกอยู่ที่กกต.เพียงฝ่ายเดียวจึงเสนอให้แบ่งภาระกิจออกไปสามด้านนั่นคือหนึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะองค์กรจัดการเลือกตั้งทำหน้าที่กำหนดระเบียบกติกาวางแผนงานควบคุมดูแลและรับเรื่องสืบสวนเบื้องต้นเพื่อส่งให้ฝ่ายตุลาการ 2. กระทรวงมหาดไทยและหน่วยราชการอื่นให้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามเช่นการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งการขนส่งบัตรเลือกตั้งการนับคะแนนการอำนวยความสะดวกในพื้นที่และ 3. องค์กรตุลาการทำหน้าที่วินิจฉัยตัดสินคดีข้อเสนอของคุณธนิศราเรืองเดชนี่นะครับท่านผู้ฟังคล้ายกับที่ท่านอาจารย์บวรศักดิ์วันโนได้พูดถึงร่างรัฐธรรมนูญปี2550ที่ถูกทำแพร่งไปโดยสภาปฏิรูปไปได้กำหนดไปคล้ายๆแบบนี้
งานวิจัยนี้

0: ได้พูดถึงการให้สัมภาษณ์ของคุณอุดมใจวัดผู้สอนนะครับซึ่งเป็นอดีตส.ส.พรรคไทยรักไทยสมัยที่ตัวเองเคยทำหน้าที่จัดการการเลือกตั้งว่าเพราะเคยรับราชการที่อยู่ตรงนั้นผู้ดูแลหลักในกระบวนการเลือกตั้งในพื้นที่หรือคือนายอำเภอทำหน้าที่ดูแลจัดการเลือกตั้งส่วนการดำเนินการระดับหน่วยเลือกตั้งจะมอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการครูเป็นผู้รับผิดชอบในบัตรหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งถ้าเผื่อโอนอำนาจกลับไปที่มหาไทยเพื่อป้องกันเครือข่ายอุปถัมภ์อำนาจและอิทธิพลควรจำกัดบทบาทไว้ที่เพียงงานภาคสนามเช่นการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้งเป็นต้นเช่นนี้กับคุณนิกรจำนงให้มีความเห็นว่าการให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งมันเสี่ยงสูงนะที่ถูกแทรกแซงทางการเมืองนะครับโดยยกทฤษฎีของริกสาราโมเดลเนี่ยมาใช้อ้างอิงโครงสร้างในระบบราชการไทยเอาไว้และอันตรายมากคุณนิกรก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยแต่ยังไงก็ตามข้อพิพาทประจานเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ที่กว้างขวางของรัฐกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยอดีตประธานกรรมการการเลือกตั้งคุณอิทธิพรบุญประคองเนี่ยให้ความเห็นต่องานวิจัยว่าในทางปฏิบัติรัฐกรรมการการเลือกตั้งมีข้อจำกัดในการบังคับใช้อำนาจตามกฎหมายเหล่านั้นเนี่ยมากโดยเฉพาะการดูแลกำกับพรรคการเมืองซึ่งตามระเบียบนั้นที่มีใน4มิติสำคัญซึ่งเห็นว่ากรรมการเลือกตั้งเนี่ยทำได้ไม่ดีพอเมื่อเทียบกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับนั่นก็คือความไม่โปร่งใสในด้านการเงินที่ยังขาดการตรวจสอบแหล่งที่มาและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนอย่างเข้มงวด 2. การดำเนินกิจกรรมของพรรคที่กรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะขาดการติดตามประเมินผล 3. กลไก primary voteที่มักถูกครอบงำโดยเครือข่ายอำนาจจนไม่สะท้อนเจตจำนงของสมาชิกพรรคและ 4. การพัฒนานโยบายที่ขาดการตรวจสอบในกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนนั่นคือความเห็นของคุณอิทธิพรบุญประคอบซึ่งเป็นอดีตประธานกรรมการการเลือกตั้งดังนั้นจะสังเกตได้ว่าในงานวิจัยเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการให้ข้อเสนอเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งว่ามันมากเกินไปไหมมันทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ไหมควรแบ่งแยกอำนาจควรแบ่งแยกอำนาจออกไปไหมระหว่างการกำหนดกฎเกณฑ์การจัดการเลือกตั้งและการตัดสินนี่คือข้อเสนอที่เกิดขึ้นจากการวิจัยนี้งานวิจัยนี้ยังไม่จบครับยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกมากแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับสัปดาห์หน้าจะนำเอาข้อเสนอในงานวิจัยเกี่ยวเรื่องของกกต.มานำเสนอต่อไปครับต้องฟังครับการเมืองเรื่องหน้ารู้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: กลับมาจับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ใหม่กับรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยทางวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์
2: ขายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
3: ซาอุดีอาระเบียระงับการใช้ท่อส่งน้ำมันหลักหลังถูกโดรนที่ส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีจันทการมโนบาลและปลายฟ้าธนชัยได้แชมป์มวยไทยชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคโซโวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดี